0: 7วันในการปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมขณะที่เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 89% ของความจุเก็บกักคงการระบายน้ำไว้ที่วันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างและเขื่อนแก่งกระจานแม้ระดับน้ำจะเกินเกณฑ์ควบคุมเล็กน้อยแต่ว่าน้ำไหลเข้าเริ่มลดน้อยลงขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ประกอบกับมวลน้ำจากแม่น้ำวังตะโนดได้ไหลเข้าสู่บริเวณอำเภอท่าใหม่แล้วขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรในช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและก็มีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดน้อยลงจึงจะยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงนะครับจึงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำกลองในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พื้นที่นี้ต้องเฝ้าระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็ดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยาปล้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
1: หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกาญจนบุรีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลเนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะแนวฝนมันจะไปทางกาญจนบุรีนะคะก
0: ็
1: เตรียมรับมือแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านขณะนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งเยียวยาอย่างเต็มที่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนปิดท้ายเบรกนี้นะคะมาดูรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยไทยกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เชิดชู2นักวิจัยไทยผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ปี2569ตอกย้ำพลังของงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ประจำปี2569จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วีรศักดิ์จงสู่วิวัฒน์วงศ์ประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติสาขาวิทยาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจ้าของผลงานกว่า4ทศวรรษของความต่อเนื่องหลากหลายของงานวิจัยทางระบาดวิทยาจากกลุ่มโรคแห่งความยากจนชายแดนใต้สู่กระบวนการสันติภาพจนถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และอีกหนึ่งท่านดร.สุพันธ์ยอดยิ่งยงขออภัยค่ะดร.สุพันธ์ยอดยิ่งยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้าของผลงานการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีซิลิก้าแอโรเจลต้นทุนต่ำสู่อุตสาหกรรมศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยทั้งสองท่านซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Nation of Master หรือประเทศที่สามารถสร้างความหวังให้กับประชาชนผ่านผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงและเข้าใจปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาในระดับโลกผ่านแนวคิด Open Science ที่ดึงดูดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนและแบ่งปันองค์ความรู้รางวัลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แรงบันดาลใจให้งานวิจัยเหล่านี้กลายเป็นวาระแห่งชาติโดยกระทรวงอว.พร้อมผลักดัน

0: และสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ประจำปี2569จัดขึ้นเป็นปีที่2โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Real World Impact for Sustainability ซึ่งเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมนะคะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างสูงต่อสังคมครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่1วิทยาศาสตร์สุขภาพ2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ3สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะค่ะ
1: มาดูสภาพอากาศเช้าวันนี้ดูแล้วหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังอยู่เลยนะครับอย่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครนิ่งนอนใจไม่ได้ยังมีฝน 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฝนยังไม่จบรับมือฝนกันต่อค่ะวันนี้จะมีฝนหนักมากใน13จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังมีฝนช่วงดึกถึงเช้าขณะนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วแต่วันนี้ยังมีฝนมาเพิ่มเติมได้อีกสำหรับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วแต่ลมมรสุมยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะนอกจากฝนแล้วคลื่นลมก็ต้องระวังทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือต่ำกว่า6เมตรให้งดออกจากฝั่งในวันนี้โอกาสเกิดฝนในภาคเหนือ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามจะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมถึง 70% ของพื้นที่และบางจุดจะเป็นฝนหนักได้พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจะตกหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์คลื่นลมสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
3: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก MBTI World Beep ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีรเกาสัน Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul chaired a special cabinet meeting to assess the flood situation, ordering all agencies

0: กว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีกจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีและมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามจับกุมตัวอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นและยังยากที่จะจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากกบดานอยู่ต่างประเทศทั้งนี้ที่ผ่านมากัมพูชาได้เผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆในประเทศได้แล้วทั้งหมดพร้อมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแหล่งสแกมเมอร์ต่างๆแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแห่งที่มีความใหญ่โตโออาและมีลักษณะเหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตานั้นเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้
1: โปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกนาโตและถือเป็นประเทศแนวหน้าของยุโรปที่อยู่ติดกับรัสเซียใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในการจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพถาวรในประเทศหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้สหรัฐก็จะส่งทหารมาประจำการในโปแลนด์ราว 5,000 นายซึ่งจะใช้งบประมาณสูงกว่า 140,000 ล้านบาทและฐานทัพแห่งนี้อาจเป็นทางการในปี 2572 ที่จะเปิดขึ้นการประกาศดังกล่าวเป็นประการสำคัญฐานทัพสหรัฐแห่งนี้จะใช้ชื่อว่าฟอร์ททรัมป์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในด้านการทหารขณะที่สื่อท้องถิ่นของโปแลนด์รายงานว่าฐานทัพแห่งนี้จะสามารถรองรับทหารอเมริกันได้นับหมื่นนายส่วนในปัจจุบันมีฐานอเมริกันหมุนเวียนประจำการอยู่ในโปแลนด์อยู่ราว 7,000 นายทั้งนี้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับโปแลนด์มีขึ้นท่ามกลางความกังวลในยุโรปว่าสหรัฐอาจจะลดกำลังทหารในทวีปหลังจากที่ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ชาติยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในของประเทศตัวเองมากขึ้นและเขาต้องการลดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศลงส่วนทำเลที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐถาวรแห่งใหม่นี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือกใช้สถานที่ซึ่งก็มีทั้งจุดที่อยู่ใกล้กับเมืองรัสวาฟพอสนานและก็แชชินทางตะวันตกของโปแลนด์ครับ
0: ไปดูการประท้วงทางสังคมที่ขยายตัวเป็นความตึงเครียดในสเปนค่ะโดยประชาชนพากันออกมากางเต็นท์พักแรมประท้วงอยู่ในบริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดหลังเกิดความไม่พอใจต่อข่าวการขับไล่คุณยายมารีคาเมนซึ่งพิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านเรติโรซึ่งเป็นย่านของผู้มีอันจะกินที่คุณยายได้พักอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีสาเหตุก็เนื่องจากอพาร์ตเมนต์แห่งดังกล่าวได้ประกาศปรับขึ้นค่าเช่าสูงถึง 275% หลังจากที่บริษัทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้กว้านซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไว้ส่งผลให้ค่าเช่าอัตราเดิมเดือนละ500ยูโรหรือประมาณ 18,500 บาทถูกปรับขึ้นเป็นเดือนละ 2,650 ยูโรหรือเกือบ 100,000 บาทซึ่งเกินกว่าเงินบำนาญที่คุณยายได้รับโดยจุดที่ทำให้ประชาชนรับไม่ได้และพากันออกมาประท้วงก็คือภาพข่าวในวันบังคับคดีซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้เห็นว่ามีการส่งกำลังตำรวจปราบจลาจลพังเข้าไปในห้องพักของคุณยายและหามคุณยายออกมาด้วยเปลสนามส่วนการประท้วงที่จัตุรัสในกรุงมาดริดมีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยขณะที่ตำรวจบอกว่ามีนับหมื่นคนแต่การนำประท้วงบอกว่ามีสูงราว 300,000 คนนอกจากนี้ผู้ประท้วงยังพากันติดป้ายและกล่าวสโลแกนด้วยคำว่าคุณอาจมีชะตากรรมเช่นคุณยายซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ค่าเช่าสูงแต่รายได้โตไม่ทันด้านรัฐบาลสเปนก็ไม่เห็นด้วยกับการขับไล่คุณยายรายนี้โดยถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมทางสังคมที่ไม่อาจยอมรับได้และรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันกฎหมายเร่งด่วนที่ให้ชื่อว่าข้อกำหนดมารีคาเมนตาม

0: ชื่อของคุณยายเพื่อมาช่วยเหลือเรื่องการต่อเวลาสัญญาเช่าและปกป้องผู้เช่ากลุ่มเปราะบางอื่นๆ
1: มาดูความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาตะวันออกของอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วเป็นจำนวน64ศพแล้วก็ยังพยายามค้นหาอีก71คนซึ่งคาดว่าอาจติดอยู่ในตัวเรือทั้งนี้เรือลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมาทั้งสิ้น243คนซึ่งที่เหลือได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุไม่นานส่วนสาเหตุเรือล่มคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพคลื่นลมในทะเลโดยมีรายงานว่าขณะนั้นทะเลมีคลื่นสูงถึง3เมตรครับ
0: โบลิเวียค้นพบแมวป่าลายจุดชนิดใหม่จากการศึกษาทางพันธุกรรมอย่างละเอียดพวกมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: นักวิจัยโบลิเวียเพิ่งจะสามารถจำแนกแมวป่าลายจุดชนิดใหม่ที่พบในประเทศได้จากที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตถึงการมีอยู่ของพวกมันเนื่องจากมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านและแมวป่าชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันโดยเมื่อมีการศึกษาทางพันธุกรรมหรือ DNA อย่างจริงจังจึงทำให้สามารถจำแนกพวกมันได้อย่างชัดเจนและได้ตั้งชื่อสามัญให้แก่พวกมันว่าแมวทีกาโยซึ่งถือเป็นแมวป่าชนิดใหม่ที่ไม่เคยได้รับการบรรยายทางวิทยาศาสตร์มาก่อนในรอบกว่า100ปีพวกมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไทเกอร์แคทซึ่งเป็นแมวป่าขนาดเล็กลำตัวมีจุดและลวดลายพบกระจายตั้งแต่อเมริกากลางลงไปจนถึงอเมริกาใต้ตั้งแต่คอสตาริกาไปจนถึงโบลิเวียและอาร์เจนตินาด้วยแมวในกลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายกันมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจแยกออกจากกันได้ยากอย่างไรก็ตามเวลานี้นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันการมีชีวิตอยู่ของแมวสายพันธุ์นี้ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งเป็นแมววัย10ปีชื่อตรีโกโนโดยมันอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์แห่งหนึ่งในโบลิเวียแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสายพันธุ์เดียวกันนี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกเพียงแต่ยังไม่มีการค้นพบนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุที่แมวป่าชนิดนี้หลุดรอดจากการจำแนกสายพันธุ์เป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีตัวอย่างภาพถ่ายทางกายภาพบันทึกการพบเห็นหรือตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์จึงไม่มีใครออกตามหาพวกมันดังนั้นการค้นพบจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์นอกจากนี้การค้นพบยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าในภูมิภาคที่มีการศึกษาวิจัยน้อยก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากที่รอการค้นหาที่ผ่านมาแมวในกลุ่มไทเกอร์แคทเสี่ยงสูญพันธุ์จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่า อย่างผิดกฎหมายดังนั้นการค้นพบพวกมันจึงช่วยดึงความสนใจมากขึ้นมายังกลุ่มแมวป่าขนาดเล็กในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลังจากที่ผ่านมามีความสนใจมุ่งเน้นไปที่สัตว์ตระกูลแมวขนาดใหญ่อย่างสิงโตเสือดาวและเสือโคร่งนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน่าจะทำให้มีการจำแนกแมวสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีความคล้ายคลึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งอาจทำให้พบแมวป่าสายพันธุ์หายากอื่นๆหรือกลุ่มที่มีความแตกต่างทางสายพันธุ์กันเพียงน้อยนิดได้ปัจจุบันมีแมวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ41สายพันธุ์แต่หากผลการศึกษากลุ่มไทเกอร์แคทได้รับการยอมรับทั้งหมดจำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นเป็น44สายพันธุ์หรือมากกว่านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าการค้นพบมีความสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งหากไม่รู้ว่าพวกมันคืออะไรหรืออาศัยอยู่ที่ใด
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวดีของน้องบิว
3: นะครับตอนนี้ได้มา2เหรียญทองแล
0: ้
3: วร้อนแรงสุด
0: ๆ
3: เป็นการวิ่ง200เมตรที่ขาดเนาะ
0: ใช่ค่ะเออบางคนบอกว่าจ็อกกิ้งเข้าเส้นชัย
4: ก็คือเหรียญทองเนี่ยไม่ต้องลุ้นแล้วเป็นบิวภูริพลแน่นอนแต่ว่าที่น่าลุ้นเนี่ยก็คือสถิตินะคะก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายสีเอเชียแล้วก็ทาบกับสถิติเอเชียที่นักวิ่งจากจีนทำเอาไว้สุดยอดมากๆจริงๆนะคะสื่อต่างชาติบอกว่า cannot stop
0: ค่ะ
4: ไม่สามารถที่จะหยุดบิวภูริพลได้อีกแล้ว
0: คือลอยลักษณะลอยมาเลยนะทิ้งห่างจากที่2ที่3มาก
3: แล้วลุ้นเหรียญที่3ด้วย
4: ใช่วันนี
0: ้วันนี้เชียร
1: ์ตามต
3: ่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้บิวภูริพลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกนะ
4: ใช่
3: คร
4: ับ
3: สถิติ200เมตรเนี่ยถ้าเทียบกับโอลิมปิกเกมที่ได้เหรียญทองเนี่ย อยู่อันดับที่4นะ
4: ค่ะ
3: เนาะ
4: เท่าไหร่19 99.88 นะคะนี่คือนักวิ่งไทยคนแรกที่วิ่ง200เมตรแล้วต่ำกว่า20วินาที
3: นี่ครับดูผลงานนะครับ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนครับอยู่ในช่องวิ่งที่8
4: ค่ะ
3: แม้ว่าสนามอาจจะมีฝนลงมาเล็กน้อย
4: ใช่นะครับ
3: ก็อยู่ในลู่ในช่องวิ่ง
4: ที่8
3: ครับวิ่งออกมานี่นำมาตลอดนะครับ
4: ใช่
3: คือปกติอยู่วงนอกเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเรื่องตอนเข้าโค้ง
4: ใช่
3: แต่ว่าพอเข้า100เมตรที่เขาขาดละ
4: ค่ะคือเรื่องของเรื่องเลยคือ200เมตรเหมือนเขาคลายความกดดันเพราะว่าได้เหรียญทอง100เมตรมาแล้วออกตัวดีแล้วก็นำแบบผู้บรรยายบอกว่านำแบบฉีกกระดาษ
3: นำเป็นพุ่งบ้านเราเรียกนำเป็นพุ่ง
4: นำแบบขาดนะคะฉีกกระดาษนะคะอ่ะก็ปรากฏว่าบิลนะคะทำได้สำเร็จนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกขวานี่แล้วทำท่ายูเซนโบ
3: โอ้โห
4: คือตอน100เมตรทำท่าคุณย่าเต้นท่าคุณย่าแต่พอ200เมตรเปลี่ยนท่าเป็นยูเซนโบแล้วก็แหมเดี๋ยวใกล้เคียงนะจะไปทาบสถิติยูเซนโบได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุก็เพิ่งยังน้อย20ปีเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คนมองข้ามช็อตไปที่โอลิมปิกเกมแล้วอีก2ปีข้างหน้านะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะบอกว่าเหรียญเงินในการแข่งขัน200เมตรชายคือห่วงโยเหยินเนี่ยลมกรดจากจีนเนี่ยห่างมากบิวได้ 19.88 วินาทีนักวิ่งจากจีน 20.45 วินาที
3: โอ้โหเก่งเกินนะ
4: ค่ะ
3: นะครับเมื่อสักครู่ถ่ายภาพกับสถิติใหม่ที่เกิดขึ้น
4: ใช่นะคะขณะที่เหรียญทองแดงนะคะเป็นโซชิมิซูคุโบเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะวิ่งไปได้ 20.56 วินาทีฟังเสียงบิวกันสักครู่ค่ะ
5: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
6: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
5: เมื่อกี้3-4ท่าเลยครับ มีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบมีหมดเลยครับใช่ครับ ดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
6: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความ
5: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
6: มีอะไรอยากพูดถึงโค
5: ้
6: ช
5: ไ
6: หมคร
5: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
3: ก็ถ้าดีใจมีท่าคุณย่าด้วยเหรอ
4: ใช่มีท่า
3: แสดงว่าเขาเชียร์
4: ลิเวอร์พูล
3: บราซิล
4: โอเค
3: ไม่เกี่ยวกับสโมสรเลย
4: นะคะก็บิลนะคะโค้ชจีเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยอันดับแรกเลยต้องทำให้บิลช้าลงเพราะด้วยความเร็วอาจจะโฟกัสสมาธินะคะ
3: ให้ความคิดกับร่างกายไปในทิศทางเดียวกัน
4: ค่ะแล้วก็ให้มุดก่อน30เมตรแรกเนี่ยมุดก่อนนะคะ
3: ดูกล้ามเนื้อนี่โอ้โหดูนะ
4: ใช่
3: ดูแข็งแรง
4: ก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกเกมเลยนะคะจากวิ่ง200เมตรชายไปดูวิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศกันบ้างนะคะก็แชมป์เก่าชานติเปเรร่าลมกรดสาวสิงคโปร์นะคะฟอร์มร้อนแรงจริงๆมาเร่งช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ด้วยเวลา 22.78 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้หรือว่าซีซั่นเบสของเจ้าตัวนะคะเอาชนะเฉินยู่เจี๊ยวัย17ปีดาวรุ่งของจีนที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทอง100เมตรหญิงมาได้นะคะก็เฉือนกันไปแพ้ประสบการณ์กันนะคะตามมาด้วยเฉินยู่เจี๊ยนนี่แหละค่ะตามมาด้วยเวลา 22.93 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของฮาริต้าบาดราจากอินเดียนะคะ 23.20 วินาทีค่ะ
3: ครับส่วนนักวิ่งของไทยนะครับจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้ามาเป็นอันดับที่8นะครับเวลาทำได้ 23.65 วินาที
4: ค่ะก็ทั้งดิวแล้วเบลนะคะยังมีโปรแกรมลงแข่งขันวันนี้ด้วยกันทั้งคู่ก็คือวิ่ง4x100เมตรทั้งชายและหญิงค่ะ
3: ครับต่อกันเลยนะครับกับวิ่ง4x100เมตรทั้งชายและหญิงวันนี้เชียร์กันนะครับลุ้นเหรียญทองนี่เป็นการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนะครับรอบแรกฮีทที่2ทีมไทยอยู่ในช่องวิ่งที่6ครับหมายที่1เป็นชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันหมายที่2เป็นภูริพลบุญสอนนี่พักจากวิ่ง200เมตรประมาณ3ชั่วโมงนะ
4: ค่ะ
3: หมายที่3เป็นธวัชชัยหิมเอียดหมายที่4เป็นสรอัตดับบัง
4: ใช่นะคะก็ทั้ง4คนนะคะช่วยการวิ่งอย่างเต็มที่มีสะดุดตอนส่งไม้นิดหน่อยนะคะแล้วบิวเองเนี่ยอยู่ไม้ที่2นะคะซึ่งหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาบิวมาอยู่ไม้ที่4นะคะแต่ว่าทางไม้ที่2เนี่ยเป็นทางตรงแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะมากกว่าในไม้อื่นนะคะก็บิวก็ทำเต็มที่แต่ว่าเราไปสะดุดก็เลยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะคะแต่ว่าก็ยังมากพอที่จะทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะโดย อันดับที่1ของฮีทนี้นะคะเป็นญี่ปุ่นค่ะทำเวลาไปได้ 38.71 วินาทีและอันดับที่3เป็นโอมานทำเวลาได้ 38.99 วินาทีอันดับที่4สิงคโปร์นะคะก็ทั้ง4อันดับเนี่ยรวมถึงไทยด้วยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในช่วงเย็นวันนี้ส่วนอีกฮีทนึงนะคะชนะเลิศเป็นจีนค่ะอันดับ2เป็นไต้หวันอันดับ3ซาอุดิอาระเบียและอันดับที่4เป็นศรีลังกาค่ะ
3: ขณะที่4คูณ100เมตรหญิงนะครับรอบแรกฮีทที่1ไทยอยู่ในช่องวิ่งที่3ครับหมาย1ก็เป็นมนัสดาสารมโนหมาย2สุการดาเพชรรักษาหมาย3สุภานิชพูนเกิดแล้วก็หมาย4จิรพัฒน์ขานอ่อนตา
4: ค่ะก็ปรากฏว่าหมายสุดท้ายก็คือจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเนี่ยนะคะไล่ตามทีมจีนสูสีนะคะแต่ว่าก็ไม่ทันเชือดกันแค่แบบ 0.02 วินาทีเท่านั้นเราก็เป็นที่2
3: ระดับไมโครวินาที
4: ไมโครนะคะก็เป็นจีนไทยเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวจะแข่งขันกันในวันนี้นะคะเวลาค่ำๆเหมือนเดิม20นาฬิกานะคะโดยประมาณนะคะ
3: ก็ดูจากเวลาแล้ว4คูณ100เมตรหญิงจะชิงเหรียญทองก่
4: อ
3: น2ทุ่ม4นาทีของชายเนี่ยเป็น2ทุ่ม23นาที
4: ใช่นะคะก็สำหรับทีมหญิงเนี่ยเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็คืออย่างถูสุกันดาแล้วก็น่านสุพนิชพูนเกิดนะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ในทีมเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็บวกเพิ่มมามีน้องเบลนะคะนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
3: แล
4: ้วก็ไปต่อกันที่ผลการแข่งขันกระโดดสูงชายกันบ้างค่ะนี่คือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะของเรามีภูตะวันแก้วดำจากประเทศไทยจบอันดับที่5แม่เสียดายนะคะสถิติ2เมตร18เซนติเมตรนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของเจ้าตัวด้วยเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะคะ
3: ครับ2เมตร18เซนติเมตรนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากไต้หวันฟูเซาซวนนะครับสถิติอยู่ที่ 2.25 เมตรเท่ากับสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ก็ได้แชมป์ได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ไปนะครับเหรียญเงินเป็นอานิลจากอินเดียสถิติ 2.25 เมตรแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้วูซังเยือกสถิติอยู่ที่ 2.22 เมตรครับ
4: กีธาตอนนี้นี่ได้มาแล้ว3เหรียญทองนะคะจากวิวภูริพล2เหรียญทองแล้วก็ก่อนหน้านี้จากจ๊อชชัวนะวิ่ง400เมตรชายถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับผลงานของสมาคมกีธาค่ะ
3: ครับขณะที่กีฬาคูราสเราก็มีเหรียญ นะครับได้เหรียญทองแดงจากคุณาทิพย์เยอ้นคนนี้แข่งกีฬาต่อสู้หลายชนิดกีฬาเหลือเกิน
4: ค่ะแมคคูราสนะคะตอนแรกเป็นนักกีฬาย
3: ูโดก่อน
4: แล้วก็เบนเข็มมาเปลี่ยนมาเป็นคูราสยูยิสุก็เคยแข่งมาแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นกีฬามาร์เชียลอาร์ตเหมือนกันอาจจะปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อย
3: คือตอนแข่งยูโดเนี่ยถึงขั้นได้ไปโอลิมปิกเกมนะที่บราซิลปี2016นะครับแล้วก็ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มาเล่นกีฬายูยิสุแล้วก็ได้เหรียญทองไปด้วย
4: ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้เอเชียนเกมเขาเลือกเล่นคูราสนะคะก็ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายนะคะก็ในรอบแรกๆเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้มาสบายเลยค่ะ5-0ในรอบ16คนนะคะก่อนจะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดีย5-0ในรอบ8แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเมียมามาดอฟนะคะนักกีฬาจากทาจิกิสถานนะคะซึ่งคุณอาทิตย์เนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็พ่ายแพ้ไป0-10นะคะก็ทำให้คว้าเหรียญทองแดงไปครองนะนี่คือเหรียญทองแดงสมัยที่2ของเจ้าตัวนะคะก็ครั้งที่แล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะคะ
3: ครับก็ได้ในรุ่นมากกว่า90กิโลกรัมนี่แหละ
4: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปนี่คือตัวแทนทีมชาติไทยที่เล่นกีฬาต่อสู้มาอย่างแบบมากมายนะคะเล่นกีฬาที่ค่อนข้างแตกต่างเนี่ยอย่างยูโดเนี่ยก็ไปแข่งโอลิมปิกนะคะแล้วก็ซีเกมเขาเลือกเล่นยูยิสุนะคะ
3: ครับตอนนี้เอเชียนเกมเพราะนี่มีจริงๆมี MMA ด้วยนะ
4: ใช่
3: เก่งทุกอย่าง
4: รอขาด
3: รอขาดอยู
4: ่ค่ะมาดูสรุปเหรียญรางวัลนะคะไปดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็จ่าฝูงยังคงเป็นจีนค่ะที่โกยไปแล้ว1ตอนนี้นะคะ119เหรียญทอง48เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองอันดับที่3ก็ยังคงเป็นเกาหลี21เหรียญทองอั ันดับที่4อุซเบกิสถานมี10เหรียญทองอันดับที่5คาซัคสถานมี9เหรียญทองส่วนไทยขยับจากอันดับที่7มาเป็นอันดับ

0: ที่6มี9เหรียญทองเท่ากับอันดับที่5คาซัคสถานนะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเดี๋ยววันนี้ก็ยังมีลุ้นเพิ่มอีก
1: เหรียญขยับแน่นอน
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเหรียญทองนะครับนะส่วนการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวเมื่อวานนี้วิวกรวุฒิมีหงุดหงิดนิดหน่อยเราเห็นไม้แบดลอยไปหล
0: ัง
1: จากที่จบเกมแล้วนะครับ
0: เป็นช่วงต้นเกมนะคะที่แบบกรรมการขานลูกดีเป็นลูกเสียอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวิวกรวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลก
0: ค่ะก็เป็นวิว3เกมนะคะเป็นวิวที่เป็นฝ่ายไล
1: ่
0: ทำแต้มแพ้ไปก่อนนะคะ16ต่อ21นะคะจากนั้นในเกมที่2ที่3เนี่ยวิวก็เค้นฟอร์มเก่งกลับมาคืนฟอร์มของตัวเองนะคะเสมอกันเซตที่2เนี่ยเกมที่2เราชนะได้21ต่อ10ค่อนข้างขาดเลยนะคะเสมอกัน 1-1 ต้องตัดสินกันในเกมที่3แล้วเราก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้อีก21ต่อ13นะคะ
1: ครับก็ชนะไปขาดลอยนะครับ มีแต้มที่ทำให้วิวหงุดหงิดพอสมควร
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะการเช็คลูกออกหลังเนี่ย
0: ใช่ๆ
1: นะครับเจ้าตัวก็ยิ้มแบบหงุดหงิดนะครับแต่พอจบเกมแล้วก็เห็นว่าจบเกมมีโดนใบเหลืองด้วย
0: ใช
1: ่
0: นะคะแต่โดนใบเหลืองไม่มีผลต่อคะแนนการแข่งขันนะคะอ่ะก็เป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกหรือว่ารอบรองชนะเลิศไปได้นะคะจะไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือสิทธิ์ของโลกจากอินโดนีเซียวันนี้พลาดไม่ได้
1: น
0: ี
1: ่ไงไม้หลุดไปแล้วลอยไปแล
0: ้ววิวให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคือก็โมโหนะเสียสมาธิไปเลยนะคะเพราะว่ามันหลายลูกในช่วงต้นเกมก็เลยทำให้เสียเกมแรกไปด้วยนะคะ
1: ไม่มีชาเลนจ์ใช่ไหม
0: ไม่มีสำหรับแบดมินตันครั้งนี้นะคะแต่ว่าการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของวิวกุลวุฒิในครั้งนี้นี่คือเหรียญทองแดงตุนไว้อย่างน้อยนะคะในรอบ56ปีต่อจากสงบรัตนุสรนะคะเคยทำเอาไว้ย้อนไปตั้งแต่เรา2คนยังไม่เกิดนะคะ1970
1: โอ้โหนานมากจริ ง
0: ใช่นะคะ
1: ส่วนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเมรัชนกของเราเจอศึกหนักเจอกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้นะครับเกมนี้เมย์พยายามสู้แล
0: ้
1: วแต่สู้ไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกมนะครับ8ต่อ21แล้วก็9ต่อ21ก็ตกรอบ8คนสุดท้ายไปส่วนอันเซยองก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเจ้าต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่นะคะ
2: รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างหนูคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าน้องก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นก็น่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
0: เจอใครก็ได้มีโอกาสเบียดชนะได้หมดแต่ไม่ใช่อันเซยองนะคะแล้วเจออันเซยองนี่ตอนนี้ใครเจอก็ยากนะคะเพราะว่าแข็งแกร่งเหลือเกินนะคะแล้วก็ยังมีประเภทคู่ผสมนะคะเมื่อวานนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายเราเหลือไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนชนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกนะคะก็พบกับคู่ของเย่ฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานนะคะคู่มือ4ของรายการแล้วก็มืออันดับ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้เป็นคู่ไต้หวันค่ะที่ประสบการณ์เหนือกว่านะคะเป็นฝ่ายเอาชนะไป2เกมรวดเลย21ต่อ18แล้วก็21ต่อ14ก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกนะคะส่วนไตเติ้ลกับเจนหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ
1: ครับขณะที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวมีลุ้นจากเทเบิลเทนนิสอีกนะครับเทเบิลเทนนิสมีแข่งเวลา10นาฬิกา45นาทีในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศครับหญิงสุธาสินีเสวตระบุตรและก็ทิพย์อรวรรณพรนังคู่มือ18ของโลกจะเจอกับคู่มือ2ของโลกจากจีนนะ
0: ใช่นะคะหวังมันอยู่กับใครมาไข่หมานะคะจากจีนนะคะแต่ว่าทิพย์หญิงเนี่ยก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นหญิงคู่ในรอบ68ปีนะที่สามารถตุนเหรียญทองแดงไว้ในมือได้แล้วแต่วันนี้เจอหนักหน่อยเจอจีนแต่ยังไงก็ตามมาถึงรอบนี้ได้ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะก็วันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีค่ะ
1: ครับขณะที่กีฬามวยสากลนะครับตอนนี้ก็การันตีนะว่าได้เหรียญทองแดงแน่นอนแล้วนะครับจากณัฐนิชาจงโปร่งกลาง
0: น้องโฟกัสคนสวยนะคะนี่คือความหวังของมวยสากลไปถึงเหรียญทองเลยนะคะก็ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงค่ะเธอลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเจอกับนักชกจากอุซเบกิสถานนะคะก็นิกิน่าอุตตาโมวานะคะก็เริ่มยกแรกเนี่ยนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกใส่แต่โฟกัสเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้

0: เหมือนกันมีกระแทกแยบแล้วก็ต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งนะคะ
1: คือคะแนนเนี่ยสูสีมากๆนะครับส
0: ุ
1: ดท้ายเราเฉือนชนะไป3-2ก็ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับก็แยบดีนะครับซ้ายตรงดีทำให้ชนะไปได้นะครับตอนนี้การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้ว
2: ฟอร์มการชกวันนี้กับน้ำมวยอุซเบย
3: ์ก็เด็กเดี่ยวทางสูสีนิดนึงแต่ว่าทำเป็นด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลได้มา
2: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
3: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีจิตนิดๆตรงในค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
2: ่
3: ะ
2: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
3: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์เลยค่ะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงอย่างไม่ได้
4: ก็เรามาเที่ยวนี้นะครับเราก็มีนักมวยตัวเต็งอยู่หลายคนนะครับคือช่างไหนถ้าเอาจริงๆเลยเต็งแถวหนึ่งเนี่ยก็คือวันนี้แหละครับนักมวยที่อยู่ในแถวหนึ่งของเรานะครับก็สวัสดีที่ชนะมวยอุซเบกิสถานเนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราได้ทองแดงนะซึ่งถ้าดูเทปได้จริงๆเนี่ยเราชกได้ดีมากนะครับเพราะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยก็จะไปเจอญี่ปุ่นผมมองล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จะเหลือรอบชิงนะครับซึ่งจะสมศักดิ์ศรีมากเลยเพราะเราจะไปเจอกับแชมป์โลกเกาหลีเหนือแชมป์โลก2สมัยแต่อายุค่อนข้างมากนะครับ3-4-3-5แล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่แผนการชกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เหรียญทอง1คนนะครับ
1: รอบต่อไปเจอนักชกเจ้าภาพด้วยซูกิมินามิกินะครับจะแข่งกันพรุ่งนี
0: ้
1: 11 นาฬิกาโอ้แล้วบอกมีเกาหลีเหนือรออยู่อะถ้าผ่านเข้าชิงได้นะ
0: ค่ะแต่ว่าผ่านอุซเบกิสถานมาได้แล้วความสบายใจของทั้งสมาคมแล้วก็ตัวนักกีฬาก็มีนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองนะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าสมาคมมวยเนี่ยเขาหวังหนึ่งเหรียญทองก็คือถ้าจะถามว่ารุ่นไหนมีหวังที่สุดก็คือรุ่นนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ไปดูรุ่น65 กิโลกรัมหญิงรอบ8 คนสุดท้ายค่ะเราก็มีอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันก็คือบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมในรุ่น66 กิโลกรัมนะคะพบกับเฉินเนียนฉินค่ะจากไต้หวันนี่ก็คือเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเหมือนกันนะคะก็คือได้คู่เลยกับบีจันแจ่มนะคะก็ค่อนข้างสูสีนะคะเจอกันเนี่ยเป็นคู่ที่ก็เจอกันบ่อยนะคะแต่ว่าทางเฉินเนียนฉินเนี่ยออกอาวุธจะแจ้งกว่าเห็นเลยนะคะก็เอาชนะไปขาดลอยเลยค่ะ5-0เสียงคือเราเห็นว่าบีจันแจ่มเองเขาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาชกไม่สุดไหลสักเท่าไหร่นะคะก็เราพ่ายแพ้ไปนะคะจันแจ่มโซนเพ็งยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ขณะที่มวยสากลชายนะครับรุ่นมากกว่า90 กิโลกรัมรอบ8 คนสุดท้ายอัธพงษ์แสงเทพนักชกไทยฝ่ายแดงเจอนักชกจากอินเดียนาเรนเดอร์นะครับก็มวยรุ่นยักษ์เนี่ยโดนกันแค่หมัดเดียวก็อยู่แล้ว
0: รู้เรื่อง
1: นะครับถ้ายกแรกเนี่ยนาเรนเดอร์จากอินเดียปล่อยหมัดเข้าเป้ารุนแรงทำให้อัตพงษ์เนี่ยโดนกรรมการนับไป2 ครั้งแต่ว่าก็พยายามสู้นะครับแต่สุดท้ายก็ถูกจับแพ้ RSC ไปในยกที่1ก็ตกรอบ8 คนไปนะครับ
0: โอ้ตัวใหญ่มากนะคะสำหรับนักชกอินเดียนะคะทีนี้ไปดูโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันมวยสากลนะคะวันนี้เนี่ย28 กันยายนก็จะมีรอบ8คนสุดท้ายนะคะมีสาวไทยขึ้นชกในรุ่น75 กิโลกรัมหญิง11 นาฬิกานะคะพรทิพย์บัวป่าค่ะจะเจอกับนักชกจากจีนเปาจื่ออี้แล้วก็รุ่น55 กิโลกรัมชายเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีคนนี้ก็น่าลุ้นกลางปีโบขุนทศค่ะจะพบกับนักชกมองโกเลียคาคูบินกุลไซคานนะคะและรุ่นใหญ่หน่อยรุ่น90 กิโลกรัมชาย17 นาฬิกา 30 นาทีจักรพงษ์ยมโคตรค่ะจะพบกับฮั่นเฟียเจิ้นจากจีนค่ะ
1: ครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเกมแรกเมื่อวานนี้เจอกับอินโดนีเซียลุ้นเหนื่อยนะครับต้องเล่นถึง5 เซตเลย
0: ค่ะเซตที่5นี่เอาชนะไป25-23นี่ตกใจนึกว่าเปลี่ยนกฎกติกาใหม่เป็น5เซตเล่นถึง25 แต้มแต่เปล่าเขาดิว
1: นะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สู้กันสนุกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราแพ้อินโดนีเซียมา2-3 เซต
0: ใช
1: ่ในรายการ AVC ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าครั้งนี้เราก็แก้ตัวนะครับแต่ว่าเล่น5เซตเหมือนกันเลย
0: แบบ
1: สุดท้ายดิวการชนะไป25-23
0: ถูกต้องนะคะก็หัวจิตหัวใจนะคะจริงๆเรา เราเกือบแพ้ไปตั้งแต่แต้ม16 15 17เขาขึ้น15 17ก่อนแต่ว่ามีการชาเลนจ์เกิดขึ้นแล้วเราได้ไปต่อจากนั้นก็ดิวกันมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งหนุ่มไทยเนี่ยปิดจ๊อบเอาชนะได้ไปในที่สุดนะคะและเกมนี้เนี่ยนภาเดชทำคะแนนสูงที่สุดเลยค่ะทำไป34คะแนนนะคะตบ30บล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนนะคะ
1: นัดที่2ของเราเดี๋ยววันนี้เจอกันหนักเจอกับอิหร่าน
0: ใช
1: ่แชมป์เอเชียนเกม3สมัยนะครับจะแข่งกันเวลา 14:00 นแข่งวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเดี๋ยวเจอกับคีร์กีสถาน
0: ใช่นะคะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่ตะก้อทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่ผิดหวังจากทีมชุดชายมานะคะก็ลงแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวในรอบรองชนะเลิศเราก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะคะ
1: ครับ
0: นี่เป็นทีมเดี่ยวชายรอบแบ่งกลุ่มA ค่ะนักตะก้อชายไทยนะคะนัดแรกเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้สบายค่ะ2เซตรวด15ต่อ11 15ต่อ7นัดที่2นะคะเราปรับผู้เล่นนิดหน่อยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เอาชนะในเซตแรกไปก่อน15ต่อ9เซตที่2ญี่ปุ่นฮึดสู้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาชนะในช่วงดิวส์นะคะ17ต่อ16เสมอกัน1ต่อ1เซตตัดสินกันที่เซตสุดท้ายปรากฏว่าหนุ่มไทยนะคะก็กลับคืนฟอร์มค่ะเอาชนะไปได้บ้าง15ต่อ9ก็จบเกมนะคะเป็นเราชนะญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เซตนะคะก็2นัดเก็บชัยชนะ2นัดรวดก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้ค่ะจะเจอกับทีมจากสาย B นะคะ
1: ครับ 13:30 น.
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับขณะที่ Extreme Skateboard ประเภทถนนบุคคลหญิงครับรอบชิงชนะเลิศของไทยก็เป็นน้อง ST วาริดยาสุกเกษมสาวน้อยวัย14ปีลงแข่งขันนะครับผลปรากฏว่าน้อง ST ทำคะแนนรวมได้ 102.85 คะแนนจบการแข่งขันอันดับที่7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุด 23.24 คะแนนก่อนทำคะแนนในช่วงทริกโชว์ลีลาได้ 79.61 คะแนนนะครับปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมได้อันดับที่7ไป
0: ค่ะส่วนเหรียญทองนะคะในประเภทนี้ปิดจูหยุนหลิงจากจีนค่ะทำไปถึง 166.57 คะแนนเหรียญเงินเป็นโอดะยูเมกะ 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นชุยเฉินซีจากจีน 156.60 คะแนนค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะมีวิวกุลวุฒิวิทิสารช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะจะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศมีทิพย์หญิงกับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ด้วยนะคะช่วง10นาฬิกา45นาทีแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้พลาดไม่ได้4คูณ100เมตรทั้งชายแล้วก็หญิงมาลุ้นเหรียญทองที่4ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเนชั่นลีกช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกเกมสโมสรแล้วก็เป็นเกมทีมชาตินะครับยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ลีก A กลุ่ม4นอร์เวย์เปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสนะครับหลายคนอยากจะเห็นเออร์ลิงฮาแลนด์ดวลกับคริสเตียโนโรนัลโด
0: แต
1: ่ฮาแลนด์เนี่ยลงตัวจริงโรนัลโดนั่งสำรองสำรองตลอดทั้งเกมไม่ได้ลงเลย
0: แต่ชนะ
1: ใช่ชนะได้ 2-1 นะครับเมื่อคืนนี้นี่ทางโปรตุเกสนำก่อนจากจูเอาเฟลิกซ์นาทีที่17แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์มายิงตีเสมอนาทีที่51นะครับแล้วหลังจากนั้นจริงๆนอร์เวย์เกมดีน
0: ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายจังหวะผิดพลาดของผู้สาประตูตัวเองนะครับไปออกบอลโดนกอนซาโลรามอสดักได้แล้วก็ชิปข้ามหัวเข้าไปทำให้โปรตุเกสบุกมาชนะไป 2-1 ก็2นัดมี6คะแนนเต็ม
0: ใช่เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงต่อเนื่องให้นอร์เวย์อีกแล้ว
1: 2นัดยิงไป3ประตูแล้ว
0: ค่ะนี่ไม่นับรวมตั้งแต่ฟุตบอลโลกมาอีกนะ
1: ใช่นี่เป็นดาวซันโวสูงสุดของเนชั่นลีก
0: ค่ะ
1: ยิงเยอะมาก
0: นะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะสำหรับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเอกลุ่มที่4นัดที่2นะคะเป็นเดนมาร์กค่ะที่เอาชนะเวลส์ไป2ประตูต่อ0นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่2ด้วยเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ2ขณะที่เยอรมนีภายใต้การคุมทีมของเจนคล็อปแพ้กรีซ
1: ครึ่ง
0: ประต
1: ู
0: ต่อ1นะคะ
1: นะครับแล้วก็โปรแกรมคืนนี้ของลีก A นะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่ม1ตอน 01:45 นาทีมีตุรกีเจอกับอิตาลีทั้ง2ทีมที่แพ้มาในเกมแรกแล้วก็อีกคู่นึงเบลเยียมเจอฝรั่งเศสคู่นี้น่าดู
0: ค่ะ
1: ชนะมาด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับในเกมแรกนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลุ้นนักกีฬาไทยกันต่อ
5: ค่ะวอลเลย์บอลไทยด้วยนะคะ
0: ขอโทษขอโทษแบบเล้งๆค่ะชิงเหรียญทอง
5: ค่ะกำลังใจเต็มที่ว่า
0: เราเจอกับอิหร่านวันนี
5: ้ค่ะส่งกำลังใจทุกกีฬาเลยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
5: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศได้นำไปเผยแพร่แล้วก็ได้ไปปรากฏตามสื่อต่างๆทั่วโลกเลยค่ะ
6: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569สามวันนี้อยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนอวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายผู้ชมครับติดตามรับชมกันกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไผบอสะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON กันได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะข่าวสารของบ้านเฮานะคะก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันก็อยากส่งกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในต่างแดนบ่ว่าสิเป็นทางภาคกลางนะคะตะวันออกต่างๆนะคะโซนนั้นรวมถึงภาคเหนือบางจังหวัดนำนะคะตอนนี้ก็ได้รับปัญหาเรื่องของอุทกภัยซึ่งก็ส่งกำลังใจนะคะสำหรับไผที่ตอนนี้อยากจะซอยเหลือเป็นสิ่งของนะคะเขามีหน่วยงานที่เขาไปซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็สิพยายามซอยเหลือดูแลพี่น้องในการเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทุกๆหน่วยงานรวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่เฮาร่วมส่งกำลังใจสำหรับนักกีฬาช่วงนี้สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมตอนนี้ไทยเองก็ได้3เหรียญทองแล้วคืนนี้ครับก็สิมีการลุ้นเหรียญทองอีกเป็นเหรียญที่4ก็ขึ้นในเรื่องของการแข่งขันกีตาร์ก็ให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาผู้ชมไปเบิ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติแก่โรงพยาบาลยะโสธรเป็นสิริมงคลและกระเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรและประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกำมอมพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติแก่โรงพยาบาลยะโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่คณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดยะโสธรในการนี้ครับนางถาปนารักติประกอบรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระพุทธรูปพระราชทานมอบแก่โรงพยาบาลยะโสธรโดยมีนายแพทย์ถนอมศิลป์การมะลิผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะโสธรเป็นผู้รับมอบ
1: จากนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปพระราชทานขึ้นประดิษฐานณหองประชุมสรรหาอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลยะโสธรเพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาที่โรงพยาบาลในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรค่ะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้สำหรับพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติมีความหมายโดยในถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นรัตนะแห่งเทพทรงไหวสึงสิรินำมาสึงความเป็นมงคลและความสงบสุขสู่แผ่นดินโดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจความร่มเย็นเป็นสุขและความวัฒนาสถาพรแก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
0: การได้รับพระราชทานพระพุทธรูปในเทือนนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่โรงพยาบาลยโสธรอีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทางนี้ครับโรงพยาบาลยโสธรขอเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกราบสักการะพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลยโสธรในวันและเวลาราชการครับ
1: ภาคขยับไปที่จังหวัดอุดรธานีค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของการเดินหน้าจัดเหตุดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ประชาชนส่วนภูมิภาค ที่หอประชุมท่องใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับนายณัฐพงษ์ค่ำวงปิ่นและนายจักรพันธ์จันภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางนิตยาค่ำวงปิ่นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและพี่น้องประชาชนจิตอาสา

0: รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนได้ร่วมกิจกรรมจัดเห็ดดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานี
1: สำหรับจังหวัดอุดรธานีครับได้กำหนดจัดเห็ดดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและก็อำเภอแห่งละ1ช่อโดยนำดอกท้องกวาวครับซึ่งก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีมาเป็นต้นแบบในการออกแบบและประดิษฐ์เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวอุดรธานีโดยได้จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวนเจ็ดแบบน้ำกันครับได้แก่ดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกพุทธานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและก็ดอกชบาหนูโดยตั้งเป้าจัดเห็ดให้ได้จำนวน1ล้านดอกสำหรับให้ประชาชนใส่รวมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่จัดพิธีทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับ
0: ซึ่งทางด้านจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เชิญชวนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมแรงรวมใจกันจัดเห็ดดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้สำหรับใส่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานีและรวมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: อีกหนึ่งความสิริมงคลที่จังหวัดอร่อยเอ็ดครับที่จังหวัดอร่อยเอ็ดได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติพระราชทานถวายแด่พระพรมวชิระโสพลโรงพยาบาลอร่อยเอ็ดเพื่อเป็นสิริมงคลและก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนครับที่พระอุโบสถวัดบึงพระล้านชัยพระอารามหลวงจังหวัดลอยเอ็ดนางถาปนารักติประกรณ์รองราชเลขานุการในพระองค์อัญเชิญพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติถวายแด่พระพรมวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดบึงพระล้านชัยพระอารามหลวงโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอ็ดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อผู้แทนพระองค์ครับเดินทางถึงพระอุโบสถได้จุดธูปเทียนบูชาพระประธานถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนเข้าสู่ศาสนพิธีอาราธนาศีลและถวายพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติแด่พระพรหมวชิระโสพลพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ร่วมพิธีกวดน้ำรับพรก่อนกราบลาพระประธานและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ
0: จากนั้นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติพระราชทานแก่อีกสถานที่หนึ่งณห้องประชุมสาเกตสันเจตอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดยมีผู้ซอยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ณรงค์ชัยสังซ่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรองผู้ว่าราชการผู้แทนฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าร่วมในพิธีสำหรับพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติเป็นพระพุทธรูปพระกันไฟหรือพระป้องกันภัยจัดสร้างขึ้นเพื่อทูลเกล่าทูลกระหม่อมถวายและพระราชทานให้กับจังหวัดโรงเรียนวัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและความเป็นสิริมงคล
1: พระพุทธรูปองค์นี้ครับผ่านพิธีพุทธพิเศษณพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22กรกฎาคม2566โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพระนามพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลผู้วดลสันติก็มีความหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นรัตนะแห่งเทพทรงไหวสึงสิรินำมาสึงความเป็นมงคลและความสงบสุขสู่แผ่นดินสื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขผลจากภัยพิบัติ และความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ที่ได้สักการะบูชาครับ
0: พาไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะไปเบิ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยลุยจังหวัดอำนาจเจริญนำทัพคารวานสุขภาพในงานร่วมใจไทยอำนาจเธอที่3เป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนอำนาจเจริญมูฟสู่ชุมชนเข้มแข็งค่ะที่โรงเรียนเสนางคณิคมอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมคารวานสุขภาพร่วมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุ่มชนเข้มแข็งซึ่งเทื่อนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นในเทื่อที่3โดยงานนี้เป็นการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์อสม.หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะโดยโครงการอำนาจเจริญมูฟร่วมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของทางจังหวัดโดยเชื่อมโยงหน่วยบริการทุกระดับให้เหตุงานเป็นเครือข่ายเดียวกันภายใต้นโยบาย One Region One Province One Hospital เพื่อให้ประชาชนเด็กเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพลดความแออัดนะคะของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเด็กเข้าถึงบริการทั้งด้านการแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ที่มากขึ้น
1: สำหรับกิจกรรมในเทือนี้ครับจังหวัดอำนาจเจริญกระไดบูรณาการภารกิจด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอเสนางคณิคมโดยมีการเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตอกกระจกใส่เล่นแก้วตาเทียมซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับตรวจเยี่ยมนะครับและก็ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเสนางคณิคมร่วมถึงเยี่ยมชมการฝึกอบรมการสอยฟื้นขึ้นชีพขั้นพื้นฐานและการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติสำหรับอสม.การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชนครับ
0: นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเหตุงานของทางโรงพยาบาลเสนางคณิคมพร้อมรับฟังการเหตุงานของบ้านพักใจมินิธัญรักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจากการใส่ยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงนะคะได้เว้าจากับผู้ที่เขารับการบำบัดฟื้นฟูให้กำลังใจในการเบิ่งแย่งเจ้าของกลับไปใส่ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนโดยการลงพื้นที่ในเทือนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการเหตุงานด่านสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญทั้งด่านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการฟูผู้ใส่ยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในระดับพื้นที่พื้นที่นะคะมีเสียงสัมภาษณ์จากทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวันธนียกุลค่ะ
2: โดยการประสานงานของสาธารณสุขจังหวัดให้มาร่วมกิจกรรมคารวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งครั้งที่3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดกิจกรรมครั้งที่1ครั้งที่2รวมทั้งครั้งนี้เป็นที่อำเภอเสนางคณิคมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพของชาวจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งเราจะทำในรูปของภาคีคือรวมกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
1: เดี๋ยวต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งต้นแบบสำคัญครับทางจังหวัดยะโสธรได้เดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญในพื้นที่พร้อมจัดพิธีมอบเงินซอยเหลือและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรหน่วยงานต้นแบบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนร่วมครับที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประ

0: ท่านการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเทือที12ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เริ่มว่าราการประชุมได้มีพิธีมอบเงินซอยเหลือแก่ครอบครัวเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569จำนวน48รายครับ
1: โดยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังยโสธรพร้อมทั้งนะคะการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่จัดเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูดีเด่นใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการเกียรติบัตรปราชญ์เกษตรของแผ่นดินโล่รางวัลบุคคลต้นแบบเฮ็ดความดีเพื่อแผ่นดินเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงการมอบตราสัญลักษณ์ไทยซีเหล็กให้กับห้างอาหารที่ผ่านการคัดสรรเพื่ออุดหนุนการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
0: นอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังได้ติดตามว่าระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือตามฤดูกาลรวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ดำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับก็ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการเหตุงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดยโสธรอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ไปเบิ่งทางด่านจังหวัดอำนาจเจริญค่ะขออภัยค่ะไปเบิ่งทางด่านจังหวัดยโสธรค่ะเพื่อได้มีการทกคณะกรรมการรักษาความมั่นคงกับการเดินนาเข็มยาเสพติดกดขันวินัยจราจรและการป้องกันไข้เลือดออกค่ะนายชาญชัยสอนศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธรเทือที่12ทับ2569ที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญในพื้นที่โดยการประชุมเทือนี้ค่ะมีการสรุปสถิติคดียาเสพติดประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งจังหวัดยโสธรได้มีการจับกุมคดียาเสพติดร่วม249คดีผู้ต้องหา255คนพร้อมของกลางยาบ้า 11,204 เม็ดคันคิดเป็นร้อยละนะคะอยู่ที่ 7.46 ของคดีในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว43คดีโดยหาอำเภอที่มีสถิติการจับกุมสูงสุดก็คืออำเภอเมืองยะโสธรกุดชุ่มคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยและอำเภอเลิ่งนกทาค่ะ
0: นอกจากนี้ครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยะโสธรก็ได้รายงานผลการกวดขันความปลอดภัยทางถนนระหว่างวันที่25สิงหาจนฮอด23กันยายน2569มีการตั้งจุดตรวจนะครับรถบรรทุกและก็รถโดยสาร409คันพบผู้กระทำความผิดอยู่ที่47คันตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์กับพบผู้ขับขี่เร็วเกินกำหนด 4,238 คันและก็ตรวจจับผ่านระบบ GPS อีกยังมีการซุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง20รายพบสารเสพติด1รายซึ่งก็ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
1: ในขณะเดียวกันทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยลัก1ห้าม3เก็บ1รีบนะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคโดยที่ประชุมก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: อีกหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวเกษตรกรครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสร้างการรับรู้และผนึกกำลังเกษตร

0: และเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินหน้าโดยโรคที่เกิดและสร้างความเสียหายให้กับมันสำปะหลังหลักๆคือโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสสีลังกาแคสวาโมเสกไวรัสโดยมีแมลงหวี่ขาวยักษ์แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะสำคัญและมักติดไปกับท่อนพันธุ์ที่ไม่บริสุทธิ์อาการที่สังเกตได้ชัดเจนคือใบจะมีลักษณะด่างเหลืองหงิกงอเรียวเล็กผิดปกติลำต้นแคร์แกรนไม่เจริญเติบโตตามวัยหัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็กหรือไม่สร้างหัวซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงสูงถึง 80-100% เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้วางแนวทางส่งเสริมและขอความร่วมมือจากเกษตรกรผ่าน4มาตรการหลักได้แก่การเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดงดการนำท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่และแนะนำให้ใช้พันธุ์ต้านทานหรือพันธุ์สะอาดที่ผ่านการรับรองตัดวงจรพาหะโดยการเฝ้าระวังแมลงหวี่ขาวหากพบการแพร่ระบาดให้ใช้สารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรหรือใช้ชีวภาพควบคุมหากพบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคให้ทำการถอนขุดและนำใส่ถุงดำตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อหรือเผาทำลายทันทีห้ามปล่อยทิ้งไว้ในแปลงเด็ดขาดมันสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที
1: เวลาถ้าทำเข้าไปแล้วมันออกมายาก
2: จังหวัดอำนาจเจริญนี่เรารณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อให้ตระหนักถึงเรื่องของไวรัสใบด่างมันสำปะหลังนะครับซึ่งก็มีการส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะกำจัดต้นที่เป็นไวรัสใบด่างมันสำปะหลังตลอดจนการสำรวจนะครับแมลงพาหะก็คือแมลงหวี่ขาวถ้าเกษตรกรมีการพบเจอก็ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดนะครับโดยเฉพาะแหล่งอาศัยนะครับแล้วก็ในแปลงมันสำปะหลังด้วยในขณะที่ถ้าพบการเกิดโรคของต้นนะครับเราก็จะรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำลายต้นนะครับเพราะว่าป้องกันการเป็นพาหะนะครับนำไปสู่การกระจายของไวรัสไปด่างมันสำปะหลังการทำลายต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทำได้เลยตอนนี้ก็คือการถอนแล้วก็หักนะครับใส่ถุงดำมัดปากเพื่อให้ต้นตายนะครับแล้วก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อีกอำนาจเจริญเนี่ยทั้ง7อำเภอเนี่ยเรามีแปลงพยากรณ์เรื่องไวรัสใบด่างมันสำปะหลังอยู่แล้วทุกอำเภอนะครับที่เป็นแปลงเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังแล้วก็โรคอื่นๆในมันสำปะหลังนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรณรงค์ป้องกันแล้วก็เป็นการเตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืช
0: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญยังเน้นย้ำว่าความสำเร็จในการรับมือโรคใบด่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรทุกคนในการเป็นหูเป็นตาและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหากเกษตรกรท่านใดพบอาการสงสัยในแปลงสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญรายงาน
3: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งสิเป็นจังไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: นะคะในหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือนครราชสีมาเดี๋ยวไปเบิ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นลงพื้นที่ไปติดตามน้ำท่วมที่ปากช่องค่ะระดมกำลังซอยเหลือพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังมวลน้ำใหญ่จากเขาใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเหตุให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากลงสู่ลำตะคองเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งลำน้ำคณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวของกะเร่งดารมขออภัยค่ะเร่งระดมกำลังเข้าซอยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดนายอนุพงษ์สุขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานเขียวเทศบาลเมืองปากช่องซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับมวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ก่อนที่น้ำจะไหลต่อไปที่เขื่อนลำตะคองค่ะ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้ระบุว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่เหตุให้มีมวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่ลำตะคองโดยลำตะคองก็เป็นเส้นทางที่น้ำต้องรับมวลน้ำและก็ไหลผ่านระยะทางกว่า100กิโลเมตรก่อนลงสู่เขื่อนลำตะคองส่งผลให้พื้นที่บางจุดโดยเฉพาะชุมชนสองฝั่งลำน้ำเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะเดียวกันครับผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าช่อระบอได้จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเข้าซอยเหลือประชาชนทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นครับ
0: จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินทางไปต่อที่ซอยเทศบาล28เทศบาลเมืองปากช่องเพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันซอยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งมือรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและทีมกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังเข้าซอยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กน้อยผู้สูงอายุที่ติดขังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงนำออกมายังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: คณะที่มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานและมูลนิธิฮุก31ก็ได้มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เขาซอยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวจำนวน4จุดน้ำกันเพื่อประกอบอาหารและก็นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายบัลลังก์ไวซิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนางสาววีรพรเกียรติชัยพัฒนาผู้ซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายพลพีสุวรรณชวีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกะลงพื้นที่ไปที่ตำบลขนงพะอำเภอปากช่องไปมอบถุงยังชีพและก็ยารักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่จังใดก็ตามค่ะขณะนี้ในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่รวมถึงระดับน้ำในลำตะคองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจจะมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมทางจังหวัดก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามประกาศและแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและก็อพยพนะคะให้พร้อมอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัยทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ไปเบิ่งทางฝั่งของอีกหนึ่งลำน้ำสายหลักครับยังแม่น้ำโขงศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติกับรายงานระดับแม่น้ำโขงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับหลายจุดแนวโน้มระดับน้ำก็ลดลงครับศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในช่วงของฤดูฝนปี2569เมื่อวานนี้ครับวันที่27กันยายนก็พบว่าระดับน้ำตามสถานีสำคัญในแม่น้ำโขงทางพื้นที่ตอนเหนือและกะท้ายเขื่อนไสยบุรีสปป.ลาวยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับบริเวณเหนือเขื่อนไสยบุรีสถานีจิงหงประเทศจีนมีระดับน้ำอยู่ที่535.42 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่าน950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มทรงตัว ขณะที่สถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

0: ระดับน้ำอยู่ที่ 360.15 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,325 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกันโดยวันพรุ่งนี้ครับคาดว่าระดับน้ำจะลดลงประมาณ8เซนติเมตรและในช่วงของวันและในช่วง1ถึง5มื้อข้างหน้าก็สิมีแนวโน้มที่ทรงตัวส่วนเขื่อนสยบุรีสปป.ลาวมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 4,183 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับพื้นที่ไทยเขื่อนสยบุรีระดับน้ำในสถานีสำคัญของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทางเบิดครับ
1: ที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 202.27 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 4,956 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมืออื่นนะคะคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรก่อนแนวโน้มจะทรงตัวในช่วงของ1ถึง5มื้อส่วนสถานีหนองคายระดับน้ำอยู่ที่ 158.57 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 5,103 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมืออื่นนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ6เซนติเมตรแต่ในช่วงของ1ถึง5มือข้างหน้าจะมีแนวโน้มลดลงประมาณ18เซนติเมตรขณะที่สถานีนครพนมระดับน้ำอยู่ที่ 138.48 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามืออื่นระดับน้ำจะลดลงประมาณ22เซนติเมตรและในช่วงของประมาณ5มือข้างหน้าจะลดลงอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะลดลงประมาณ25เซนติเมตรด้านสถานีมุกดาหารระดับน้ำอยู่ที่ 130.29 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 11,617 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มมืออื่นลดลงประมาณ19เซนติเมตรและในช่วงหามือข้างหน้าจะลดลงประมาณ30เซนติเมตรน้ำกันค่ะ
0: ส่วนทางฝั่งของสถานีโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับระดับน้ำกะอยู่ที่ 97.36 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 16,479 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามืออื่นครับระดับน้ำจะลดลงประมาณ30เซนติเมตรและก็ในช่วงของ1ถึง5มือข้างหน้าก็มีแนวโน้มลดลงปริมาณประมาณ60เซนติเมตรศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติก็ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาพรวมของสถานการณ์แม่น้ำโขงตลอดทั้งมื้อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอาจเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแบบรายชั่วโมงอย่างใกล้ชิดผ่านระบบติดตามสถานการณ์น้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC ครับ
1: อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่นอกจากจะเป็นแนวหนาในการป้องกันประเทศแล้วยังเป็นกำลังสำคัญในการซอยในเรื่องของช่วงวิกฤตแบบนี้พาผู้ชมไปบรรยากาศของทางด่านกำลังพลจิตอาสา123,400ข่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการลงพื้นที่ไปซอยเหลือประชาชนในตำบลหนองไส้อำเภอนั่งร่องกว่า50ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะพันโทจักริตปิยสุภเลิกผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23คลายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนำกำลังพลจิตอาสาจำนวน20นายลงพื้นที่บ้านตะกุดตาสาหมู่ที่2ตำบลหนองไส้อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเขาซอยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยการกรอกกระสอบทรายและก็เอากระสอบทรายมาวางกันเพื่อป้องกันมวลน้ำทะลักเข้ามาในบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงนะคะซอยขนย้ายสิ่งของขึ้นมองสูงเพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกน้ำท่วมเสียหายหลังจากการเกิดฝนตกลงมาติดต่อกันนะคะเหตุให้มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอปะค่ําอำเภอละหานทรายและพื้นที่ไก่เคียงได้ไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่บ่ว่าสิเป็นการเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์และก็ถนนหลายสายในหมู่บ้านโดยในบางจุดระดับน้ำในท่วมครั้งสูงกว่า30เซนติเมตรและยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วบ่ต่ำกว่า50หลังคาเรือนน้ำกันค่ะทางกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ก็ยังคงร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เร่งระดมทั้งกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเขาซอยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือ6หน่วยงาน

0: ล่วงหน้าบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เดินหน้ากำจัดวัชพืชในหนองบึงการตอนล่างหวังว่าสิแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและกะแหล่งน้ำพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตครับที่บริเวณหนองบึงการนายสุรพลจะเริ่มภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำพื้นที่หนองบึงการตอนล่างโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบึงการครับพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานภาคีร่วมในพิธีโดยนายธนาพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงการเพิ่นก็บอกว่าโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการการกำจัดวัชพืชในพื้นที่หนองบึงการตอนล่างครอบคลุมการแพร่พันธุ์และการกระจายตัวของวัชพืชลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยืนขณะเดียวกันเองยังได้มีการมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัยครับ
1: สำหรับความร่วมมือในเทือนี้เกิดจากการบูรณาการของ6หน่วยงานก็คือทางจังหวัดบึงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงการโครงการชลประทานบึงการและเทศบาลเมืองบึงการสำหรับหนองบึงการหม่องหนีค่ะถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบึงการแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่นประกอบกับมีการสะสมของตะกอนดินเห็นให้แหล่งน้ำเกิดการตื่นเขินความสามารถในการกักเก็บน้ำก็ลดลงและการระบายน้ำนี่ก็เฮ็ดได้ช้าลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำและเกิดน้ำหลากได้ขณะในช่วงของฤดูแล้งแหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้น้อยลงนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำสุขอนามัยของประชาชนรวมถึงทัศนียภาพโดยรอบอีกนำค่ะ
0: การลงนาม MOU ในเทือนี้ครับจึงเป็นการผนึกกำลังระวางโดยงานภาครัฐและกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวัชพืชอย่างเป็นรูปธรรมฟื้นฟูระบบนิเวศและกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกับการกักเก็บน้ำของหนองบึงการในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวของครับยังมุ่งพัฒนาพื้นที่หนองบึงการให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านของการท่องเที่ยวการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจควบคู่กับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนครับ

0: อีก13มือนะคะนับถอยหลังกับการประชุมใหญ่ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพพาผู้ชมไปเบิ่งเรื่องในอดีตกันนะคะจากปี2534ที่ประเทศไทยได้เปิดบานต้อนรับโลกนะคะสู่การกลับมาอีกเทื่อนึงในปีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสิเป็นจังใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เข้ามาแล้ว 12-18 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและบุคคลสำคัญด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะมาประชุมอยู่ร่วมกันซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งใน3ประเทศนอกจากตุรกีญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นครั้งที่2นับแต่เริ่มมีการประชุมในปี2490โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี2534หรือเมื่อ35ปีที่แล้วถือเป็นการเปิดประเทศครั้งแรกกับภารกิจระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งปีนี้ศูนย์สิริกิติ์จะได้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งภาพความทรงจำยังตราตรึงขณะนั้นนายอนันต์ปัญญารชุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและมีคำชมอย่างกว้างขวางมีการบริหารจัดการประชุมอย่างเรียบร้อยตั้งแต่จัดขบวนรถเตรียมความพร้อมทั้งการประชุมและที่พักต่างๆ

0: วยศิลปะการต้อนรับแบบสากลผสมผสานความเป็นไทยมีการจัดแสดงศิลปะไทยอาหารไทยเลิศรสอย่างต้มยำกุ้งและแกงเขียวหวานรอยยิ้มและการไหว้ทักทายด้วยความจริงใจสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมพูดถึงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเล่าว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วขณะนี้ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพและประเทศไทยสู่โลกยุคใหม
1: ่แอร์ไทม์ครั้งนี้เป็นแอร์ไทม์สำคัญแล้วในวันที่ผู้สื่อข่าวทั่วโลกสามารถถ่ายทอดข้อความเรื่องราวออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าจะเกิด impact สำคัญ
0: คะ
1: นะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนเห็นภาพเก่าๆของประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับศูนย์ประชุมก็บังเอิญนะครับครั้งแรกที่มีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เพื่อการประชุมนี้เมื่อปี1991
0: ค่ะ
1: นะครับ35ปีผ่านไปศูนย์ประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับมีการรีโนเวทมีการทำใหม่หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องที่ทางเจ้าหน้าที่ฝั่ง IMF World Bank ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมเหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่บังเอิญมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยผมว่าเมืองไทยก็เช่นกัน35ปีเราผ่านอะไรมาเยอะกรุงเทพก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับความเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเยอะผมว่าโอกาสนี้สำคัญ
0: การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี2534ของไทยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสงครามเย็นขณะที่ปีนี้2569เป็นช่วงหลังวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพจะชูแนวคิดหลักภายใต้นิยามที่นายเอกนิติวิทิทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนโอกาสของไทยที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการเงินและการคลังสู่นานาชาติพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานโซนีกันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณชมไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีๆครับที่จังหวัดยโสธรได้มีชื่อเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่เปิดฟาร์มยูกิฟันเฮาฟาร์มสเตย์แห่งที่8หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับที่ฟาร์มยูกิฟันเฮาตำบลเชียงเพ่งอำเภอปาติ่วจังหวัดยโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดฟาร์มยูกิฟันเฮาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสมาชิกเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรทั้ง7แห่งกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภายใต้กิจกรรม YSF สัญจรยโสธรตลอดจน

0: จ้าของฟาร์มและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักนายชัยวัฒน์เขื่อนคำครับเจ้าของฟาร์มยูกิฟันเฮาก็ได้ให้การต้อนรับพร้อมนำผู้ว่าราชการจังหวัดและกับผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์มครับ
1: โดยการจัด กิจกรรมในเทือนนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มสเตย์ให้มีความสากลควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดยะโสธรสู่การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเมืองแห่งวิถีชีวิตอีสานขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางจังหวัดยะโสธรให้เป็นที่หูจักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
0: สำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับภายใต้แนวคิดจากสวนสู่สำรับยะโสธรเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เขารับได้ร่วมสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ตั้งแต่การเดินชมสวนและการเก็บวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟมืออาชีพร่วมถึงชิมอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นและการเลือกซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคุณภาพดีทางนี้นะครับฟาร์มยูกิฟันเฮาส์พร้อมเปิดต้อนรับประชาชนและกับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและกับศึกษาดูงานได้ที่ตำบลเชียงเพ่งอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมนะคะไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอีสานบ้านเฮากันแน่สายอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ค่ะ

ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวาลี่คุณพัชระและคุณผู้ชมครับครับข้อมูลจากสถานีอากาศครับว่าหนึ่งครับภาคอีสานบริเวณสถานีอากาศของกรมอุตุครับมีรายงานฝนตกอยู่เกือบทุกจังหวัดเลยครับตัวเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ผมมีรายงานมากครับส่วนหมู่บ้านนี่ครับปรากฏการณ์กระมูครับอยู่สถานีอากาศอำเภอปากช่องจังหวัดนครสีมาครับปรากฏได้ 31.2 มิลลิเมตรครับส่วนผ่าดวงเทียนตรวจเมฆและผ่าระดับตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวันเสาร์มื้อนี้จากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำตอนนี้ได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังความแข็งยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยครับโดยไทยพื้นที่ภาคอีสานตอนเสาร์นี้มีเมฆปกคลุมบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคอีสานตอนด้านสี่ตอนตกครับแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานตอนเสาร์นี้เห็นกลุ่มฝนปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครสีมาครับครับความหมายอากาศเมื่อภาคอีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้มาตอนเช้ามื้ออื่นคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางหม่องครับมือนีเน้นจังหวัดชัยภูมินครสีมาและบุรีรัมย์ครับคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดมื้อเสาร์ครับประมาณ23หรือ24องศาเซลเซียสส่วนภูมิสูงสุดปลายมื้อนี้ครับประมาณ30หรือ33องศาเซลเซียสมื้อนี้ครับลมทิศตะวันออกครับพัดปกคลุมอีสานความเร็วลมประมาณ10หรือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับก็ฝากเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่เราสะสมครับซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับโดยหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำครับให้ระวังไฟป่ารั่วในน้ำท่วมขังครับโดยให้สังเกตหาฟองอากาศที่พุ่งขึ้นมาผิดปกติครับหากผิวน้ำมีฟองอากาศพุ่งต่อเนื่องไข่ครับน้ำโซดาครับซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่มีไฟป่าเล็กโทรไลซิสครับหามเขาไก่เด็ดขาดครับหรือว่าหากเดินด้วยน้ำแล้วรู้สึกชาขาเจ็บจี๊ดเหมือนมดกัดครับแสดงว่าเขาไก่สามไฟฟ้าแล้วหยุดเดินและเดินถอยหลังกลับทันทีหรือว่าได้ยินเสียงไฟช็อตเสียงเปี้ยนะครับหรือว่าเห็นประกายไฟหรือว่าเห็นสัตว์น้ำลอยตายครับไก่ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเสาไฟฟ้าครับก่อนเดินถอยหลังกลับทันทีครับโดยสามารถติดตามข้อมูลเติมครับจากสื่อออนไลน์สถานีช่วยเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมครับกับผมสมุนีครับขอบคุณสวัสดีครับ

ุณสานิยากาศครับกับคุณสกุลสาราจันทร์ครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันแน่นะครับเมื่อนี้มาว่าในเรื่องของปรับเปลี่ยนพินัยกรรมจะเป็นอะไรไปฟังเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

0: หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มี
1: ค่ะและนี่ก็ทั้งหมดของรายการอีสานเซานี่ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามกันได้มืออื่นเซามื้อนี้ทั้ง2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: อาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจัตถะสันติทะสัตตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศประดับด้วยพระคาถา57พระคาถาฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถาธิบายท่วงทำนองอักขระสารพัญญวิธีในพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปกัญญากับสองดรุณกุมารารุวมชีวาตสีกาสาสเดจุรยาตเมื่อยามไรมิควรที่เท้าเธอจะตกเข็นใจจำจากพระอาครัตพระ

ก่อนวิสุทธิวงศ์ก่อบันดาลก่อบันดาลรุกขชาติให้น้อมกิ่งลงพอถึงพระหัตถ์สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ทรงเลือกคนและปรึกษาที่สุขงอมหอมตระการเก็บประชาทานให้สองดรุณฤทธิ์ส่วนสมเด็จ

มิบ้างควรฟูงประชาชนจิ้งชวนกันแวดล้อมแล้วก็ทูลถามสมเด็จพระมัสสีก็ตรัสบอกเนื้อความให้ทราบสาร

ภิกขเวดูกะระทรงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาเวสันตโรราชาอันว่าพระจอมจักรพันธ์พิภพสีพีปัญจศีลานิทรงรักษาเบญจางคิกพิธีศีราจารย์ทรงเจริญจตุพรหมวิหารแสนสุขวิเศษบรรดาสรรพสัตว์ทั่วทั้งขอบเขตก็สิ้นพยาบาทชวนกนาปิวาอาทถวายพรทางปากซาที่ชากรก็ส่งเสียงสรรเสริญพระบารมีเตจตารโรคติยานอันว่าบรมกษัตราอันว่าบรมกษัตรากษัตรีทั้งสี่พระองค์

วันประเวตนกันดังนิจิตังประดับด้วยประคาถา57ประคาถารับพระราชทานถวายวิสัชนาพระในพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวทฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้ขอถวายพระพร

0: พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์วัดราชสิทธารามได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติกัลวนปรเวส57พระคาถาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นลงมานั่งยังอาจสงค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปเพื่อทรงประเคนเครื่องบูชากัณฑ์เทศถวายแด่พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์วนปรเวส57พระคาถาค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์จากวัดราชสิทธารามนะคะซึ่งเป็นพระผู้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกัลวนปรเวส57พระคาถาค่ะ
1: ริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจ จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลัง
0: พระครูกัลยาณสิทธิวัตรได้ถวายอนุโมทนานะคะและทรงหลังทักษิโณทกค่ะ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอพระราชทานพระราชโอรสเบิกเจ้าภาพการเทศผู้สนับสนุนการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 21 ลายตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ในลำดับนี้นะคะเจ้าภาพกันเทศและผู้สนับสนุนการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ได้เข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวนทั้งสิ้น21รายค่ะพุทธศักราช2569นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้มีการจัดงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ขึ้นค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะการเทศมหาชาติก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกเพื่อสรรเสริญพระบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ค่ะ
2: ไม่ต้องเยอะทั้งหมดที่มาที่ส่วนไป

0: ้รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกค่ะ
1: กันเองครับ

0: พระรุ่นนั้นไม่ทำ
1: I'm sorry.

0: ่อยว่าเป็นเมย์เป็นเมย์ก็ต่อยรู้สึกเกิดเกิดดันที่ไม่ได้เรียนเท่าไหร
1: ่ใส่เมย์เข้าลูกแบบ
0: แต่ก่อนจะแต่ก่อนจะตีก็ตอนแรกก็ไม่หมดเลยไปเลยบอกว่าตอนแรกก็ตีที่คุณจะบอกว่าเรื่องอะไรเราจะทำเพื่อการศาสนาเราไม่ทำเพื่อการเขาก็เอาแต่ว่าตอนนี้อะไรเจ้าว่าสามองค์นั้นเหลือ

มเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุขนะคะรวมไปถึงรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะณที่นั้นมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารอส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะสำหรับภายในหอประชุมพุทธมณฑลนั้นยังคงมีกิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติอยู่นะคะจนถึงในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งในช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปจะมีการเทศมหาชาติกันชูชกกันจุลพลและกันมหาพลนะคะจนถึงในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page ของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสามารถติดตามรับชมต่อเนื่องได้

ศาสนาด้วยแต่ที่ย้าย

0: คุณผู้ชมคะสำหรับการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 จะจัดไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะดิฉันกฤตดาพุทธิโชติรังคุณสิริสวภาเอกเอียงสิงห์และทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

วัสดีครับ10นาฬิกาติดตาม NBT News ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและน้ำท่วมขังระยะสั้นในวันนี้ต่ออีก1วันครับขณะที่คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพโดยจัดทำข้อมูลกลางเพื่อส่งตรงถึงประชาชนลดความสับสนของข้อมูลซึ่งจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้าและหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมตลอดทั้งวันจะแจ้งผ่านเพจไทยคู่ฟ้าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุก่อนและรถทัวร์สนามเข้าดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างเต็มที่ได้มีการเปิดค่ายทหารทุกแห่งให้ฝากรถฟรีและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยขนย้ายสัมภาระนักท่องเที่ยวที่ตกค้างณสนามบินสุวรรณภูมิหลังได้รับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ตกค้างอยู่บริเวณสายพานทางนี้หากประชาชนกรณีกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลให้คำแนะนำและประสานงานช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับสนามบินขอไปครับพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับสายการบินอย่างใกล้ชิดติดต่อได้ที่ AOT Contact Center 1722ได้ตลอด24ชั่วโมงเทนนิสทีมชายรายการเลเวอร์คัพครั้งที่9ที่ O2 Arena กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทีมยุโรปพบกับทีมรวมระดับโลกแข่งขัน3วันวันละ4แมตช์ครับทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ในวันสุดท้ายทางด้านอเล็กซานเดอร์ชาเวเวฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีชนะเลนเนอร์เทียนจากสหรัฐอเมริกามือ13ของโลก2-0เซตด้วยคะแนน7-6ไทเบรก7-3และ6-3ทำให้ทีมยุโรปนำขาดลอย13-15คะแนนคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองครับสำหรับเทนนิสทีมยุโรปมีหลายคนอาทิคาร์ลอสอาคาลาสมือ3ของโลกจากสเปนครับฟาริโอจากอิตาลีมือ7ของโลกและลาฟาเอลจาดาจากสเปนมือ14ของโลกกัปตันทีมยานิกโนอาประสบความสำเร็จพาทีมยุโรปได้แชมป์ครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโนอาพาทีมเดินทางออกไปแพ้ทีมรวมระดับโลกที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับส่วนกอล์ฟ DP World Tour รายการ French Open ที่ Le Golf National ประเทศฝรั่งเศสชิงเงินรางวัลรวมประมาณ100ล้านบาทวันสุดท้ายแมตต์ฟิสแพนทิกส์วัย32ปีจากอังกฤษทำเพิ่ม1อันเดอร์พาร์

าแนนรวม4วันทำได้20อันเดอร์พาร์ครับคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นชนะเลิศ DP World รายการที่11ในการเล่นอาชีพของเขาครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์ US Open ปี2022ซึ่งปีนี้รวมแชมป์แล้ว4ทัวร์นาเมนต์ส่วนรองแชมป์ French Open ตกเป็นของอังเคลดิดานโกจากสเปนวันสุดท้ายทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวมทำ17อันเดอร์พาร์ครับแพ้แชมป์3สโตรกอันดับ3ร่วมมีอยู่4คนนะครับส่วนโปรไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐคะแนนรวมอยู่ที่2อันเดอร์พาร์ครับได้ที่56ร่วมครับต่อไปติดตามรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมครับ

0: 2 อย่างคือโรคกายและโรคใจโรคทางกายอาจมีบ้างไม่มีบ้างโรคทางใจนั้นไม่มีเพียงครู่เดียวหาได้ยากยกเว้นพระอรหันต์อังคุตรนิกาย 21/216
1: เราก็อยากทำความดีนะคะอาจารย์แต่คนที่เราช่วยไปเนี่ยนะคะอ้าวเหมือนเขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลย
2: เคยเห็นบางคนนะคะตั้งอกตั้งใจช่วยแต่ว่าพอไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเนี่ยมันเลยเกิดความท้อแท้
3: นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำความดีอย่างถูกวิธีเป็นการทำความดีด้วยกิเลสคือเราทำไปเพราะหวังผลพอผลอย่างที่เราหวังมันไม่ได้แล้วมันไม่เกิดนี่ก็รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีก็คนไม่ขึ้นยิ่งทำดีก็ยิ่งทุกข์คือถ้าเราไปช่วยเขาแต่ทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นโกหกตอแหลมากขึ้นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่ไม่ใช่เพื่อความดีมันเป็นการส่งเสริมความชั่ว
1: สวัสดีค่ะรายการของเรานะคะมาถึง EP ที่10แล้วนะคะซึ่ง EP 10ของเราหรือว่าทุกๆ EP เลยนะคะล้วนแล้วแต่จะดูแลในเรื่องของใจเราทั้งนั้นนะคะอาจารย
3: ์
1: เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดหรือว่าการใช้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ล้วนมาจากการที่เราปรุงแต่งทางด้านจิตใจของเราแล้วก็ชักพาเราเนี่ยนะคะไปทำโน่นทำนี่สารพัดซึ่งเราอาจจะรู้จักในนามของกิเลสก็ได้หลายๆเรื่องเนี่ยที่เรานำมายกตัวอย่างก็คงจะเคยเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังตามหลักของพระไตรปิฎกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องที่แหม่มเกิดมาก็คือว่าเราก็อยากทำความดีนะคะอาจารย
2: ์
1: ความอยากของเราก็ถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เนื่องจากเรามีความอยากหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจมันเลยทำให้เราคาดหวังพอเราคาดหวังปั๊บเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอาจารย์เราก็อยากทำไงช่วยแต่คนที่เราช่วยไปเนี่ย
2: จะต้องมีคนเห็นความดีใช่ไหม
1: แล้วก็ เราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนท้อแท้ใจโดยที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากลับคิดถึงเรื่องที่เราทำความดีในอีกแบบนึง มันก็เลยทำให้เราสึกว่าเออเราควรจะหยุดแค่นี้ควรจะไปต่อดีในการที่เราจะทำแบบนี
3: ้
1: เพื่อนบางคนที่ไปปรึกษาเธอทำบุญกับคนไม่ขึ้น
2: คำนี้
1: เราทำของฉันดีกว่า ทำบุญกับฉันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเราควรจะมีหลักการหรือว่าควรคือจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเรารู้เป็นความดีนะคะแต่ทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็กังขาค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ความจริงก็มันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะคือถ้าเราดูตามหลักพุทธศาสนานี่ถ้ากับพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยชีวิตมันก็โมฆะ
1: โมฆะ
3: เรียกว่าโมฆะชีวิตเป็นชีวิตที่เปล่าจากคุณงามความดีเปล่าจากสิ่งที่ควรจะเป็นควรที่สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะมีเลยเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็กินนอนจนกระทั่งสุดท้ายตาย

0: ันจะมีอะไรพอตายแล้วก็ร่างกายมันก็เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเพราะชีวิตคนเราที่จะเป็นชีวิตที่เป็นอะไรขึ้นมาหรือดีหรือไม่ดีนี่มันอยู่ที่การกระทําและการกระทําก็คือทําสิ่งที่ดีนี่แหละนะครับแล้วการกระทําที่จะทําให้ชีวิตมีคุณค่านี่มันก็คือทํากับมนุษย์ด้วยกันทีนี้ก็มาถึงขั้นที่2ขั้นที่2ก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกับเพื่อนมนุษย์นี่เราก็ควรจะรู้ทั้ง2ส่วนส่วนเราและส่วนเขาส่วนเราสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือ1รู้จักประมาณตนว่าตนเองมีความสามารถแค่ไหนมีศักยภาพแค่ไหนสามารถจะช่วยเขาได้แค่ไหน2ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทํานี่มันเป็นวิสัยหรืออยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันเกินวิสัย
1: ช่วยเขาแล้วเราเดือดร้อนก็ไม่ควร
0: แล้วเราไปพยายามทํานี
1: ่
0: มันอาจจะช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้ไม่นำซ้ำทำให้เกิดโทษกับตนเองด้วยแล้วเพียงนี้นะครับแล้วก็สามเมื่อเราทำเต็มที่ทำเต็มศักยภาพทำเต็มความตั้งใจเต็มเจตนาของเราแล้วนะของเราแล้วนี่ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ควรจะยุติหรือจบได้ยุติหรือจบตามหลักอย่างที่ว่านี่ก็คือที่ท่านเรียกว่าอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคือหมายความว่าเฉย
1: วางเฉย
0: ได้เพราะว่า1เราทําแล้ว
1: ค่ะ
0: 2เราทําได้แค่นี้
1: ค่ะ
0: แล้ว3เขาจะได้อะไรได้หรือไม่ได้แค่ไหนมันกลายเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะถือว่าเราให้เขาหมดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วทําตามหน้าที่แล้วเราไม่ควรจะต้องไปทุกข์ใจหรือเสียใจกับสิ่งที่เราทําไปแล้วไม่งั้นมันไม่จบ

0: จริงๆอ่ะบางทีเหตุการณ์ข้างนอกมันก็จบแล้วนะคะแต่ใจไม่จบอะค่ะอาจารย
1: ์ไอ้การที่ใจไม่จบนี่เราก็ต้องมาดูอีกขั้นหนึ่งว่าที่เราช่วยเขานี่เราต้องการช่วยเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราต้องการอาศัยเขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะแสวงหาอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้อะไรบางอย่างหรือเปล่าไอ้แบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้ช่วยเขาด้วยความสุจริตใจเป็นการช่วยเขาที่มันไม่ถูกต้องตามหลักธรรมมันกลายเป็นแสวงหาประโยชน์จากเขา
2: แต่เคยเห็นบางคนนะคะตั้งอกตั้งใจช่วยแต่ว่าพอมันอย่างที่บอกว่าพอไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเนี่ยมันเลยเกิดความท้อแท
1: ้นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำความดีอย่างถูกวิธีถ้าเรียกว่าเป็นการทำความดีด้วยกิเลสกิเลสก็คือโลภะหรืออาจจะโมหะก็ได้คือเราทำไปเพราะหวังผลหวังผลอาจจะให้เขาดีต่อไปอาจจะให้เขาสรรเสริญเราอาจจะให้เขาลาจารายกับเราพอผลอย่างที่เราหวังมันไม่ได้เลยมันไม่เกิดนี่ก็รู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีกับคนไม่ขึ้นอะไรประเภทนี้มันกลายเป็นยิ่งทำดีก็ยิ่งทุกข์

0: กว่าทำดีไม่ถูกวิธี
1: เพราะว่ามันเบียดตัวเรา
0: คือมันทำให้เราลำบากเพราะฉะนั้นไอ้การช่วยอะไรคนอื่นนี่มันไม่จะเป็นว่าเราช่วยเขาแล้วเขาจะต้องประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการแต่เราช่วยเขาเท่าที่เราสามารถช่วยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเรื่อง
2: ว่าช่วยแค่ไหน
0: ใช่ใช่
2: มันเลยมีคำหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยค่ะว่าเป็นหน้าที
0: ่
2: ของเรานะคะพอเราหยุดช่วยเนี่ยเขาจะตำหนิเราทันทีว่าทำไมไม่ช่วยต่อหน้าที่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องหรอกคือช่วยตามหน้าที่นี่มันง่ายกว่าช่วยด้วยเมตตาธรรมอันนี้เราก็น่าจะเข้าใจความหมายของการช่วยด้วย
2: ค
0: ือการช่วยตามหลักพุทธศาสนานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอุ้มเขาไปตลอดชีวิตแต่เราช่วยให้เขาเพื่อเขาจะได้ช่วยตัวเองได
2: ้
0: เหมือนกับเราพยุงเด็กให้มันหัดเดินพอมันเดินได้เราก็ปล่อยเขาจะได้เดินไปได้ถ้าเราไปพยุงเขาอยู่ตลอดนี่แทนที่เขาจะเดินได้กับกลายเป็นเดินไม่ได้เพราะมีเราไปยุ่งกับเขาเพราะนั้นการช่วยคนนี่ก็จะช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเอง

0: ม่ใช่ช่วยโดยที่เขาไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ถูกนะครับ
1: นั่นเพราะเราไม่รู้วิธีในการช่วย
0: ใช่ก็เรียกว่าช่วยไม่ถูกวิธีมันเลยกลายเป็นทำดีแล้วมีความทุกข์
1: จะเจอในชีวิตประจำวันบ่อยมากเลยแต่คนดูเหมือนกับว่าลุงตกนะคะ
2: คนเราเนี่ยมักจะชื่นชมคนแปลกหน้าว่าโอ้มีน้ำใจจังเลยไม่เข้ามาช่วยเราเข็นรถครั้งเดียวนะคะบอกมีน้ำใจมากแต่เราไปละเลยคนที่ดูแลคนข้างๆที่ดูแลเรามาตลอดแต่ไม่ช่วยเราครั้งเดียว
0: คืออันนี้มันก็เป็นก็อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของคนมีกิเลสใช่ไหมมันก็ยังนึกอยากนู่นอยากนี่อยู่แม้กระทั่งเราช่วยคนอื่นเขานี่เราก็อดหวังไม่ได้ว่าเขาจะมีอะไรกับเราตอบแทนในความจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นต้องไม่สร้างความคาดหวัง
0: ใช่คือคำว่าสละนี่มันต้องหมายความว่าเราไม่เรียกร้องผลตอบแทนไม่ได้หวังผลตอบแทนก็จะหวังผลตอบแทนมันไม่ใช่สละมันเป็นการแลกเปลี่ยน
1: ค่ะเห็นชัดเลยค่ะ
2: แล้วเราก็ต้องไม่สร้างความคาดหวังให้คนที่เราช่วยด้วยว่าเราจะช่วยตลอดไปใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างเพื่อช่วยตลอด
0: ก็เราอันนั้นผมว่าเราไม่น่าจะต้องไปกังวลเราต้องดูที่ตัวเราเป็นหลัก
1: ค
0: ือหนึ่งเราเจตนาสองเราสามารถแค่ไหนแล้วสองเราทำแล้วยังถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าจบคือได้ไม่ได้แค่ไหนก็ต้องอุเบกขา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเราก็ต้องช่วยกันไปตลอดชีวิต
1: คิดก็หงุดหงิดนะคะ นี่พูดเห็นหน้าออกเลยใช่ไหมคะบางทีก็หงุดหงิดนะคะแต่บางทีไม่ช่วยเราก็นอนไม่หลับตอนหลังมานะคะแมวบอกเองว่าเพื่อการนอนหลับจะได้รู้สึกว่าไม่คิดอะไรละแต่ว่าเพื่อเรานอนหลับดีกว่า
0: คือเราอย่าไปช่วยในลักษณะแก้รำคาญคือถ้าช่วยในลักษณะแก้รำคาญนี่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้บุญเท่าไหร
2: ่ช่วยไปเยอะเลยแก้รำคาญ
0: ช่วยคือช่วยแบบแก้รำคาญนี่หมายความว่าเราช่วยเขาด้วยโทสะ
1: ซึ่งไม่ดีเลยนะคะ
2: ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วเราจะกำจัดโทสะตรงนั้นออกยังไง
0: คือเราก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าเราควรจะช่วยเขาไหมเขาอยู่ในสถานะที่เราช่วยได้สักแค่ไหน
2: พอไม่ช่วยก็เราก็รำคาญใจตัวเองว่าทำไมเราไม่ช่วยพอช่วยก็คือแบบรำคาญที่ช่วยไปอย่างเงี้ย
1: ช่วยก็รำคาญไม่ช่วยก็รำคาญ
0: ก็เหมือนคนบางคนนี่มาเรื่อย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มาเรื่อยไม่รู้จักจบ
1: ค่ะใช่
0: มาวันนี้ก็บอกว่าจำเป็นอย่างนั้นมาวันนั้นก็บอกว่าจำเป็นอย่างนี
2: ้
0: อันนี้ไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: ไอ้ความประเภทนี้เราควรพิจารณาไม่งั้นเขาก็เป็นงี้ไปตลอดแล้วก็เป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได
1: ้ค่ะเราก็ต้องพิจารณา
0: พิจารณา
1: แล้วก
0: ็ความเหมาะสม
1: แต่ความเหมาะสม
0: ใช่
1: ถ้าเราจะให้ก็ไม่ใช่ให้ด้วยความรำคาญ
2: ถ้าเราคิดว่าเราให้ทานไม่เป็นไรคิดว่าให้ทานอย่างเงี้ยค่ะ
0: มัน
2: จะทำให้เสีย
0: คือผมว่ามันก็น่าจะไม่เกิดผลดีคือต้องคิดอย่างนี้ว่าตามหลักของพุทธศาสนานี่สิ่งที่เราทำไปนี่มันต้องทำแล้วให้มันให้ได้ประโยชน์ทั้งแก่ผู้ทำและผู้รับนะครับคือถ้าเราไปช่วยเขาแต่ทำให้เขาขี้เกียจมากขึ้นทำให้เขาโกหกตอแหลมากขึ้นมันเท่ากับส่งเสริมให้เขาทำชั่ว มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่ไม่ใช่เพื่อความดีมันเป็นการส่งเสริมความชั่ว

0: เราก็ไม่รู้อะค่ะอาจารย์ว่าเขาลำบากจริงหรือไม่ลำบากจริง
1: มันก็ต้องใช้ปัญญาแล้วจะได้ไปใช้พิจารณา
0: ไม่มีเวลาไปสืบ
2: ใช้ปัญญาแล้วใช้นักสืบ
0: อาจารย์ค่ะแต่ว่าที่แหม่มเขาพูดในตอนแรกว่าเขาช่วยเพราะว่าเขาช่วยเหลือคนอื่นเพราะเขาอยากจะทำความดีแม้มันจะเป็นกิเลสที่แหม่มบอกว่าเป็นกิเลสที่ดีอันนี้พอได้ไหมอาจารย์
1: คือถ้าเราช่วยโดยที่เราไม่หวังผลนี
0: ่
1: ผมว่ามันก็ช่วยได้ทั้งนี้มันทำได้ไม่ใช่ทำแล้วเราก็ลำบากอ
0: ัน
1: นี้ไม่ควรพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมเพราะถ้าเราช่วยคนอื่นแล้วทำให้เรากลายเป็นปัญหาซะเองนี
0: ่
1: เราก็กลายไปเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นจะต้องมาช่วยเราอีก
0: มาอารีเคยได้ยินมั้ยคะ

0: ี้นะคะนี่ตัดปัญหาได้เยอะเลยค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยน่าจะมาคุยกับอาจารย์ขอหน้านี
1: ้ไม่เป็นไรยังไม่สายค่ะธรรมะทำได้ไม่จำกัดการเวลายังไม่สายไม่มีอะไรสาย
2: เพราะฉะนั้นท่านจึงมีคำสอนเรื่องอุเบกขาไงไม่งั้นใจมันไม่มีจุดหยุด
0: ใจนะคะ
2: ไม่มีจุดที่จะหยุดมันต้องให้มีจุดที่ใจมันจะหยุด
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะเพราะเราจะกังขาใจเราเองด้วยนะคะ
2: ครับ
0: ว่าเราไม่ช่วยอ๋อนู่นนี่เราแรงน้ำใจเรื่องคราวหรือกลายเป็นว่าเราก็คิดว่าสารพัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะเป็นคนที่แรงน้ำใจเอาว่าช่วยก็ช่วยอะไรมันก็กลายเป็นว่าไม่ดีแล้วเนี่ย
1: แต่เราก็ไม่ได้อะไร
0: ใช่ไม่ได้อะไรแน่นอนค่ะ
1: แต่ก็คิดว่าได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร
2: คิดถึงหลักที่พระเจ้าท่านว่านี
1: ่
2: จริงมีประโยชน์ถ้าดูกาลเทศะด้วย
0: ถูกกาลเทศะด้วย
2: ใช่ใช่ไอ้นี่คือข้อจำกัดไม่งั้นมันไม่จบ
0: อ๋อมันก็ต้องมีแนวนะที่หล
2: ักแล้วไม่นำซ้ำถ้าเราไม่มีกาลเทศะนี่มันอาจจะเป็นการส่งเสริมคนชั่วส่งเสริมคนเลว
1: น
2: ี่
1: แหละที่กังวล
2: สิ่งที่เราทำนี่มันควรจะต้องส่งเสริมความดีส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ใช่ว่าทำให้เขายิ่งแย่ลงยิ่งขี้เกียจมากขึ้นยิ่งอาจจะได้มากขึ้นมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงบอกมันต้องมีกาลเทศะด้วย
0: อ๋อนะมันต้องมีกาลเทศะ
2: หรือที่เรียกว่าทำดีมันต้องเป็นกุศลกรรมไง
0: ค่ะ
2: คือทำอย่างมีปัญญา
0: ทำอย่างฉลาด
2: ทำอย่างฉลาดทำแล้วไม่เกิดปัญหา
1: ช่วยๆกันไปนี่ใช้ไม่ได้แล้วได้แล้วเข้าใจผิดมาตลอดว่าช่วยๆไปเถอะแล้วก็คิดว่าได้บุญไม่ได้บุญก็ช่างเถอะช่วยๆไปอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอยู่ดีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีปัญญาใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญา
1: ก็ใช้มุมนึงว่าเราต้องไม่หวังอะไรก็เลยช่วยไม่หวังจะได้บุญแม้อาจารย์จะบอกว่าช่วยคนแบบนั้นแล้วเราจะไม่ได้บุญก็คิดว่าไม่ได้บุญก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันกลายไปทำให้เขาเนี่ยเสียคนใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปส่งเสริมให้เขาเสียคน
1: ให้เขาเสียคนอันนี้ประเด็นนี้ต้อง
2: ทำแบบไม่มีเป้าหมายทำแบบไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์และมีประโยชน
1: ์
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยกลายเป็นทำด้วยโมหะ
0: ก็คือหลง
2: ทำด้วยโมหะมันควรจะทำด้วยปัญญาทำด้วยกุศลทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยโมหะ
1: ปัญญาก็คิดผิดเองค่ะปัญญาก็คิดผิดว่านี่ขนาดใคร่ครวญดูแล้วนะคะว่าโอเคเขาแก่แล้วเขาไม่มีทางไปเขาไม่อะไรก็ช่วยไปก็แล้วกันแต่ลืมนึกที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไปทำให้เขาเนี่ยทำไม่ถูกไม่ควร
2: แต่ว่าในกรณีแบบไอ้คนแก่หรือคนเรียกว่าในที่สุดเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่รู้จะทำไงทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนี่เราช่วยมันก็น่าจะโอเค
0: น่าจะได้อยู
2: ่ใช่แต่ว่าไอ้คนที่มีดีมีมืออยู่ดีๆแล้วก
1: ็
2: ช่วยกันไม่รู้จะจบเนี่ยมันต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสม
1: แต่ไม่ก็ช่วยบ้างเล็กน้อยพอประคับประคองแต่ว่าไม่ใช่มาทุ่มอะไร
2: ครับ
0: อย่างน้อยก็เราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวของเราสังเกตเลยค่ะว่าทุก
1: ท่านก็คงจะเห็นแล้วว่ามันวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราเอง

0: ที่บอกว่าการอ่านพระไตรปิฎกนะคะมีหลักนิดเดียวไม่ต้องกลัวอย่าอ่าน
1: ที่มีเรื่องหรือมีปัญหาประเภทนั้นนั้นคือถ้าไม่มีเรื่องไม่มีปัญหา
0: ก็คือคนมีคนมาถามท่าน
1: ใช่
0: แล้วท่านก็เลยสอน
1: ไปตามลักษณะของคนไปตามลักษณะของปัญหาที่มาถึงท่าน
0: ค่ะเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: ทำให้เขาใช้ชีวิตสะดวกขึ้นทุกน้อยลง
1: ใช
0: ่มีความสุขมากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: นี่แค่เราได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยนะคะอาจารย์เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยพูดคุยเรื่องของธรรมะเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังอันนี้ก็อาจารย์ให้ความรู้กับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีนะคะเราก็ทำกันต่อไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมองข้างนอกแล้วก็มองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจเห็นตัวเองแล้วก็ลดลงแล้วเราก็ทำดีต่อไปอยากคนมีปัญญาด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยพุทธศาสนาจะย้ำไว้เลยว่าเราต้องมีปัญญา
1: ถูกต้อง
2: ใครควร
0: ใครควรเนี่ยคือปัญญาคือการคิดเนี่ยจะทำให้ก่อนเกิดปัญญานะคะเนี่ยแบบก็ลืมไปเลยไปทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยทำด้วยปัญญาชอบทำด้วยอารมณ
1: ์
0: คนส่วนใหญ่มักทำด้วยอารมณ์
2: เพราะว่าอะไรขาดสติสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิด
0: ปัญญาหด
1: ปัญญาหาย
2: ปัญญาหายคือจะหาย
0: ไม่ค่ะปัญญา
2: หายไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่เขาหดเด็ดเดี๋ยวยืดได้วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์ด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้เราก็ได้ทำจากอาจารย์อีกหนึ่งข้อแล้วนะคะเราทำข้อไหนก็ได้ขอให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขลดทุกข์ลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของโรคทางใจนะคะอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง

0: ยายคะ
1: จ๊ะ
0: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก
2: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
3: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5 หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่น

0: ที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแถมกิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
3: Everybody's trying to see what role they would...

0: angered and therefore
1: we don't know what they are. It is your ability to read.
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราก็ก่อติดกันเป็นวันที่3แล้วรายการพิเศษของเราเช้าวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศและคุณโคชพลโคชพลายุคนะครับก็ทักทายผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจไลฟ์ด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงก่อติดกันต่อเนื่อง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของในเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลายจุดเริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงแล้วแต่ว่าที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้มีน้ำกระแสน้ำเนี่ยไหลเที่ยวบ่าลงมาในตัวเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: น่ากลัวหลายพื้นที่เหมือนกัน
0: ครับหลายคนตอนนี้รอการแถลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาว่าจะมีการแถลงทุกเช้า10นาฬิกา
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกาะติดหน้าจอของ NBT เกาะติดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านที่รับฟังอยู่ก็ทักทายด้วยนะครับคลื่น FM 103นะครับคลื่น FM ขออภัยคลื่น FM 105นะครับแล้วก็คลื่น FM 92.5 รวมไปถึง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับฟังอยู่หรือว่ารับชมอยู่ทาง NBT ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นโทรศัพท์หมายเลขของเรานะครับ5เบอร์ตามนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รับสายนะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับรับเรื่องต่างๆนี่022754016 022754035 092246873509 022246739แล้วก็092246705นะครับ
1: ครับผมก็เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้นะคร
0: ับทางออนไลน์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT NBT ภาษาไทยและรวมไปถึง NBT Connect ด้วยนะครับหากมีแถลงเข้ามานะครับเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีส่วนวันนี้ตอนเช้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
1: ครับ
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโคชพลครับ
1: ก็จริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้มีใครเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือยังในส่วนของ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
0: คือ
1: ก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ใช้คำเข้าใจยากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกยอมความกดอากาศเป็นอย่างไรคลื่นนู่นนี้นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีการปรับละให้เข้าใจง่ายล่าสุดอย่างเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็จะใช้คำง่ายๆว่าช่วงนี้มีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักสลับหยุดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ส่วนวันนี้วันที่28กันยายน2569นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าในเมืองเนี่ยเรายังเห็นเมฆอยู
0: ่ครับ
1: คือเมฆยังปกคลุมนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยยังมีบางพื้นที่ยังตกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตกหยุดๆนะครับแต่ว่าที่เป็นรายภาคเนี่ยต้องไปดูที่ภาคเหนือตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็ภาคกลางเนี่ย 60% นะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยฝนตกหนัก
0: ครับ
1: หนักมากแล้วก็บางพื้นที่นี่ต้องระวังในเรื่องของ 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งก็หนักเช่นเดียวกันนะครับ 70% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 70% นะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ต้องระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพรวมนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เฝ้าติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลรอบด้านกันแล้วกันนะคร
0: ับรับชมจากที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้ว่าฝนตกไหมอย่างไรหรือว่าจุดไหนน้ำท่วมน้ำลดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามีภาพสดๆจากกรมอุตุไหมครับเรื่องของเมฆฝนซึ่งเขาเรียลไทม์นะตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนที่วิภาวดีที่ดินแดงเนี่ยฝนหยุดดับมันรดเลยนะก็ตกบ้างหยุดบ้างนะ
1: เพิ่งจะตกเลยเพิ่งประมาณ10โมงที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: ก็มีแจ้งในกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพและก็สมุทรปราการนี่มีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งไว้อย่างที่บอกว่าใช้คำง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กันแล้วกันส่วนเรียลไทม์ตอนนี้กลุ่มเมฆก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับแต่ว่า ก็จะค่อยๆขยับตัวเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเลื่อนไปทางภาคตะวันออก
0: ครับใช่ครับอย่างภาคตะวันออกเมื่อเช้าเราได้เห็นนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับทีมงานขึ้นมาเรียบร้อยเราเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพูดเป็นภาษาง่ายๆเลย
1: ครับ
0: กลุ่มฝนจะอยู่ภาคตะวันตกที่อยู่กาญจนบุรีเห็นไหมครับเขียวๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอท่านแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกระยองโดนหนักเมื่อเช้าที่แกรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนในการอพยพที่แรงด้วยนะครับเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กาญจนบุรีอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่ภาคตะวันออกที่ระยองนะครับไล่เรียงขึ้นไปแถวๆนครนายกนะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วส่วนกรุงเทพเห็นไหมครับตรงกลางนะครับก็จะมี
1: เป็นหย่อมอยู
0: ่เป็นเล็กๆนะเป็นหย่อมๆแต่ก็ตกนะตกอยู่บ้างนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวนี่เป็นเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วท่านเห็นแล้วนะครับท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้อยากจะทำเพจรายงานสภาพอากาศนี่ใช้กรมอุตุอ้างอิงได้แล้วเราดูแผนที่แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเป็นอย่างไรกลุ่มเมฆเป็นอย่างไรนะครับ
1: ส่วนในพื้นที่ของกาญจนบุรีล่าสุดก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมพื้นที่หลายพื้นที่นี่จนถึงประมาณชั้น1ชั้น2นะครับของตัวบ้านก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะประสานทุกกำลังเข้าไปช่วยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่นะครับก็ใครที่มีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือยังไงติดต่อมาได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถประสานเจ้าหน้าที่เห็นบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าคือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเร่งประสานทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
0: ครับทางกาญจนบุรีก็น้ำเข้าแถวหมู่บ้านมั่นคงเมื่อวานนี้แล้วก็ทางที่ระยองด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์อย่างที่คุณโฆชพลบอกเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
0: น้ำในจุดต่ำยังคงท่วมอยู่แต่ค่อยๆลดระดับคนเป็นห่วงที่คลองจันทน์ที่ท่านนายกลงเมื่อวานท่วมชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับที่อาจจะมาช้าแล้วก็มีหลายเสียงบ่นๆอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยอมรับและเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆตอนนี้ได้ทราบว่าความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนตัวเนี่ยตัวเองอยู่นนทบุรีก็เลยใช้พื้นที่เวลาที่จะเดินทางเนี่ยผ่านทุกจุดเลยต
0: ั้
1: งแต่งามวงวาน
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แพรลายรัตนทิเบตตั้งแต่ช่วงวันที่ท่วมหนักๆนี่ต้องบอกว่าท่วมหนักจริงๆซึ่งหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับไปติดตามการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณ ทำเนียบรัฐบาล
1: เชิญครับ

วันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อชี้แจงเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ป่าปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้อยู่ปริมาณมากในส่วนของเขื่อนเจ้าพยานะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำที่ยังคงอยู่ในอัตราเดิมไม่มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำหลังเขื่อนเจ้าพยาก็จะมีการระบายน้ำออกเป็นกลางป่าพื้นที่ที่รับน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพยาผ่านเขื่อนเจ้าพยาลงมาเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นที่ปริมณฑลปทุมธานีกรุงเทพมหานครและออกสู่อ่าวไทยฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันนี้นะครับจากสถานการณ์น้ำฝนที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานเนี่ยก้อนฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันนี้ในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกหนักก้อนฝนที่เคยตกหนักจะเลื่อนมาสู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากแล้วปัจจุบันนี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำต่างท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลักและหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้โทร1555ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครครับส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะครับยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนครับในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครว่าถนนเส้นไหนเดินทางได้แล้วส่วนเส้นไหนมีปัญหาหรือพื้นที่ไหนเนี่ยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรองโฆษกประดิษฐาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อมูลหลังจากที่กรุงเทพมหานครฝนเคลื่อนไปแล้วฝนก้อนเดียวกันจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเฝ้าระวังที่เขื่อน2เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ทั้ง2เขื่อนนี้ยังมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2เขื่อนนี้ได้ลดการระบายน้ำลงเพื่อทำให้ใต้ต่อแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะมีพื้นที่ที่จะพอรับน้ำและน้ำไม่เอ่อล้นบ้านไปสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับแต่จงจุดนี้นี่เองฝนที่จะเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน อาจจะต้องฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับ
ในส่วนที่เกี่ยว

ข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองเขื่อนแม่กรองลงสู่จะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำแนะนำว่าให้ควรดำเนินการเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันที่จังหวัดระยองครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่2อ่างจุดแรกครับที่อ่างเก็บน้ำประแสครับณวันที่28กันยายนเวลา7นาฬิกามีปริมาณน้ำอยู่ที่331ล้านลูกบาศก์เมตรครับอยู่ที่ 112% ของความจุครับทำให้อ่างเก็บน้ำนี้ต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครับอำเภอที่รับผลกระทบคืออำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจจะรับผลกระทบครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นเขื่อนดินนะครับเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับจากข่าวที่มีการแชร์กันบอกว่าจะมีกำลังเขื่อนกำลังจะแตกนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขื่อนดินไม่ได้แตกครับแต่เป็นบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณที่เรียกว่าหูสปิลเวย์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะกรมชลประทานเข้าไปแก้ไขอยู่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะมีน้ำจากเขื่อนดินเขาจุกและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไปเนี่ยก็ได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาครับในพื้นที่ต่างๆที่ผมกล่าวมาก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับนี่คือภาพรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีการรายงานและก็มีการดำเนินการเมื่อวานครับที่มีการแถลงแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เฝ้าระวังในหลายจุดเมื่อวานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปในพื้นที่2จุดจุดแรกคือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับได้ก็ได้ทำเรื่องของแนวกันน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอภัยภูเบศได้อพยพผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เนี่ยน้ำที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลมีประมาณ50เซนติเมตรยังไม่พ้นแนวกันที่เราได้ทำไว้เมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะพิจารณาในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลน้ำไฟยังสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดนครนายกครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยมท.2ครับก็ได้เข้าไปดำเนินการดูปัญหาเนื่องจากต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านทางมท.2ได้เข้าไปและดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้ให้มีการสั่งการให้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านครับเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบในเขตอำเภอเมืองนี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วของการช่วยเหลือการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการประกาศให้พี่น้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในส่วนหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีครับขณะนี้ข้อมูลในเรื่องการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณ

0: ในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุดจากนี้ครับขอทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาชี้แจงเรื่องของกรุงเทพมหานครในรายละเอียดครับ
1: สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะได้รับความไม่สะดวกเป็นบางจุดนะคะโดยจะขอแจ้งถนนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะควรระมัดระวังค่ะได้แก่รามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีพัฒนาการลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์งามวงวานบริเวณซอยชินเขตนักกีฬาแหลมทองสีหะบุระนุกิจและเสรีไทยช่วงแยกศรีบุรพาจุดตัดถนนลาดพร้าวค่ะและขอเน้นย้ำเรื่องสายด่วนนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะโทร1669ความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ค่ะการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์นะคะติดต่อได้ที่เบอร์022485115หรือ1555ค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมไหม

0: ครับกลับมากับรายการพิเศษของเรานะครับก่อติดสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่ได้รับฟังการแถลงนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลท่านโฆษกรัฐบาลครับโฆษกประจำสำนักนายกและท่านรองโฆษกได้อธิบายรายละเอียดวันนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ณจุดใดอย่างไรแล้วก็ระวังกันจุดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงพื้นที่กทม.ด้วย
1: ใช่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอย่างจังหวัดเพชรบุรีนะครับในจะมีในส่วนของเมฆฝนเนี่ยที่จะกำลังจะพัดพาเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กาญจนบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกรวมถึงจังหวัดระยองด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ส่วนในกทม.นะครับก็มีเส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งที่รามคำแหงพระราม9แถวลำสาลีลาดพร้าวนะครับที่นนทบุรีก็มีงามวงวานนะมีแถวเสรีไทยถ้าท่านติดตามข่าวสารกับเราเนี่ยท่านไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับดูย้อนหลังก็ได้หรือแม้แต่เข้าไปดูการแถลงต่างๆที่จะมีการบันทึกเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: ไว้ออกอากาศทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่วงข่าวของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งณวันนี้ใครอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับนี่นะครับสายด่วนของ NBT ก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเป็นสื่อกลางพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับ5คู่สายของเราครับ
1: ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับ022754016 022754035ครับแล้วก็0922468735 0922468739 0922468705นะครับ5คู่สายที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องนะครับที่จะสามารถช่วยประสานงานเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงท่วมขังอยู
0: ่
1: รอการระบายนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็การระบายน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็มีความช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้จริงๆมีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยด้วยกับหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของคลองจันทน์ที่หลายๆคนพูดถึงอยู
0: ่ใช่ครับคลองจันทน์นี้ท่านนายกไป

0: เมื่อวานเมื่อสักครู่เราพูดค้างไว้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับบรรยากาศเราได้เห็นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เป็นปกติธรรมดาของผู้บริหารประเทศรับทั้งช่อดอกไม้และบางครั้งก็ต้องรับทั้งก้อนหินด้วยแต่ก็เป็นแรงรับนะครับที่รับฟังข
1: ้
0: อคับข้องใจจากประชาชนนั่นก็คือหน้าที่หลักซึ่งท่านนายกก็ได้สื่อสารชัดเจนนะครับว่าท่านรับเรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรถชาวบ้านบอกท่านนายกว่าท่านนายก
1: น้ำ
0: ท
1: ่
0: วมโอ้โหน้ำท่วมรถมิดคันเลยเสียหายหลายคันท่านนายกว่าเดี๋ยวจะหาทางเอารถออกมาให้ได้แล้วก็จะซ่อมจะดูแลให้ส่วนพี่ๆที่เขาอาจจะสะท้อนเขาคับข้องใจนี้เราเข้าใจได
1: ้
0: ว่าอาจจะมีเขามาทำไมอย่างไรหนึ่งสองสามสี่แต่พอเห็นท่านนายกถือถุงยางชีพมีน้ำดื่มมาให้เขาก็เบาลงแล้วก็สะท้อนปัญหาเอ้ามีเด็กเล็กไหมมีอาหารพอไหมเดี๋ยวทางทีมส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั้งกทม.ทั้งปภ.ทั้งภาครัฐนะจะเข้าไปช่วยดูแลวันนี้มีหลายส่วนอย่างที่คุณกฤษพลบอกเข้าไปพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับว่าพื้นที่คลองจันทน์เป็นอย่างไรพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรแจ้งเราเข้ามาได้นะครับทั้งทางออนไลน์และรวมไปถึงทางคู่สายที่เราเปิดรับด้วยนะครับ
1: ตลอดเส้นทางเมื่อเช้ามีหลายคนวิ่งผ่านเส้นวิภาวดีที่ต้องบอกว่าสองวันที่ผ่านมาหนักเหมือนกันวิภาวดีตั้งแต่แยกเกษตรยาวไปจนถึงรังสิตเลยนะครับแต่ในพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการระบายน้ำอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านฟังครับ
0: ครับท่านอยู่จุดไหนณเวลานี้ครับท่านวีรศักดิ์ครับ
2: ตอนนี้แบ่งกระจายทีมอยู่หลายชุดครับมีทั้งชุดอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าฝนที่ลงมาก็เล่นงานกลางจังหวัดดูเดือดมากนะครับแล้วก็มีทีมที่เข้ามาที่กรุงเทพแล้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้มีหลายจุดครับม
0: ี
2: ทั้งที่ไปอยู่ที่ชุมชนมุ่งหน้าชุมชนร่มเกล้าแล้วก็อยู่ที่ชุมชนคลองจันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ครับครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากเวลาเกิดภัยพิบัติเราจะได้เห็นมูลนิธิเนี่ยลงพื้นที่ไปโดยตลอดที่ผ่านมาทั้งที่สงขลาหาดใหญ่ทั้งที่น่านและเวลานี้ทั่วไทยก็เกิดเหตุด้วยท่านเลขาเป็นยังไงบ้างครับแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรมีแนวทางในการทำงานยังไงบ้างครับทางของมูลนิธิครับ
2: ครับเรามีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายอยู่ใกล้พื้นที่ใดให้เข้าช่วยพื้นที่นั้นก่อนอย่างเช่นขณะนี
0: ้ครับ
2: ทีมเครือข่ายที่อยู่ที่อาสาเพื่อนพึ่งพาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วนะครับในกาญจนบุรีเพราะว่าฝนตกหนักที่นั่นและน่าจะตกยาวๆด้วย
0: ครับ
2: ส่วนที่กรุงเทพมหานครตอนนี้จุดที่น่าห่วงที่สุด2จุดคือชุมชนเคหะคลองจันทน์กับชุมชนเคหะที่ลาดกระบังนะร่มเกล้าอันนั้นจำนวนประชากรที่ติดอยู่ข้างในนั้นเนี่ยรวมๆแล้วแสนคนนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะย้ายเขาออกไม่ง่ายกว่าหรือจะได้ไม่ต้องเที่ยวส่งอาหารน้ำดื่ม
0: ครับ
2: มันก็กลับมาสู่คำถามใหม่ครับว่าพาเขาไปไหนเพราะเรากำลังพูดถึงคนหลายหมื่นออกมาเนี่ยมันไม่มีศูนย์รับไหนรับได้นะครับส่วนที่สองความท้าทายของสองชุมชนนี้ต่างกัน
0: ครับ
2: น้ำท่วมหนักทั้งคู่เพราะอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นที่ต่ำและการระบายของเขาจะเป็นไปตามน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่าต่อให้แรงของคลองพยายามระบายยังไงก็ตามแต่คลองทั้งหมดแนวนี้ไปติดอยู่ที่หน้าทะเลถ้าทะเลยังน้ำขึ้นน้ำลงเป็นจังหวะอย่างนี
0: ้
2: โอกาสน้ำลงยังไม่เร็วนักส่วนถัดไปก็คือว่าเนื่องจากน้ำท่วมสูงของชุมชนแถบคลองจันทน์เขาจะเป็นต้องตัดไฟแต่มีที่นั่นมี30ตึกนะจนหมดเมื่อตัดไฟเพราะว่าปั๊มน้ำและเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆมันอยู่ของตึกมันอยู่ชั้นล่างมันก็เลยต้องตัดไฟพอตัดไฟก็เลยไม่มีปั๊มที่จะส่งน้ำประปาขึ้นไปบนตึก
0: ครับ
2: เวลานี้ตึกส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนกับน้ำประปาที่ขึ้นไปอยู่บนถังข้างบนแล้วค่อยๆเสียดใช้กันมีกรณีที่ชาวบ้านอาศัยแถบนั้นที่ไม่จำเป็นต้องตัดไฟตัดน้ำเขาต่อสายยางยาวๆนะครับส่งเข้าไปในบางตึกบางตึกนั้นก็เรียกว่าคนก็ถือกระถางรอกันเต็มไปหมดเลยเพื่อจะใช้น้ำจาก1ก๊อกเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเรากำลังพูดถึงปริมาณของคนที่กำลังขาดน้ำขาดไฟขาดอาหาร30ตึกพร้อมๆกันทีนี้ของกรณีของชุมชนเคหะคลองจันทน์นั้นจะใช้รถยกสูงวิ่งเข้าไปส่ง ก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถของประชาชนที่เป็นอยู่ที่แฟลตนั่นเองจอดจมน้ำอยู่เต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: รถล็อยกสูงวิ่งเข้าไปต้องชนทางพินาศแน่นอนต้องใช้วิธีเดินส่งทีนี้การเดินส่งนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเดินส่งว่ายน้ำส่งนั่งเรือส่งแต่ว่าจุดนั้นน้ำล้อมเยอะมากจุดที่จะเป็นสถาปนาครัวต้องอยู่ห่างไปประมาณเกือบ4กิโลเมตรนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ทำอาหารแล้วก็นั่งรถวิ่งมาเมื่อลงเรือแล้วนั่งเรือแล่นเข้ามาระยะเวลาพอสมควรแล้วค่อยๆเลาะเข้าไปตามตึกทีนี้ตึกที่อยู่หน้าสุดนั้นเนี่ยก็จะได้โอกาสความช่วยเหลือเร็วกว่าแต่ตึกในสุดๆลึกๆนั้นเนี่ยคนเข้าไปถึงยากมากแต่ก็ยังดีที่เมื่อคืนเมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนทีมของอาสากู้ภัยเพื่อนเมืองพาเดินทางกลับเข้ามาจากจังหวัดสระแก้วไปแก้ไขปัญหาที่นั่นแล้วย
0: ้
2: อนกลับเข้ามาพอมาถึงปั๊บเราเจาะให้เข้าลึกที่สุดเมื่อคืนก็มีผู้คนเหลือน้อยในชุดปฏิบัติการต่างๆนะครับหน่วยอื่นเขาก็อาจจะไม่สามารถทำงานตอนกลางคืนได้ถนัดนักวันนี้ก็สามารถบุกทะลุเอาอาหารพร้อมรับประทานไม่ต้องทานคืนนี้ก็ได้แต่ว่าสามารถเก็บได้อีกหลายวันเป็นแกะปุ๊บทานได้เลยนะส่งเข้าไปแล้วตึกที่17 18 19พวกนี้อยู่ลึกครับอยู่ลึกมากมองไม่เห็นจากถนนต้องลุยลึกเข้าไปแล้วก็ไปส่งอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: แต่วันนี้เรากำลังส่งเข้าไปอีกตอนนี้เช้านี้กำลังส่งเข้าไปอีก500อาหารปรุงสดแล้วก็บ่ายแก่ๆจะตังเข้าไปอีก500ซึ่งเมื่อเทียบกับคนเป็นหลายหมื่นนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับจริงๆของหนักเนี่ยยังต้องส่งตังเข้าไปเยอะมากเพราะนั้นพรุ่งนี้เราจะตั้งครัวพระราชทานเพื่อนเพื่อนพาในจุดที่มั่นคงใกล้เคียงนั้นนะครับเพื่อจะส่งอาหารเข้าไปส่วนที่เคหะล่มเกล้าตอนนี้อีกทีมนึงกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นเหมือนกันอันนั้นเนี่ยจะมีรถจมน้ำขวางไม่มากเท่าอันนั้นน่าจะแปลว่าเรือหรือรถยกสูงจะสามารถส่งกำลังเข้าไปได้แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่มากๆดังนั้นกว่าที่จะกวาดเก็บจบสารพัดตึกมีเกินกว่า15-20ตึกนะครับนั้นเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นกลุ่ม2กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่จะต้องโฟกัสให้ดีเพราะว่าเขาอยู่ข้างในลึกและก็ออกมาไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ท่านวิรศักดิ์ครับตอนนี้คือแน่นอนว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในหลายๆพื้นที่เรามีการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนคือเราในส่วนของเพิ่งพาเข้าไปแล้วจะได้หน่วยงานอื่นก็จะได้ไปในพื้นที่อื่นกระจายกันไปเรามีการประสานงานกันยังไงครับ
2: อ๋อต้องเรียนนิดครับว่าพื้นที่ที่เรากำลังเข้าไปนั้นเนี่ยคนติดอยู่ประมาณเกือบ 40,000 40,000 นี่เราจัดการคนเดียวก็ไม่มีทางได้
0: คร
2: ับยังต้องร่วมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่าแทนที่จะเราก็อยากจะมีนะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะบอกได้ว่ารู้ว่าขณะนี้มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นบ้
0: าง
2: แล้วใครมีศักยภาพส่งลึกตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพส่งลึกเราก็จะทำเรื่องส่งลึกส่งตื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเราจะไปส่งลึกก่อนเพราะว่าส่งตื้นนั้นเนี่ยพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ประมาณนั้นให้เขาได้ทำไปอย่าไปซ้ำๆกันแล้วก็ทำให้เขาคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเขายังมีความหวังเพราะคนที่อยู่กลุ่มลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าบอกทางกันแทบไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะถูกเรียกร้องจากตึกอื่นเรียกความสนใจไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเมื่อตอนปี54น้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ครับ พวกนนทบุรีบางใหญ
0: ่
2: บางบัวทองแต่รอบนี้เพราะน้ำคราวนู้นถูกดันออกไปสู่ทุ่งรับน้ำตะวันตกแต่รอบนี้น้ำมาตามเส้นทางธรรมชาติของมันแล้วก็เข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากเพราะฉะนั้นพอเป็นประเภทอาคารสูง30อาคารโดนพร้อมๆกันแล้วถูกท่วมล้อมออกไปไกลเลยนั้นจึงเป็นความท้าทายใหม่จริงๆครับ
0: ครับท่านครับหลังจากนี้เห็นว่าสภาพฝนเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงแล้วน้ำก็กำลังที่จะเริ่มลดระดับลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแถวเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันเนี่ยอาจจะลดลงไม่มากแต่ว่าถ้าลดลงแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายังคงตั้งจุดดูแลประชาชนอย่างไรไหมครับหรือยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลังจากน้ำลดครับท่านครับ
2: เราพร้อมที่จะอยู่และเราพร้อมจะขยับ
0: ครับ
2: ทั้งสองแบบเพราะว่าถ้าน้ำลดแปลว่าศักยภาพของคนอื่นๆที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ทำได้เยอะ
0: ครับ
2: เราจะได้ไปช่วยจุดอื่นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปหรือเขาเข้าไม่ถึงกันนะฮะแปลว่าพร้อมไปช่วยที่อื่น ถ้าที่นี่ลดแต่ถ้าที่นี่ยังไม่ลดหรือลดช้าที่นี่มีคนแออัดมากครับเรากำลังพูดถึง2พื้นที่นี้คนเป็นแสนคนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้ครับ
0: ครับครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ทุกจุดของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับช่องทางที่อยากจะประสานเพิ่มเติมช่วยเหลือเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าจะประสานงานโดยตรงกับมูลนิธิอยากให้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยแนะนำช่องทางในการประสานงานกับมูลนิธิหน่อยครับ
2: เบื้องต้นเลยครับก็คือแทนที่จะมาส่งที่มูลนิธินะครับให้ส่งไปที่หน้างานเลยครับเพราะว่าทีมหน้างานรอรับอยู
0: ่
2: สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนมากๆน้ำดื่มฮะน้ำดื่มแล้วก็อาหารประเภทที่พร้อมทานนะสองอย่างอาหารกับน้ำดื่มทั้งสองจุดเลยครับยังต้องการอีกเยอะมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคนเยอะจริงๆครับ
0: ครับครับแล้วครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วครับนั่นก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: ใช่ครับ
0: สภากาชาดไทยนี่ลงพื้นที่ไปทุกภัยพิบัติไปเสริมกำลังนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพราะว่าภัยพิบัติมันใหญ่หลวงจริง
1: ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ไม่เหมือนปี54หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันแต่สาเหตุไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในแถบนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองอยุธยามาแถบนั้นคราวนี้มันไปทางอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเวลาที่จะระบายน้ำออกเนี่ยมันระบายออกสู่ทะเลปรากฏว่าถ้าทะเลมันหนุนสูงน้ำมันระบายลงไปไม่ได
0: ้
1: มันก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แต่ต้องส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็ใครที่มีสภาพกำลังอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ก็ลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในแขกล้มเกล้านะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจันเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือใครที่มีศักยภาพด้านไหนนะครับที่จะไปดูแลช่วยเหลือได้ก็ไปช่วยกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาในส่วนของการฟื้นฟูอีก
0: ฟื้นฟูนะความสะอาดดูแลนะครับสิ่งจำเป็นที่อยากได้ณเวลานี้คือน้ำดื่มนะครับหรือว่าท่านไหนช่องทางไหนอย่างไรอาจจะเดินทางไม่สะดวกนี่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วกับการระดมสรรพกำลังนะครับน้ำใจคนไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีหมายเลขบัญชีตามหน้าจอนี้แล้วก็มี QR code สแกนด้วยและท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหน้างานท่านอาจารย์วีรศักดิ์แนะนำเลยว่าถ้าจะเอาสิ่งขอไปหน้างานไปได้แต่ขอให้สำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเข้าไปถึงจุดไหนอย่างไรทางที่ดีครับประสานกับกทม.
1: ถูกต้องเลย
0: ประสานกับกทม.หรือประสานกับ NBT ก็ได้ซึ่งกทม.เองเมื่อวานมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับสิ่งของบริจาคเนี่ยนะครับ NBT เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กทม.จุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนกระสอบทรายต้องการเพิ่มไหมนะครับประสานโดยตรงที่กทมหมายเลขโทรศัพท์1555นะครับประสานโดยตรงหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกท
1: ม
0: ท่านมีกลุ่ม LINE ของสำนักงานเขตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถประสานผู้นำชุมชนในเขตของท่านได้เอาเขตนี้อาจจะปลอดภัยดีสาทรสีลมนี่ปลอดภัยนะไม่มีน้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันชาวร่มเกล้า
1: ครับ
0: บริจาคผ่านสำนักงานเขตได้
1: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางกทมด้วยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชาติชาติผู้ว่ากทมนี่ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ประสานงานเต็มที่เลยจริงๆแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่ทันน้ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่ลงไปให้ความช่วยเหลือในตอนนี
0: ้ครับก็ไปดูสถานการณ์ที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับที่เราพูดค้างกันไว้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเราฟังเมื่อสักครู่การแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านชี้เป้าแล้วว่าจุดไหนเฝ้าระวังอย่างกาญจนบุรีคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุเกิดขึ้นในช่วง 02:59 เอาเช้ามืดวันนี้แหละนะครับน้ำได้เอ่อเข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงในเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เองก็นะครับนำทีมเลยครับไปลุยช่วยประชาชนเป็นทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีก็เร่งทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางท่านนายอำเภอทีมงานต่างๆนะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กครับออกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมนะนี่ไปช่วยอพยพดูแลกันเต็มที่ ดูแลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดนี่ดูน้ำสิครับคุณโคชพลคุณผู้ชมน้ำมาเร็วนะครับเพราะฝนตกมันก็มีน้ำป่าลงมาแบบนี้นะครับฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิมีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงค่ำคืนบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิครับน้ำระบายไม่ทันน้ำมาเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุฟังประกาศเตือนจากรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยของทำเนียบรัฐบาลเตือนไว้ล่วงหน้าก็สแตนบายครับพอน้ำมาปุ๊บเข้าไปช่วยอบพยพกลุ่มเปราะบางก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับส่งข่าวกันเข้ามาได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทั้งสวท.กาญจนบุรีเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็เกาะติดอยู่นะครับเตือนเรื่องของการใช้เส้นทางนะต้องระมัดระวังในการขับขี่น้ำท่วมขังกระแสน้ำไหลแรงเราอาจจะเห็นบางที่น้ำมันนิ่งแต่ด้านใต้มันไหลนะครับใครจะขับรถฝ่าเข้าไปเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนี่อันนี้โอ้โหน่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วยังไหลอยู่เลยนะยังไหลแรงแล้วก็เข้าในพื้นที่ชุมชนดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิรถเล็กไม่ควรขับฝ่าไปรถใหญ่ก็ต้องระวังนะครับดูฮะความแรงของ
1: น้ำเชี่ยวจริง
0: ๆน้ำเชี่ยวมาก
1: ๆครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกาญจนบุรีด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของทางกรมประชาสัมพันธ์เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีสถานีโทรทัศน์ NBT กาญจนบุรีก็ส่งข่าวกันมาพร้อมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติสิ่งที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือการดูแลธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยคุณอ๊อฟคือพื้นที่ในเชิงเขาเนี่ยบางทีมันรับน้ำไม่ไหวแล้วม
0: ัน
1: อิ่มน้ำแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหลายๆครั้งเราใช้ไปแล้วมันหมดไปไม่ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม
0: ่
1: พอเกิดเหตุภัยธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยเราไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็เห็นอย่างนี้อยากจะเน้นย้ำว่าการดูแลธรรมชาติมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดเลย
0: ใช่ครับเอาละครับพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านโพสต์สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือทันทีเพราะว่าทีมของกรมอุทยานเนี่ยก็ลุยน้ำช่วยนะครับทั้งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนะอย่างกรณีเนี่ยเนื้อทรายผู้ชมเป็นคล้ายๆกวางน่ะนะครับแต่เป็นเนื้อทรายนะสยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่นั่นพยายามช่วยย้ายนะครับ10ตัวพบว่าตายไป6ตัวด้วยกันนี่พยายามเต็มที่แล้วนะดูเนี่ยขนย้ายเจ้าหน้าที่ของเราก็ช่วยเต็มที่
1: กระทบหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณอุทยานในพื้นที่เขาใหญ่เองหรือว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องรอการช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้เองท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าตอนนี้มีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวเนี่ยภายในสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามกรุงเทพนี่แหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็ต้องยืนแช่น้ำนานกันเลยทีเดียวก็มีการติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยนะครับสั่งการให้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้ความช่วยเหลือทันทีซึ่งก็ได้บอกนะครับว่าได้ประสานกับท่านอัศชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ครับผู้บริหารสยาม Amazing Park ครับหารือแนวทางช่วยเหลือนะครับแล้วก็มอบหมายให้ท่านอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชจัดทีมเจ้าหน้าที่และก็สัตวแพทย์ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในการที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดจากท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยส่งในส่วนของท่านธานีวงหน้าครับผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าและก็ท่านกิติยาพรเอี่ยมสะอาดนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือและก็สวัสดิภาพของสัตว์ป่าและก็ประเมินสถานการณ์วางแผนช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ
0: ครับนี่ก็ช่วยกันทุลักทุเลแต่ก็พยายามเซฟชีวิตเนื้อทรายก็เป็นสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์ป่าที่ต้องนะอนุรักษ์กันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับท่านสุขีบุญสร้างครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพูดคุยถึงประเด็นที่พี่โก้พูดเมื่อกี้นะครับ

0: ื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณโก้ครับผม
0: ครับท่านผอ.ครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกรณีที่มีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีมาให้ดูแลเรื่องของเนื้อทรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับท่านครับ
1: ครับผมจากข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยที่ท่านได้เป็นห่วงนะครับเนื้อทรายที่สวนสยามนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์แล้วก็วางแผนกันว่าประเมินว่าจะดำเนินการยังไงเพราะเมื่อวานนี้จากการที่เข้าไปก็ได้ข้อสรุปว่าเห็นควรที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ก็มาจะเพื่อไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้สิบตัวนะครับก็ช่วยเหลือที่ได้ครบแล้วครับในที่อยู่ในสวนสยามครับผม
2: ครับผมในพื้นที่ของสวนสยามแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่ายังมีแนวทางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกไหมครับ
1: ในส่วนสัตว์อื่นๆนะครับที่ทางสวนสยามที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เองก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยก็เนื้อทรายเมื่อวานเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นลิงแล้วก็นกนะครับซึ่งอยู่ในกรงขนาดใหญ่ก็อยู่บนยอดไม้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปให้อาหารพวกลิงแล้วก็นกให้เป็นตามปกติครับผม
0: ครับพอคนย้ายเนื้อทรายเหล่านี้ไปแล้วคนย้ายไปไว้ที่ไหนดูแลเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับ
1: เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับของสวนสยามเองนะครับก็ให้ทางสวนสยามเนี่ยก็ไปปรับสภาพพื้นที่นะครับโดยปูฟางแล้วก็ปูพื้นด้วยฟางเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นแล้วก็ไม่ให้พื้นแข็งเกินไปแล้วก็เริ่มถึงปูล้อมด้วยแสลนนะครับป้องกันไม่ให้เห็นเนื้อทรายตื่นตัวนะครับซึ่งก็สภาพที่เอาเนื้อทรายไปฟื้นฟูอยู่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็ให้ทางสวนสัตว์เนี่ยประสานสัตวแพทย์นะครับที่เข้ามาดูแลสัตว์ป่าของสวนสยามเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์ก็ติดตามอาการของเนื้อทรายอย่างต่อเนื่องครับผม
2: ครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายกลับมาเปิดพื้นที่ได้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าจะสามารถนำสัตว์เหล่านี้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมหลังจากนี้ก็จะประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่มันจะอยู่นานขนาดไหนแล้วถ้าเยื่อนานเกินไปเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกรงชั่วคราวนี้อาจจะเกิดอาการเครียดได้นะครับซึ่งเราก็จะประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงดูในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าในช่วงระยะหลังจากนี้ไปซึ่งก็ต้องดูอาการของสัตว์แต่ละตัวนะครับว่าเขามีความพร้อมที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์นะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็จะเข้าไปประเมินดูความพร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำสัตว์เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปกติของสวนสัตว์ต่อไปนะครับ
0: ครับครับท่านผอ.ครับทางกรมอุทยานของเราเองนี่มีระบบในการรับแจ้งเตือนไหมครับว่าถ้าเผื่อมีสัตว์หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าจะต้องแจ้งเตือนมาที่เราเนี่ยต้องประสานอย่างไรหรือว่าเราเฝ้าระวังจุดไหนยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็กรมอุทยานนะครับก็มีสายด่วนนะครับ1362นะครับซึ่งเป็นสายด่วนตลอดรับแจ้งเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งปัญหาไฟป่าปัญหาลักลอบการตัดไม้ทำลายรวมถึงการให้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงหรือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือตามสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมในสถานการณ์

0: ไปเมื่อคืนนะครับทางสวนสยามแล้วก็เครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้จอดทรายนะครับเพื่อที่จะวางว่าจะยกพื้นระดับให้มันสูงขึ้นนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่เราพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ให้ความเห็นว่าเคลื่อนย้ายออกไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อลดความเครียดของเนื้อสายด้วยแล้วก็รวมถึงว่าระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะ เราก็จะให้อาหารอะไรพวกนี้ยากขึ้นนะครับท
1: ี
0: นี้เมื่อคืนก็ได้ร่วมมือกับทางของสวนสยามเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับก็มาช่วยกันอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผม
1: ครับครับท่านผอ.ครับเราเป็นห่วงเนื้อทรายแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานของท่านเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานกันเต็มที่กำลังอกกำลังใจหรือว่าขาดเหลืออย่างไรทั่วไทยมีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีลงมาทางกรมอุทยานเองนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็มาถือว่าระดมมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางท่านมนตรีนะครับก็ได้ให้ระดมพวกรถทำอาหารต่างๆนะครับมาช่วยเหลือทางกรุงเทพแล้วกระจายไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
2: ครับผมสอบถามพอเพิ่มสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้หลายคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆนำสัตว์แปลกๆนำสัตว์เลื้อยคลานมาเลี้ยงบ้าง
1: อะไรพวกนี้นะ
2: ครับเอ็กโซติกหรือว่ามีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับว่าขอความช่วยเหลือหรือว่ามีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสยามแอมเบซิ่งพาร์คแห่งนี้ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาครับ
0: พวกสัตว์เอ็กโซติกนี่มันจะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ของคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือแต่อย่างใดครับแต่ก็มีพวกสัตว์ที่บาดเจ็บพัดหลงอะไรพวกนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: ครับครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะสามารถประสานอย่างไรได้บ้างอีกครั้งนึงนะครับกับกรมอุทยานและรวมไปถึงนะครับความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยณเวลานี้ด้วยครับ
0: ก็ขอให้ประชาชนนะก็ติดตามสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็รวมถึงถ้ามีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1362นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับมาร่วมรับสายรายการกับเรากับโฟนอินของเรานะครับขอบคุณท่านบ่ออสุขีบุญสร้างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นห่วงเนื้อทรายเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์นะในพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
2: ถูกต้อง
1: นี่ไปช่วยยามค่ำคืนนะ
2: เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มีการนำมาเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงหลายพื้นที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสัตว์นอกจากคนแล้วสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
1: นี่คุณโคชพลเราเห็นคุณโคชพลพูดเสร็จปุ๊บคนเลี้ยงจระเข้
2: นี่ไง
1: เนี่ยจระเข้หลุด
2: สอบถามนี่แหละ
1: หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้อันตรายมากับน้ำท่วมซึ่งเราก็มีความเสี่ยงเนาะบางทีเห็นอยู่ตามถนนหนทางเอามายังไง
2: มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีคนคือก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปละกันบางคนเอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุคือเราจำได้ว่าย้อนกลับไปปี54
1: คร
2: ับมันมีเหตุจระเข้หลุดมีเราต้องไปตามหาจระเข้ที่นนทบุรีกันในส่วนของ NBT กรมประชาพันธ์ในขณะนั้นเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจระเข้หลุดจริงไหมแล้วความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาเห็นอะไรเขากลัวหมดแหละ
1: ใช่ไหม
2: อาจจะไม่ใช่จระเข้อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นตะกวดเป็นอะไรพอเห็นปุ๊บตกใจเลยกลัวเลยนะ
1: แล้วก็ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดม
2: ดูสิ
1: ช่วยจระเข้นะครับตัวใหญ่ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่มันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาก็หิวเหมือนกันก็เข้าใจเขานะส่วนเราเองก็กลัวเขาก็กลัวพอต่างกลัวก็ตกใจจระเข้ตามสัญชาตญาณมันก็อาจจะทำร้ายได
2: ้
1: ถ้าพบเจอท่านก็แจ้งนะครับสายด่วนต่างๆมีนะ191เหล่านี้นะครับโทรได้169ก็รับแจ้งแต่ก็ช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยจับจระเข้บ้างก็มีกู้ภัยต่างๆในพื้นที่นะครับนี่เตือนภัยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อันตรายที่อาจจะหลุดมา
2: คืออย่างจระเข้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงเพื่อพาณิชย์
1: ใช่ไหมครับ
2: เลี้ยง

0: การพาณิชย์คือเริ่มมีการรับประทานเนื้อจระเข้หรือว่านำหนังจระเข้มาทำเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต่ก็มีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงบรรยายว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันเกิดอุทกภัยหรือไม่แล้วก็มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลุดหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าอย่างน
1: ี้นะครับตัวเบริ่มซะเลยนะครับ เอาก็ส่งข่าวกันได้นะครับติดตามข่าวสารกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนตอนนี้มาดูหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานส่งเข้ามาแล้วบางส่วน บอกว่าคุณไม่เปิดเผยนามเนาะแต่ว่าเขาอยู่ที่อยุธยาที่วังน้อยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลลำกระสาชาวบ้านแถวชุมชนวัดราษฎรบรรจงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มสูงแล้วแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับมีเครื่องเสียด้วยครับเพราะว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เกรงว่าจะรับมือน้ำที่จะลงมาเนี่ยไม่ไหวและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าดูแลด่วนด้วยได้ไหมครับที่อยู่ที่วังน้อยตำบลลำกระสานะเดี๋ยวทีมข่าวของทีมงานของ NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเรารับเรื่องแล้วนะครับนี่พอติ้งส่งเข้ามาสดๆเลยบอกว่าให้ช่วยเคสนี้หน่อยนะครับประสานโดยตรงไปที่อยุธยานะที่ตำบลลำกระสาว่าทางเทศบาลท้องถิ่นไหวไหมหรือถ้าไม่ไหวอย่างไรอาจจะประสานอบจ.ประสานท่านผู้ว่าว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเข้ามายังมีอีกนะครับคุณณพิสาอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่แหลมทองซอย15นะครับอยู่บ้านเลขที่บอกบ้านมาด้วยนะครับ 99/209 เนี่ยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแจ้งมาว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็มาสำรวจนะครับในพื้นที่ซอยนะครับของหมู่บ้านนักกีฬาตรงนั้นก็หนักเหมือนกันเพราะว่าช่างภาพของ ABT ก็อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาต้องมานอนสถานีในขนของมาแต่ว่าของคุณณพิสาเนี่ยคุณพ่ออยู่ที่นั่นยังออกมาไม่ได้ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากณเวลานี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวทีม NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราประสานต่อนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาไม่เชิงร้องเรียนหรอกเป็นขอความช่วยเหลือเข้ามานะ
1: ครับ
0: คือหลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีน้ำไหลผ่านแล้วก็การเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลำบากยังมีอีกหลายพื้นที่ในส่วนของการแจ้งเข้ามาหรือว่าในส่วนของ Facebook เองก็จะเห็นนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหมีผู้สูงอายุมีคนแก่ติดอยู่ในตึกแล้วคือบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านต่อให้บอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมาเถอะบางทีไม่ยอมออก
1: เป็นห่วงบ้าน
0: ห่วงบ้านกลัวบ้านเสียหายมีใครจะดูแลบ้านกลัวเข้าของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีลำบากเหมือนกันนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะครับ
1: ครับโดยทางกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค
0: ครับ
1: เพื่อมาทำถุงยังชีพนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับทางกทม.เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงถ้าห่วงบ้านไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเมื่อวานไปเยี่ยมก็ถามว่าห่วงบ้านไม่ออกมาใช่ไหมท่านก็ถามความสมัครใจเขาไม่ออกมาท่านก็ถามต่อว่ามีข้าวกินหรือยังนี่ถามต่อแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านไหนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากจะออกมาแล้วนะครับเขามีศูนย์พักพิงของกทม.ให้นะก
0: ็
1: ขอเชิญชวนประชาชนนะครับใครคนละไม้คนละมือนะครับมาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพนะหรือนำของมาบริจาคได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคหน้าจอเราเนี่ยสแกน QR code ได้นะครับ
0: ก็ไปสามารถดูได้ว่าศูนย์พักพิงแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยขึ้นมาแล้วของในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราประสบเหตุที่ไหนเราจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้างหรือว่าที่ไหนถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงบ้างนะครับอย่างนี่ที่ขึ้นมาอย่างเขตคลองสามวามีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับโรงเรียนวัดบัวแก้วหรือว่าเขตคันนายาก็ไปได้ที่โรงเรียนจินดาบำรุงเขตจตุจักรก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตดอนเมืองก็มีโรงเรียนพหลโยธินนะครับเขตทวีวัฒนาก็อย่างโรงเรียนคลองบางพรมเขตทุ่งครุก็ไปได้ที่โรงเรียนบางมดนะครับส่วนบางเขตก็มีโรงเรียนประชาภิบาลอาคารพุทธวิชาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางกะปิไปที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วก็เขตบางซื่อครับมีโรงเรียนวัดประดู่ธรรมประชาธิปัตย์นะครับก็สามารถไปได้นี่ก็หลายๆพื้นที่ที่ขึ้นมาใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code เข้าไปดูในพื้นที่ได้หรือจริงๆแล้วใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเมื่อวานนี้เขาจะมีขึ้นมาให้หมดเลยนะว่าที่ไหนสามารถไปที่ไหน

0: ได้บ้างครับนี่ขึ้นค้างไว้ให้นะครับสำหรับ QR code สแกนเข้าไปดูศูนย์พักพิงต่างๆว่าในกรณีที่เรายังไม่สามารถเข้าบ้านได้เราจะไปพึ่งพิงที่ไหนได้บ้างนะครับส่วนถุงยังชีพใครที่มีความประสงค์อยากจะให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในการที่จะมารวบรวมทำเป็นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน้นย้ำว่าเป็นของที่ปรุงสุกและรับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าใช้ไม่ได้หรอกเสียงไฟดูดอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทานได้เลยง่ายๆปลากระป๋องข้าวพร้อมทานอาหารพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มกระดาษนะครับถุงดำนะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับหรือขนมที่มันรับประทานง่ายๆอย่างแครกเกอร์คุกกี้ที่มันสามารถทานและอิ่มท้องได้นะอาจจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับใครที่มีความประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือก็ไปได้ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนี่เองนะครับหรือโทรไปที่หมายเลข0816112875นะครับแล้วก็0954957960นะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปทำถุงยังชีพนะครับก็สามารถส่งกันไปได้ครับ
1: ครับนี่ก็รวมน้ำจิตน้ำใจคนกทมนะครับว่าท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้กับทีมกทมเรามีศูนย์ที่รับพักพิงนะครับรวมไปถึงจัดทำถุงยังชีพต่างๆนะครับของจำเป็นก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานพอสมควรแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
0: คุณชาญชัยสุภวีรักุลนะครับหรือว่าพี่เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับไปลงพื้นที่ในบริเวณเขตคลองจันทน์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
1: ครับพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่มากี่วันแล้วครับสภาพพื้นที่เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับในส่วนของพื้นที่คลองจันทน์นะครับลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอน 3:30 นนะครับต้องบอกก่อนว่าทีมมาจากจังหวัดสระแก้วครับขอทีมมาทางโน้นนะครับผมอยู่ที่โน้น3วันแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่กรุงเทพครับผม
1: ครับพี่เต้สภาพพื้นที่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยู่อย่างไรกินอย่างไรความทุกข์ความร้อนความเดือดความร้อนเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยอะไรไปแล้วบ้างครับ
2: เมื่อคืนจากที่เข้าพื้นที่นะครับระดับน้ำนะครับประมาณเอวครับเราต้องใช้รถยกสูงครับลากเรือเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราไปได้แค่น้ำแค่เอวแล้วเราก็ใช้เจ็ตสกีครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนนะครับพอดีเมื่อคืนผมเข้าไปในโซนของแฟด17 18 19 20นะครับซึ่งก็เข้าไปเมื่อตอน 3:30 ก็มีชาวบ้านบนแฟดนะครับโบกธงแดงตะโกนขอความช่วยเหลืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณหาดใหญ่อ่ะครับ
1: โอ้โหครับตอนเช้าเป็นไงครับน้ำลงบ้างมั้ยครับ
2: ตอนเช้าน้ำลงนิดนึงอะครับซึ่งภาพเมื่อคืนที่เราเข้านะครับก็เราได้เนื่องจากความเดือดร้อนนะครับมันมากตอนนี้เราก็เลยเข้าไปคุยแต่ละตึกนะครับจำนวนที่พูด17 18 19 20นะครับก็คือเรามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแฟดละ350เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเข้าไปอีกนะครับ
1: ครับ
2: เอาไปช่วยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารมันมีที่เราหน่วยงานที่จัดพื้นที่แจกให้เป็นอาหารพร้อมทานแล้วมันเป็นปรุงสุกพร้อมทานนะครับแต่ว่าของมูลนิธิเป็นอาหารพร้อมทานก็คือมันสามารถเก็บไว้ทานมื้ออื่นในกรณีไฟดับฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือมันสามารถทานได้เลยนะครับมันเป็นข้าวสวยปรุงสุกแล้วไม่ใช่ครับข้าวสวยนึ่งสุกแล้วก็มีอับกับนะครับมันจะเป็น3เมนูนะที่ทําให้ของทีมครับของมูลนิธินี่ก็ทํากะเพราเป็นฮาลาลเป็นไก่กระเทียมกะเพราไก่พะโล้ไข่ครับเป็น3เมนูใน1ชุดเมื่อวานแจกไปทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมด 1,400 ชุดครับผม
0: ครับผมอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคใหญ่ที่ในการนำอาหารหรือว่านำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี้อุปสรรคคืออะไรครับ
2: อุปสรรคก็คือรถที่จอดเสียขวางทางเข้าทั้งหมดเรือไม่สามารถเข้าได
1: ้
2: เรือเข้าไม่ได้แล้วก็รถขวางทางรถเข้าครับคือน้ำมันลึกเสร็จแล้วรถก็เสีย

0: แล้วพอเราเข้าไปถึงน้ำมิดคออ่ะต้องบอกว่าตรงที่ผมอยู่มันคือลึกโซนนั้นลึกจริงๆนะครับแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆทยอยเข้าคือต้องหาทางเจาะแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าพอดีเราเจอจิตอาสาที่เป็นน้องที่มาช่วยกันเขาก็เอาเป็นกระมังนะครับมาช่วยทอยไปทีละหน่อยเพราะว่าเรือมันเข้าไม่ได้ครับ
1: ครับในพื้นที่เองก็เห็นความยากลำบากตามภาพที่คุณเต้ส่งมาเนี่ยโอ้โหน้ำระดับอกระดับเอวนะครับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีจิตอาสามาช่วยด้วยไหมครับหรือว่าในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบภัยมาระดมกำลังช่วยกับมูลนิธิของเราบ้างไหมครับ
0: ครับในส่วนตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างครับที่ประสบภัยน้อยกว่าแต่ว่ายินดีที่จะมาช่วยเมื่อคืนนี้มากัน10 กว่าคนดีใจมากคือทุกคนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือคนแล้วก็บอกว่าผมเข้าไปดูตรงนี้นะตรงนี้ขาดเท่านี้ขาดเท่านี้คือทุกคนเห็นความร่วมมือของแต่ละคนแล้วก็ผู้ประสบภัยคือทุกคนก็ยอมรับคนละหนึ่งก่อนคือถ้าไม่งั้นเราแจกเยอะมันจะไม่พอเราก็ต้องอาจจะดำรงชีพเพื่อจะอยู่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ดีครับ
2: ในภาวะวิกฤตเรายังเห็นภาพความประทับใจใน
0: คือความประทับใจหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันพื้นที่ที่น้ำสูงยากแล้วบางคนครับความคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยแต่เนี้ยผมต้องเรียนอย่างนี้เนาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อความต้องการสูงอาหารเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงแต่ว่าสมมติว่าผมเอาเรือมาลงปากซอยใครที่อยู่ใกล้กว่าคนนั้นจะได้คนที่อยู่ไกลจะอาจจะได้น้อยหรือไม่ถึงซึ่งทางทีมเข้าใจเลยว่ามูลนิธิสั่งมาว่าให้ลงพื้นที่ของที่พื้นที่น้ำลึกผมก็เลยไปไล่มาจากข้างในแจกจากข้างในมาข้างนอกเพื่อที่จะให้ข้างในเขาได้รับเท่าเทียมกับข้างนอกครับ
2: คือ
0: เป็นการแชร์ลิงความทุกข์เนาะแล้วเมื่อคืนเราก็เจอกับผู้ป่วยติดเตียงนะเป็นหญิง79แล้วก็72 ปี
2: อ
0: ันนี้อยู่ที่สัตว์20เนี่ยเราก็โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นสงสารนะเนาะตอนแรกก็ไฟดับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลยขออนุญาตเชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน2 ถุงมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
1: ครับครับพี่เต้วันนี้ลงพื้นที่อีกไหมครับลงพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับจากการประสานต่อนะครับเมื่อวานเราไป17 18 19 20เราจะเข้าลึกกว่านี้ครับจะเป็นตั้งแต่20จนถึง27ครับผ
2: ม
0: ด้านในลึกสุดเลยครับจะได้เรือครับ
2: ครับเป็นพื้นที่ใหญ่จริงๆไล่ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่เต้บอกว่าก่อนจะมาณจุดนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วมาแล้วด้วยที่สระแก้วเป็นไงบ้างครับ
0: ที่สระแก้วต้องบอกเลยว่าตัวเมืองหนักครับหนักเลยครับเพราะว่าน้ำตัดถนนเส้น33เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วพอดีผมอ่ะคือเข้าก่อนตั้งแต่วันที่เข้าก่อนประมาณ3วันคือวันที่22เข้าก่อนละหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยเข้าออกไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวอยู่ข้อดีคือเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่ 2,500 ชุด
2: ครับ
0: กับถุงยังชีพอยู่100ถุงก็เลยสามารถที่จะบรรเทาเรื่องอาหารได้แล้วคือเราต้องบอกก่อนเวลาเกิดอุทกภัยอ่ะเราต้องทำการช่วยเหลือก่อนหลังจากช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของการบรรเทาทุกข์กันเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานติดไปกับทีมเสมอแล้วก็มีเรื่องของขวัญและกำลังใจก็เป็นถุงยังที่พระราชทานซึ่งในถุงยังที่พระราชทานน่ะก็จะมีอาหารหรือสิ่งจำเป็น18รายการที่จำเป็นสำหรับในกรณีภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือโดนตัดน้ำตัดไฟแน่นอนในนั้นก็จะมีเรื่องของไฟฉายยากันยุงส่วนอื่นๆมีมากไปไฟแช็กมีทุกอย่างเลยก็สามารถดำรงชีพได้3มื้อ
2: ครับครับ
0: อันนี้คือเป็นส่วนที่เราลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนเมื่อกี้อยู่อำเภอเมืองก็เป็นของอำเภออารันอารันนี่น้ำก็จะรับต่อจากอำเภอเมืองไปอารันเขาก็ท่วมทั่วถึงจริงๆครับตรงนี
1: ้นี่โอ้โหระดับหลังคาเลยน้ำป่าใช่ไหมครับที่สระแก้ว
0: เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเกินความจุของเขื่อนปล่อยไปที่วันละ18 ล้านตอนแรกระบาย10 ล้านก็เพิ่มเป็น18 ล้านตอนนี้น้ำมันเยอะมันก็ล้นหลากไปเรื่อยๆก็กระทบหลายอำเภอครับอำเภอเขาชะกันอันนั้นก็หนัก

0: และที่มีเขาจระเข้สุดนะครับ
1: ครับครับส่วนที่นครนายกเป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ไปครับ
0: นครนายกลงอยู่ตรงแถวนาดีครับสันติกาอะไรเงี้ยลงอยู่โซนโน้นก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพตรงโน้นนะครับก็เคลียร์คือมันเป็นลำน้ำที่มันล้นขึ้นมาสูงตอนนี้ตรงนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับ
2: ครับ
0: นิดนึงแล้วก็ตรงหนักเมื่อวานเลยสักแก้วเมื่อวานถอนทีมจากสักแก้ววิ่งมาที่กระบินกะว่าจะวิ่งเส้น3/4แล้วตัดมาหาที่เราอยู่ที่ของจันแต่ว่าปัญหาคือน้ำท่วมตัดสูงเมื่อวานรถของทีมจมน้ำไป1,000โดนกระแสน้ำพัดมีหลังคานะครับความสูงน่าจะ2 เมตรครั้งนั้นเสียรถไป1 คันยังไม่ไปกู้เอาก็เลยทิ้งรถไปก่อนแล้วเราก็ดำเนินการเข้ากรุงเทพเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไปที่หลังครับผม
2: ครับผมจากพื้นที่ตรงนี้ยังมีรายงานเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างกาญจนบุรีระยองหรือเรายังมีแผนแนวทางที่เตรียมให้การช่วยเหลือในพื้นที่อื่นต่อด้วยไหมครับ
0: ในของพื้นที่กาญจนบุรีต้องเรียนว่าโดยปกติของกาญจนบุรีเนี่ยเป็นที่เป็นเขานะครับ
2: ครับ
0: เวลาน้ำเขาลงอ่ะเขาจะลงเถื่อนซะส่วนมากหรือไม่งั้นก็ลงที่แควเล็กแควน้อยอะไรเงี้ยแควใหญ่แควน้อยเขาจะไม่ค่อยได้กระทบกับบ้านเรือนเท่าไหร่ครับมันจะไม่เหมือนชุมชนเมืองครับผม
1: ครับหากประชาชนอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานของพี่เต้หรือทางทีมของมูลนิธิสามารถช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างครับ
0: คือสามารถจะผมไม่แน่ใจว่ามี QR code ขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสนับสนุนได้จากช่องทางของมูลนิธินะครับทุกช่องทางได้นะครับสามารถสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2 เท่าครับผม
1: ครับส่งกำลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทำงานลุล่วงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นะครับนี่เป็นโอ้โหพลังนะในการลงพื้นที่ไปทั้งสักแก้วนครนายกไปเสียรถที่กบิลบุรีแล้วเข้ามากรุงเทพคลองจันทน
2: ์กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะครับก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อย่างที่คุณเต้บอกว่าในวิกฤตยังเห็นภาพความประทับใจ
1: ใน
2: การที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการแก่งแย่งอาหารเครื่องดื่
1: ม
2: คือให้เขาก่อนใครที่ประสบหนักกว่าหรือว่ามีผู้ป่วยก็แบ่งกันให้เขาให้ได้ทั่วถึงส่วนในวันนี้ใครที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเขตพื้นที่อาคาร20ขึ้นไปอย่างที่คุณเต้บอกว่าวันนี้ก็คงจะเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือแล้วยังเข้าไปไม่ถึง
1: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนี่หน้าจอเราขึ้นให้แล้วนะครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีนะครับช่องทางในการสนับสนุนรับเงินบริจาคด้วยสิ่งของต่างๆด้วยและก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือว่าใครที่เห็นหน้างานเห็นทีมงานใส่ชุดเขามีชื่อชัดเจนนะครับกำลังทำงานอยู่ไปส่งกำลังใจได้ไปร่วมแรงได้ไปยกของไปแสดงน้ำใจไปส่งกำลังใจไปขอบคุณอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ากำลังใจคนทำงานสำคัญมากๆส่วนใครที่อาจจะเดินทางไม่ได้นี่ครับขึ้นหน้าจอ QR code ทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับบัญชีธนาคารมีพร้อมแล้วก็พร้อมเพย์ QR code มีพร้อมด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยโทรสอบถามได้เหมือนกันเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ02-054-6546นะครับ
2: ครับ
1: นี่ครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับ
2: แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่2โดยสำนักงานชลประทานที่9โครงการชลประทานระยองครับก็ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับปัจจุบันตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ24 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่114% ของความจุทั้งหมดก็กำลังมีการจะต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขออภัยนะครับเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือเป็นริเวอร์เอาท์เล็ตนะครับในอัตราประมาณ6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ก็อย่างตำบลทุ่งควายกินนะครับตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาตำบลคลองปูนบริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนหลบขึ้นที่สูงนะครับใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโครงการชลประทานระยองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะคอยแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดนะครับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดประกาศโครงการชลประทานระยองตามที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอยแจ้งเตือนมารายการของเราใครที่แจ้งเตือนมาเราก็จะคอยบอกพี่น้องประชาชน
1: อัปเดตตลอด
2: แล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงบางทีอย่าดื
1: ้อ
2: คำว่าอย่าดื้อก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วเวลาที่เขาระบายผันน้ำออกเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเราประสบเหตุแน่นอนหลบก่อนหลีกก่อนอะไรที่เอาชีวิตตัวเองรอดได้หรือว่าสิ่งของสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้พ้นน้ำก่อน
1: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าที่ระยองเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นตามที่พี่โก้ได้อธิบายไปว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคันขอบที่บ่อขอบสปิลเวย์นะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองนะครับมีข่าวออกมาว่าแตกแต่ว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านได้ชี้แจงในรายละเอียดถ้อยแถลงแล้วว่าเป็นการทรุดตัวนะครับในบางจุดนะครับไล่เรียงตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงานเข้ามาว่านะครับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่ที่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันขอบสปิลเวย์เนี่ยเป็นพื้นปูนเกิดการทรุดตัวก็เลยทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ครับมวลน้ำในอ่างเนี่ยมีการซึมทะลักออกมาตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีการแจ้งเตือนจากอบต.นะครับว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แตกเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกเราเห็นถ้าเขื่อนแตกนี่มันจะมาไม่อยู่มาไม่ทันมาเอาไม่ทันเลยครับแต่อันนี้ก็คือมีการซุดตัวแล้วน้ำมันไหลเข้าตรงหูสปิลเวย์เนี่ยอบต.ทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งเตือนอพยพแต่อันนี้ดีแล้วนะครับคือเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่ากำลังจะแตกคำนี้ก็คือสำคัญเลยแต่ไม่ได้ให้เกิดการตื่นตระหนกก็เตือนให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนไม่งั้นเดี๋ยวคุณโก้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าไม่เตือนลักษณะนี้เหมือนว่าจะดื้อหรือเปล่
2: าน
1: ะครับดังนั้นแล้วอพยพไปเร็วที่สุดและที่วัดที่นั่นก็มีการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วทางอบต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับโอ้เกิดจากน้ำที่เป็นน้ำฝนตกเข้ามาอย่างหนัก
2: กัดเซาะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็มีการกัดเซาะพอน้ำมันปริ่มปริ่มแล้วมันกัดเซาะทำให้ตรงหูสปิลเวย์เนี่ยมันซุดตัวนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกมาตามช่องระบายก็ตรงนี้แหละครับทำให้มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทั้งจากอบต.ทุ่งควายกินทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองของกรมประชาสัมพันธ์ของเราให้มีการอพยพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะคนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นที่อำเภอเขาชะเมาตำบลคุทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลดองดินของอำเภอแกลงนะครับก็ฝากเตือนแต่ก็อัปเดตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเตือนโดยตลอดเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ผมแล้วก็จากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดก็มีประกาศจากการรถไฟนะครับแจ้งปิดทางในช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุจากน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแซนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถ4ขบวนด้วยกันก็ในส่วนนี้ขอแจ้งตามที่ได้แจ้งสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้รถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแซครับระหว่างท่ากิเลนไปยังน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงก็ทำให้มีน้ำไปจนถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแซนะครับเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวมอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันก็ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสามกระบวนด้วยกันนะครับก็คือเที่ยวไปขบวนแรกเป็นขบวนรถท้องถิ่นธรรมดาที่260นะครับ

0: เป็นขบวนที่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งขบวนเป็นขบวนรถธรรมดาสาย258ครับน้ำตกมายังธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนถึงธนบุรีนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่มีการซื้อบัตรเอาไว้ก็สามารถไปแจ้งขอคืนได้นะครับในการที่จะลดผลกระทบในการเดินทางในครั้งนี้ส่วนการรถไฟเองก็ต้องขออภัยครับในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ผู้โดยสารได้ติดตามประกาศข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนใครที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับล่าสุดนะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเขาแจ้งเตือนเส้นทางนะครับจากท่าน้ำปากเกร็ดตรงขึ้นมาแถวถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ถนนใหญ่นะครับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์นั้นสามารถสัญจรได้นะครับแต่นะครับต้องสัญจรอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็เหลืออยู่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถนนใหญ่สามารถเริ่มสัญจรได้แล้วสภ.ปากเกร็ดแจ้งเข้ามาแต่ว่าตามซอกซอยนะครับยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองธานีแต่ว่าแม้น้ำลดแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะมีสิ่งของที่ตกค้างอยู่บนถนนนะครับอาจจะยังทำความสะอาดไม่ทันหรือแม้แต่อาจจะมีรถที่จอดเสียอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เป็นความห่วงใยจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีฝากแจ้งเข้ามาครับ
0: ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการแจ้งเป็นเขตภัยพิบัติสำหรับ4พื้นที่ของนนทบุรี
1: ครับ
0: เกร็ดอำเภอเมืองแจ้งวัฒนะในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณหน้าสันทันแจ้งวัฒนะนะครับหรือบริเวณงามวงวานฝั่งด้านเดมองามวงวานเนี่ยในซอยตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอดนะคร
1: ับ
0: เพราะมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำในส่วนของบางใหญ่เองก็เวลาท่วมเนี่ยมันจะมีฝั่งติดคลองที่จะท่วมหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นไม่ได้ท่วมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เริ่มสัญจรได้บ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็รถเล็กเนี่ยเน้นย้ำว่าลดการเดินทางก่อน
1: นะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หลายคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ามีการประกาศภัยพิบัติพี่โก้อันนี้ชี้แจงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายจังหวัดมีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทั้งนครปฐมก็มีนะนะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนนทบุรีจังหวัดอื่นด้วยเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะทำไมประกาศอย่างนี้ชาวบ้านจะตกอก
0: ใจ
1: จะเป็นยังไงน้ำจะมาเหรอหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วการประกาศนั้นประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็กฎหมายเข้ามาถ้ามีอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติคนที่ประสบอุทกภัยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยานั่นคือทำความเข้าใจนะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้าใจด้วยว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอามาช่วยชาวบ้าน ในการดูแลเอาหนึ่งก็คือระดมสรรพกำลังมาช่วยคลี่คลายวิกฤตสองก็คือครับถ้าท่านประสบอุทกภัยประสบเหตุภัยพิบัติจริงๆมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับนี่เป็นข้อห่วงใยที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการแจ้งประกาศเลื่อนงานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเข้ามานะครับแจ้งเลื่อนการจัดงานโอท็อปนะครับโอท็อปที่จะจัดขึ้นเนี่ยดีไนซ์มาร์เก็ตนะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมนะก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปนะครับจาก28ถึง2ตุลาเป็น30กันยาถึง2ตุลาคมนะครับก็จัดอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับอันนี้แจ้งเข้ามาเผื่อใครจะเห็นแล้วแอบจะไปซื้อหาของต่างๆเหล่านี้นะครับโอท็อปก็เลื่อนการจัดงานด้วย
0: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำในทั้งประเทศนะครับที่ในส่วนของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนมีการช่วยเหลืออย่างไรการช่วยเหลือเป็นอย่างไรแล้วบ้างเรายังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบตลอดช่วงของรายการเราครับ
1: ครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับยังมีเกาะติดอยู่ตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนภาคเช้าวันนี้ผมและคุณโก้โคชพลพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมปทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทมจากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับพอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากนี้ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณแฟลตคลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก โดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ประสบภ
5: ั
4: ยอย
5: ู่
4: ก
5: ี่
4: ว
5: ัน
4: แล้วคะเน
5: ี่
4: ย
5: ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่น
4: ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานด้วย
5: ใช่
4: ตอนนี้ก็คือรอรถเมล
5: ์ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ
4: นานไหมคะใช้เวลา
5: โอ้นานมากเลย
4: ค่ะเมื่อวานก็รอ
5: เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
0: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
6: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองค์คาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมี

0: อย่างเนี่ยในกองเบประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
2: ใส่เยอะ
3: เลย
2: กำลังใจนะครับขอไปให้คนรวยด้วย
3: สามีตรงมาเลยเน
2: ี่
3: ย
2: โอ้
3: ไม่ต้องล
2: ง
3: มาจ้าไม่ต้องลงนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไฟอย่าเดินย่ำน้ำนะ
2: เดี๋ยวให้คนรวยด้วยนะ
3: ขอบคุณนายกแล้วก็ตีขิงด้วยแล้วก็ตีขิง
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค
5: ่
4: ะ
5: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
6: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขยังคงทำงานร่วมกันกับ
5: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
4: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด3หรือ4วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
1: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนแล้วก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
4: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทม.เนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทน์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทน์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
4: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทม.จึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม.1555ได้ทันทีค่ะ
7: ที่การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมี

0: บางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำต่างท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
2: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้ความระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะโดยเรือบรรทุกทรายต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการลากจูงผ่านสะพานจุฬามณีซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีลำน้ำแคบเป็นโค้งน้ำแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงซึ่งการลากจูงแต่ละครั้งจะมีเรือบรรทุกไม่เกิน3ลำแล้วก็ต้องมีเรือโยงท้ายล่องไปตามลำน้ำจนกว่าจะพ้น3แยกวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประกาศการเดินเรือของกรมเจ้าท่าขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองผงเพงค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนน้ำนั้นล้นแนวคันกั้นน้ำเข้าท่วมชุมชนหมู่4ประมาณ20หลังคาเรือนเบื้องต้นทางอบต.ผงเพงก็อำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ที่สัญจรผ่านจุดที่มีประชาชนมาอาศัยอยู่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมถนนนะคะทางด้านในนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงานตามข้อสั่งการ

0: น้ำออกมาด้านนอกหมู่บ้านขณะที่ล่าสุดค่ะทางจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงกฎระเบียบแล้วก็คำสั่งที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของเพื่อความปลอดภัยค่ะทางกรมชลประทานนะคะได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่าค่ะเมื่อช่วงเช้าในเวลาประมาณ 8:00 นที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 นครสวรรค์ในอัตรา 1,911 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังอีกที่อุทัยธานี368ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำไซฟโฟนะคะไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจึงอยู่ที่17เมตร44เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นค่ะจึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเวลา 10:00 นทยอยจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าชั่วโมงละประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะในฐานะผู้อำนวยการกลางเปิดเผยค่ะว่าทางกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะควบคุมผลกระทบในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปซึ่งการชะลอน้ำครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นไม่เกินระดับ17เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่งนอกขันกั้นน้ำในหลายพื้นที่อย่างในจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ในจังหวัดชัยนาทในหลายอำเภอที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์ซึ่งจุดสังเกตก็คือหากระดับน้ำไปแตะที่16เมตร80เซนติเมตรถึง16เมตร90เซนติเมตรจะเริ่มส่งผลกระทบค่ะต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนริมน้ำทันทีเบื้องต้นกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทแล้วก็ปภ.เขต16ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับจัดเตรียมรถปฏิบัติการเครื่องจักรกลแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วด้วยค่ะ
1: อีกจุดหนึ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์น้ำก็คือในพื้นที่ของภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจสอบกันค่ะ

การประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่หลายจุดทีเดียวค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีกระแสข่าวบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขากระจุกเนี่ยแตกนะคะแล้วก็เร่งอพยพพี่น้องประชาชนแต่ว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากโครงการชลประทานระยองบอกว่าอ่างไม่แตกแต่ว่าพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดค่ะทำให้มีการแชร์ข่าวกันว่าอ่างเนี่ยจะแตกแต่ว่าล่าสุดนะคะนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองเปิดเผยบอกว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นแต่ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่จะลดปัญหาเรื่องของการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
2: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
1: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
2: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองระโอกได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดครับเพื่อป้องกันทางการทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยมาจากปริมาณน้ำที่มากเกินความจุลำน้ำค่ะเพราะว่าศักยภาพในการรับน้ำของลำน้ำมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมา
1: ปริมาณน้ำมาความจุลำน้ำนะครับมันมีแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับที่ระบายไอ้ที่น้ำที่ท่วมล้นตลิ่งแต่พอล้นตลิ่งซ้ายขวามันก็จะแผ่ออกไปนะครับเพราะว่าศักยภาพการรับน้ำของลำน้ำเนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมาซึ่งส่วนหนึ่งตอนนี้ที่อ่างเก็บน้ำหลักๆเลยนะครับที่ในแม่น้ำประแสที่รับน้ำอยู่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันก็คือมีอ่างเก็บน้ำคลองระโอกส่วนหนึ่งเราระบายน้ำลงที่อ่างระโอกและอีกน้ำส่วนหนึ่งก็คือระบายมาจากฐานเก็บน้ำประแสครับอำเภอวังกลับครับ
3: สำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางค่ะมีความจุน้ำประมาณ22ลูกบาศก์เมตรตั้งอยู่พื้นที่รอยต่อ3ตำบลด้วยการประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองส่วนที่ถนน

0: สายกระแสบนอู่ทองหมู่ที่1ตำบลกระแสบนเชื่อมต่อตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองบริเวณคอสะพานฝั่งตำบลกระแสบนค่ะถูกน้ำกัดเซาะรถนั้นไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะทางอบต.กระแสบนก็สั่งปิดเส้นทางห้ามผ่านโดยนายไตรภพวงไตรรัตน์ค่ะผู้ราชการจังหวัดระยองนายอานนท์วงแย้มนายอำเภอแกลงก็ลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลบ้านนาที่สำนักเทศบาลตำบลบ้านนา
1: แต่ว่าขังบ้านเรือนประชาชนและก็ถนนหลายสายจะต้องปิดการจราจรแล้วก็ยังพบด้วยว่าอพยพประชาชนที่ติดค้างภายในมาไว้อย่างที่ปลอดภัยและที่บริเวณถนนหนองมหาดหลังห้างแมคโครระยองค่ะก็ถูกน้ำท่วมสูงระดับน้ำเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรและที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตาน้ำเอ่อเข้าท่วมระดับน้ำเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรค่ะทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการขายของเนี่ยนะคะก็เดินทางกันด้วยยากลำบากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเชิงเนินที่บริเวณถนนบายพาสสาย36หน้าห้างแมคโครแล้วก็สี่แยกบ้านดอนค่ะรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินก็ได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือนบริเวณสี่แยกเกาะลอยตำบลน้ำคอกเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยรอบโดยบริเวณหลังห้างบิ๊กซีระยองชุมชนเทศบาลตำบลน้ำคอกนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุธก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกัน
0: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะหลังจากที่มีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนนะคะซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว2แห่งด้วยกันก็คือที่โรงเรียนบ้านป่าแดงแล้วก็วัดหนองบัวรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ200คนค่ะพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องนอนทีมกู้ชีพคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงขณะที่ชาวบ้านค่ะก็บอกว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ15ปีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องเร่งอพยพด่วนออกมาตัวเปล่าค่ะแต่ว่ายังคงมีกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
1: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตั้งแต่บ่ายของวันที่21กันยายนแล้วมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านพฤกษาพนารี30รถค่ะอพยพออกจากพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมายังศูนย์พักพิงวัดหนามแดง
0: ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินโดยหลายจุดตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนั้นยังคงติดอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี่เองมีกระแสข่าวลือในโซเชียลในการล่าสุดกันในพื้นที่กับคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะค่ะนายกองค์การบริหาร
1: ที่เกิดขึ้นสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามในเบื้องต้นนะคะอย่างใดแต่ว่ามีการชำรุดนะคะ อยู่ที่บริเวณรับน้ำนะคะสิ่งที่เส้นทางน้ำจะเดินทางต่อไปก็คือที่คลองระโอกก็ต้องไปดูกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยศักยภาพของการรับน้ำที่คลองระโอกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ว่าในพื้นที่โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพแล้วนะคะตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีข่าวออกมาทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าอ่างเนี่ยมีการแตกแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ข้อเท็จจริงตอนช่วงเช้าประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเรากลัวว่ามันจะแตกเพราะว่ามันมีน้ำทะลักออกมาทางช่องสปริงเวย์นะครับ
1: ค่ะ
2: มันไม่ใช่แนวสันเขื่อนนะครับเราเลยทำการอพยพให้ฝั่งผู้คนอพยพออกนอกพื้นที่นะครับ
0: ค่ะก็คือว่าสปิลเวย์เนี่ยมีการชำรุดตรงหูสปิลเวย์ทำให้น้ำสามารถที่จะทะลักเข้ามาได้ใช่ไหมคะ
2: ทะลักออกครับ
0: ค่ะแต่ว่ายืนยันว่าอ่างไม่ได้แตก
2: ไม่ได้แตกครับทุกคนตอนนี้ยืนยันได้ไม่แตกแล้วเราก็ทางจุลประธานกับทางจังหวัดท่านผู้ว่าได้ทำทางการมาร่วมกับบูรณาการร่วมกันตอนนี้เราทำการซ่อมแล้ว

0: ครับ
1: แล้วทำการอุดฝังชิดปลายแล้วก็ทำมีการอุดบริเวณแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดอ่ะนะครับ
2: ค่ะแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดเนี่ยระยะทางเนี่ยเยอะไหมคะเพราะดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรแล้วก็จะสามารถซ่อมแซมได้ภายในวันนี้ไหมคะ
1: ตอนนี้ใกล้เคียงแล้วครับตอนนี้ก็ดำเนินการกันไปน่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่ามีการอพยพพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลไหนบ้างคะ
1: ก็ของผมเองในส่วนของตำบลทุ่งกินเนี่ยนะครับก็มีอยู่13หมู่บ้านนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็รวมบวกกับรวมเขตเทศบาลด้วยแล้วก็แต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยเราทำการขนย้ายคนออกมาเนี่ยประมาณ2วันแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันก็ติดอยู่บางส่วนที่เขายังไม่ยอมออกมากันนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือว่าเราไปตามเก็บเอาคนที่ยังติดค้างอยู่เนื่องจากเราขาดแคลนเรื่องเรือนะครับเพราะปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันลำบากนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วครับ
2: ค่ะคือที่จะ
1: คุมกันได้แล้ว
2: ค่ะที่จะต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็สถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากการที่แนวสปริงเวย์ที่มีการชำรุดหรือเปล่าหรือว่ามาจากปริมาณฝนด้วยหลักๆและเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: หลักมันจะเกิดไปจากแบบปริมาณน้ำฝนนะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วเวลาน้ำฝนซึ่งตกสะสมมากันทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็เป็นระดับที่สูงที่สุดที่ทางตำบลหรือว่าทางอำเภอแกงเนี่ยเคยท่วมเมื่อปี54นะครับแล้วก็พอช่วงเช้าเนี่ยสปริงเวย์ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากสปริงเวย์ช่องที่ลงมาเนี่ยน้ำอยู่ประมาณ5ล้านคิว
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ในความจุของอ่างเนี่ยเราจุได้20ล้านคิว
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุมหลังจากที่เราได้มีการทำการซ่อมแล้วก็อุดรอยรั่วไอ้บริเวณสปริงเวย์แล้วเนี่ยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เหลือแค่อพยพคนที่เขายังติดค้างอยู่ในบ้านนะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเขาเยอะยังค่อนข้างสูงอยู
3: ่ค่ะท่านนายกประเมินสถานการณ์จากนี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างคะหน้างานตอนนี้มีฝนตกลงมาบ้างไหมคะ
1: ช่วงเช้าตกครับช่วงเช้าตกอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้แรงละแต่มองดูไม่รู้มันก็ตั้งเขาอีกแล้วเหมือนกัน
3: คือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ซ้ำอีกสถานการณ์ตอนนี้ประกอบกับความคืบหน้าในการซ่อมแซมสปิลเวย์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะในพื้นที
1: ่ครับผมถ้าไม่มีปริมาณน้ำมาเพิ่มนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เรากังวลอยู่ทีแรกเรากลัวปริมาณน้ำจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยถ้ามันทะลักมาเนี่ยอันนั้นคือวิกฤตแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้บริเวณสปริงเวย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกรมชลประทานท่านผู้ว่าแล้วก็หลายหน่วยงานก็เข้าไปดูแลกันอยู่นะครับเราก็ทำการซ่อมกันละ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานข่าวทางกรมชลประทานบอกนะคะว่าน้ำที่ล้นมาจากสปริงเวย์เนี่ยนะคะมันจะไหลลงที่คลองระโอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจุดที่จะเป็นการรับน้ำก็คือที่คลองระโอกนั่นเองณปัจจุบันเนี่ยที่คลองระโอกเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากน้อยแค่ไหนและน่ากังวลไหมคะ
1: ตอนนี้นะครับก็จากที่ดูในพื้นที่เนี่ยก็ยังพอรับได้นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำของเราเนี่ยเราจะระบายลงไปสู่ทะเลนะครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าประกอบกับช่วงตอนช่วงน้ำทะเลลงเนี่ยมันเราก็จะระบายได้เร็วขึ้น
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แสดงว่าในเบื้องต้นยังไม่น่ากังวลนะคะยังสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งฝนแล้วก็การระบายน้ำในส่วนของน้ำที่มันล้นออกมาจากสปริงเวย์อะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็คิดว่าก็น่าจะพอรับได้กันอยู่แล้วครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือเอาเคลื่อนย้ายคนที่ติดค้างอยู่ออกมาในพื้นที่ให้เขาปลอดภัยก่อน

0: เรามีศูนย์เราก็ทำศูนย์พักพิงไว้ให้เขาชั่วคราวนะครับ
1: ค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ตอนนี้มีจุดอพยพพี่น้องประชาชนตรงจุดไหนบ้างคะท่านนายกคะ
0: มีที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โรงเรียนชำนาญ
1: ชำนาญสามัคคีวิทยาใช่ไหมคะเป็นจุดอพยพ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วัดเนินสมบูรณ
2: ์ค่ะรองรับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ตอนนี้ทั้ง20เนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ตอนนี้ประมาณ600-700คนแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งสามารถที่จะรองรับเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
0: พอครับพอยังพออยู่เพราะเรายังมีจุดที่ว่าตรงชำนาญเนี่ยเราโรงเรียนก็ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ยังพอครับยังพออยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยนะครับเราก็กำลังเตรียมช่วยๆกันอยู่มีหลายคนก็มาช่วยๆกันครับ
2: ค่ะค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกในพื้นที่ของตะวันออกโดยเฉพาะทางจังหวัดระยองเองถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะหนักมากกว่านี้คือฝนตกเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามีการเตรียมแผนรองรับในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: ตอนนี้เราก็ตอนนี้ถ้าเราอพยพคนออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอให้น้ำมันลงอ่ะอย่างเพราะทางอื่นมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกันละครับ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ตอนนี้เราเป็นห่วงห่วงประชาชนมากกว่านะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: เพื่อนให้เขาออกจากในจุดเขตของเขาในบ้านของเขาเพราะว่าบางหลังคาเรือนในท่วมเกือบถึงหลังคา
1: ค่ะ
0: บางหมู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะขอบคุณ
0: ครับผม
1: ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะเรื่องของสถานการณ์ที่บริเวณในพื้นที่ตอนนี้ก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นไม่ได้แตกอย่างที่มีข่าวลือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักในพื้นที่ก็คือการเร่งอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นออกมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะท่านให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกไม่ได้แตกอย่างที่ลือกัน
2: ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวสปริงเบย์ที่ชำรุดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในพื้นที่แห่งนี้ก็คือปริมาณฝนนั่นเองแล้วก็การชำรุดของแนวสปริงเบย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลนะคะจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสทนช.ก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนกรณีที่อ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยนะคะก็บอกว่าส่วนที่เป็นกำแพงคอนกรีตพังค่ะเพราะว่าน้ำล้นเนี่ยสูงแล้วก็ไปกัดเซาะกระดินด้านข้างหรือว่าเรียกกันว่าหูสปิลที่บริเวณฝั่งขวาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีอันตรายมากเพราะว่าเขื่อนดินเนี่ยไม่ได้ถูกกัดเซาะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็อยู่ระหว่างในการพิจารณาแก้ไขนะคะแล้วก็มีการลดการกัดเซาะแล้วก็เร่งระบายน้ําให้อยู่ในระดับที่การกักเก็บโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่าณขณะนี้ที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่จากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินก็บอกว่าก็ได้มีการอพยพสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกและการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ซึ่งของสภาพอากาศนั้นยังคงแน่นอนเอาไว้ใจไม่ได้เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะ13จังหวัดบ่ายนี้เนี่ยให้เตรียม
2: ก็คือระบบประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยหยุดชะงักกระทบต่อครัวเรือนจำนวนมากนายพลพีจึงเร่งสั่งการให้แก้ไขระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ก็มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่น่าเป็นที่กังวลมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลงไปที่เทศบาลปักช่องเพื่อไปดูว่าผลกระทบจากน้ำท่วม 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตามรายงานของพี่น้องประชาชนที่บอกมาตอนนี้คือประปาภูมิภาคนั้นไม่ไหล
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่น้ำอาจจะสูงกว่าไอ้ตัวไดโวหรือว่าเครื่องกรองน้ำหรือว่าไอ้ตัวที่เราต้องส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เข้าถึงการใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือนก็จะสั่งการให้วันนี้สามารถให้ใช้ได้นะครับ
1: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนเร่งเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือขณะที่ทางด้านเพจประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดนครราชสีมานะคะก็แชร์ภาพข่าวจากเพจปากช่องไทม์ระบุค่ะช่วง8โมงเช้า30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากลงมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำตะคองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่บ้านโป่งประทุนเกษตรตำบลปากช่องประชาชนนั้นเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนพื้นที่เขตเมืองปากช่องตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะทั้งชุมชนราชประชากองวัคซีนสะพานดำซอยโรงสูบสะพานขาวหนองสาหร่ายแล้วก็จันทึกนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำตะคองเนื่องจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนระดับน้ำเช้านี้นั้นอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรส่วนระดับน้ำที่บ้านคลองเพนท่ามะปรางสะพานหลังวัดหมูสีระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงเช่นเดียวกันรวมถึงที่ตำบลขนงพระน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังคงสูงอยู่ค่ะอยู่ที่1เมตร70เซนติเมตรขณะเดียวกันค่ะน้ำป่าเขาใหญ่ก็ยังคงไหลหลากลงมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนคาเฟ่รีสอร์ทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมลำตะคองแต่ว่าถนนเส้นหลักนะคะอย่างมิตรภาพปากช่องแล้วก็ถนนธนรัตน์เขาใหญ่ยังคงสัญจรได้ตามปกติไม่มีน้ำท่วมค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกพังถล่มเสียหายอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บค่ะทั้งนี้นะคะทางอุทยานสั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายทางกายภาพทันทีที่ระดับน้ำลดลงและปลอดภัยเพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะพิจารณาเปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้าออกเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่กันอย่างเทศบาลนครยะลาค่ะสอบตแล้วก็กองทัพบกเร่งระดมกำลังค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับเปิดช่องทางด่วนให้พี่น้องประชาชนเช็คสภาพอากาศแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ส่งความห่วงใยถึงประชาชนค่ะพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนโดยเทศบาลนครยะลาได้รวบรวมลิงก์ข้อมูลเรดาร์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในคลองไว้ให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ง่ายในหน้าเดียวเพื่อรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวชายแดนภาคใต้ที่อยู่ไกลบ้านหากประสบภัยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่สายด่วนสอบต.โทร1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมไรเดอร์ในกรุงเทพมหานครค่ะที่ช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยในพื้นที่เมืองหลวงด้วยขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพร้อมส่งแรงใจเป็นพิเศษค่ะให้กับผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤตนี้แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกค่ะได้จัดกำลังพลหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนครบทั้ง50เขตแล้วนะคะประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีค่ะ
1: ไปดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้นะคะล่าสุดทางตำรวจนครบาลก็ร่วมกับกทม.ระดมรถยก70คันค่ะเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะเป็นประธานปล่อยแถวรถยศที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66คันค่ะร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมค่ะจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่กว่า385คันพลตำรวจตรีทวัฒน์กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือว่ากีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวาง

0: บนถนนรวมถึงจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนค่ะนำรถนะคะเป็นรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกเอาไว้ด้วยค่ะเบื้องต้นก็จะนำรถเนี่ยไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือหาสถานที่ที่เหมาะสมค่ะโดยเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยส่วนกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์นำเจ็ตสกีมาขับอยู่บนถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมนะคะพลตำรวจตรีธวัชบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันค่ะก็เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาชนค่ะอย่านำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าต้องการนำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขอให้มีการประสานแล้วก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนค่ะ
1: ขณะนี้หลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็ลงพื้นที่ไปเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในย่านที่มีน้ำท่วมสูงค่ะอย่างเช่นที่เขตบางกะปิที่มีน้ำท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะแถวแถวแฟลตคลองจันทน์มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกก็ลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปร่วมกันบรรจุเข้ากล่องแล้วก็สิ่งของจำเป็นจากกูเม่มาร์เก็ตจำนวน 1,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนแฟลตคลองจันทน์ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมสูงแล้วก็เดินทางยากลำบากนอกจากนี้ค่ะเดอะมอลล์กรุ๊ปยังเปิดโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมชวนประชาชนค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านสภากาชาดไทยและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิก็แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวต่อเนื่องเป็นในวันนี้นะคะจากปัญหาน้ำท่วมสูงรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัยของพนักงานรวมไปถึงร้านค้าด้วยส่วนทางด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะรวมพลังส่งต่อทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมโดยนายวรพจน์จรัสเศรษฐศิริผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการก็นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเจ้าหน้าที่แผนกอาคารและยานยนต์แล้วก็อาสาสมัครบริการจัดถุงชุดยังชีพฉุกเฉินจำนวน500ชุดพร้อมกับมีการจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ค่ะบริเวณศาลเจ้าไต้หงกงหยกขาวเขตยานนาวาประกอบอาหารออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่แขะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งก็มีประชาชนนั้นพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
0: ส่วนโรงพยาบาลตำรวจนะคะรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดของกทม.ก็แจ้งเปิดให้บริการปกตินะคะในช่วงวันหยุด 28-29 กันยายนนี้ก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่กำหนดให้วันที่ 28-29 กันยายนนั้นเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยแจ้งนะคะว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เปิดให้บริการเฉพาะห้องกายภาพบำบัดแต่ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้อัตรากำลังการให้บริการลดลงก็อาจจะทำให้การบริการบางส่วนนั้นล่าช้าลงไปด้วยขณะที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งสถานะการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกทม.เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและเข้ารับบริการค่ะส่วนใหญ่เปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าอาจจะงดให้บริการบางแผนกหรือกรณีผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและมียาเพียงพอให้เลื่อนนัดหมายหรือใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลขณะเดียวกันก็มีบางแห่งนะคะที่ปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงโรงพยาบาลดอนเมืองก็ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมค่ะทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ประกาศของแต่ละโรงพยาบาลได้ผ่านทางเพจ Facebook สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่จุดระบายน้ำบริเวณใกล้กับ Market Village รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่จากนั้นค่ะก็เดินทางต่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงอบต.บางพลีใหญ่ซึ่งตรงนั้นก็มีประมาณ300คนจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุประมาณ100คนโอกาสนี้ก็ได้มอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มจำนวน100ชุดให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การระบายน้ำทำได้ยากโดยหากระบายน้ำในกรุงเทพมหานครออกทะเลน้ำก็จะมาสมทบกันในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเริ่มมีปัญหาขาดแคลนอาหารสดและวัตถุดิบประกอบอาหารจึงลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ชุมชนจตุรมิตรที่อยู่ใกล้กับศูนย์พักพิงอบต.บางพลีใหญ่เพื่อจะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วย
0: ทางด้านของกองทัพบกนะคะก็เร่งจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับมีการเปิดค่ายทหารรับฝากรถหากประชาชนเดือดร้อนค่ะก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในกทม.และหลายพื้นที่นะคะว่าณขณะนี้ค่ะกองทัพได้เร่งจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็นำรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดศูนย์พักพิงอพยพเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆตามที่มีการร้องขอและมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการนั้นกองทัพได้กระจายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือพร้อมกับเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดค่ายทหารรับฝากรถโดยจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดฝากได้เพื่อความปลอดภัยได้ฟรีรวมถึงการสนับสนุนภารกิจสนามบินสุวรรณภูมิหลังได้รับการประสานงานขอกำลังพลเพื่อช่วยขนย้ายกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีการตกค้าง
2: เราได้จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรถครัวสนามไปอยู่ในจุดที่เป็นที่พักศูนย์อพยพของพี่น้องประชาชนเกือบทุกจุดเฉพาะที่เขาร้องขอแล้วก็จำเป็นยกตัวอย่างเช่นที่ลาดกระบังแล้วก็ที่ของฉันแล้วก็มีที่อื่นอีกนะครับผมแล้วก็บริเวณปริมณฑลตั้งแต่สระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการฉะเชิงเทราเรามีพี่น้องเรามีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยไปช่วยในทุกพื้นที่ตามพื้นที่ที่เราแบ่งมอบตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกตรงไหนที่เป็นความเดือดร้อนสามารถติดต่อในหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะรับฝากนะของยานพาหนะทุกที่แล้วก็กำลังพลที่สนามบินเดี๋ยววันนี้ที่บริเวณสนามบินเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สนามบินทางทราบจากท่านทางการบินไทยแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวท่านประสานมาเรื่องกระเป๋าของนักเดินทางติดอยู่ที่บริเวณสายพานเป็นจำนวนมากนะครับไม่มีคนลำเลียงออกมาเราเดี๋ยวคงต้องไปช่วยกัน
1: สำหรับช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือนั้นนะคะแนะนำให้ประชาชนค่ะติดต่อผ่านผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ซึ่งก็จะมีผู้บังคับหน่วยทหารประจำอยู่ร่วมกับผู้อำนวยการเขตในอำเภอหรือว่าผู้ราชการจังหวัดเพื่อที่จะป้องกันความสับสนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถโทรศัพท์หาหน่วยทหารหรือว่าค่ายทหารที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดได้ทันทีทุกแห่งค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางชันว่าขณะนี้ได้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วในช่วงที่ระดับน้ำทะเลนั้นเริ่มหนุนลดลงนอกจากนี้นายวราวุฒิยังระบุด้วยนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554อย่างสิ้นเชิงโดยในปี2554ค่ะเป็นน้ำหลากมาจากทางภาคเหนือแต่ครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมานั้นทุกนิคมได้มีการสร้างคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ไว้แล้วตั้งแต่ปี2554
0: นอกจากนี้นะคะยังได้กำชับให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคำนึงถึงผลกระทบจากการสูบน้ำออกสู่ลำคลองสาธารณะและให้เข้าดูแลเยียวยาชุมชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ยังไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงต่อเครื่องจักรหรือว่าโรงงานเนื่องจากแต่ละโรงงานเตรียมกระสอบทรายป้องกันจุดสำคัญเอาไว้แล้วค่ะ
3: ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานนะครับในพื้นที่ส่วนกลางของนิคมนะครับก็มีน้ำขังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตั้งแต่ประมาณ20เซนบางส่วนก็จะเกือบถึง50เซนแต่ว่าทางการนิคมนะครับแล้วก็ทางนิคมเองก็ได้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับสูบน้ำออกนอกบริเวณต้องเรียนว่าในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ต่างจากตอนปี54เพราะว่าตอนปี54นั้นเป็นน้ำจากข้างนอกนะครับน้ำจากทางเหนือนั้นลงมาทำให้ท่วมในพื้นที่ของการนิคมตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาแต่ละนิคมก็ได้ทำการสร้างคันกั้นน้ำขึ้นมารอบนิคมทุกๆนิคมนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่น้ำจากข้างนอกมันเป็นสถานการณ์ที่หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นไม่เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยทำให้เกิดฝนนั้นแช่อยู่ก็เลยมีฝนเนี่ยตกลงมาอยู่ในตัวนิคมเองนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการเร่งที่จะสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าเวลาสูบออกมาแล้วเนี่ยเราไปลงลำคลองไปลงคูน้ำไปลงทางระบายนั้นเนี่ยแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยรอบอย่างไรเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าพี่น้องประชาชนโดยรอบนั้นก็ประสบกับปริมาณน้ำที่ไม่แพ้กันนะครับดังนั้นการที่จะเยียวยาในสถานการณ์ในนิคมนั้นเนี่ยผมได้กำชับให้ทางผู้ว่าการนิคมนั้นต้องดูแลถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบแต่ละนิคมด้วย
1: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะนักเศรษฐศาสตร์ครับประเมินน้ำท่วมกรุงเทพมหานครคราวนี้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาทั้งประเทศค่ะจะทำให้ GDP ไตรมาสที่3นั้นลดลงถึง 0.55%รองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตออกบทวิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบน้ำท่วมต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ของปี2569ครอบคลุมพื้นที่48จังหวัดระหว่างวันที่24ถึง27กันยายน2569ในกรณีความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมตลอด4วันนั้นอยู่ที่ประมาณ 25,345 ล้านแล้วก็มีผลทำให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไตรมาส 3/2569 ลดลง 0.55% ขณะที่กรณีผลกระทบระดับต่ำประเมินความเสียหายเอาไว้ที่ 16,896 ล้านบาทมีผลต่อ GDP ประมาณ 0.36% และผลกระทบระดับสูงความเสียหายนั้นอยู่ที่ 33,793 ล้านบาททำให้ GDP ลดลงประมาณ 0.73% กรุงเทพมหานครมีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดนะคะในกรณีกลางนั้นอยู่ประมาณ 1,586 ล้านบาทคิดเป็น 0.23% ส่งผลกระทบทั้งหมดตามด้วยภาคตะวันออกค่ะ 5,520 ล้านบาทคิดเป็น 0.12% ภาคกลาง 4,401 ล้านบาทคิดเป็น 0.10% และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมการผลิตที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของเศรษฐกิจภูมิภาคก็พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกรรมเป็น2กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่รับผลกระทบมากที่สุดสำหรับกรุงเทพมหานครค่ะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นธุรกิจที่รับผลกระทบมากที่สุดตามด้วยธุรกิจธนาคารและประกันภัยรวมไปถึงการบริหารราชการสัดส่วน 23.4% 14.9% และ 10.3% ตามลำดับ
1: กระทรวงการคลังนะคะเร่งประสานสถาบันการเงินค่ะออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินพักหนี้ปรับหนี้แล้วก็เงินทุนซ่อมบ้านฟื้นอาชีพพร้อมกับสั่งคปภ.นะคะให้เร่งดูแลเคลมประกันหวังที่จะลดภาระประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเร่งประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพโดยมาตรการช่วยเหลือจะครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูอย่างเช่นธนาคารออมสินค่ะจะพักเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนมีสินเชื่อฉุกเฉินสูงสุด 20,000 ถึง 50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อซ่อมบ้านสูงสุด1ล้านบาทและ SME ขอสินเชื่อฟื้นฟูกิจการได้สูงสุด5ล้านบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เตรียมเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนค่ะเงินกู้ฟื้นฟูชีวิตและการเกษตรสูงสุด 500,000 บาท SME D Bank พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนมีเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมกิจการสูงสุด 200,000 บาทหลังสถานการณ์คลี่คลายมีสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีใน3ปีแรกนอกจากนี้นะคะยังสั่งการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเร่งช่วยผู้ประสบภัยโดยแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE ค่ะที่ LINE @OIC Connectเก็บหลักฐานความเสียหายแจ้งเหตุโดยเร็วนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินใหม่ให้ครบถ้วนนายเอกนิติย้ำบอกว่ากระทรวงการคลังจะเล่นลดภาระหนี้แล้วก็ทำให้ผู้ประสบภัยนั้นมีเงินสำหรับซ่อมบ้านซ่อมรถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
0: ประเทศไทยนับถอยหลังนะคะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก13วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลก โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: สภาพอากาศบ้านเราในวันนี้นะคะฝนรอบวันนี้เนี่ยในพื้นที่13จังหวัดจะเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฝนหนักมากอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีพื้นที่ฝนสะสมสูงมีสิทธิ์เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดที่มีโอกาสเจอกับฝนหนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดสำหรับภาคตะวันออกฝนยังไม่จบค่ะวันนี้ยังมีฝนหนักซ้ำรอยอีกช่วงสายวันนี้เกิดน้ำหลากอีกครั้งและมีการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำที่ลดลงช่วงเช้าได้กลับมาเพิ่ม

0: ขึ้นซ้ำอีกจังหวัดระยองฝนเพิ่มขึ้นอีกมีฝนหนักในบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอแกลงส่วนกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการมีตั้งแต่ฝนเบาถึงปานกลางและหนักบางจุดแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักได้ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรามีฝนหนักมากที่นครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2ถึง3เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง2ถึง3เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. Their Majesties the King and Queen have extended royal assistance to flood victims as heavy rainfall triggered widespread flooding across Bangkok, affecting communities in all 50 districts. The support aims to help affected residents cope with the crisis as authorities continue drainage and relief operations.Their Majesties the King and Queen have provided emergency relief to flood victims in Bangkok through the Ratchaprachanukrot Foundation under the royal patronage. Yesterday, the foundation distributed 1,000 relief kits containing bedding, tents, medical supplies, and essential items to flood officials monitoring and targeted relief efforts.Government spokesperson Ekaphop Pienpiset said today that continued drainage operations have lowered water levels across many parts of Bangkok, allowing traffic to return to normal. However, some communities, including Klong Chan, Rom Klao, and Ram Intra, are still facing flooding, as high water levels in the Bang Pakong River hinder drainage.Authorities are prioritizing drainage and relief efforts in these areas, while keeping several districts under close rain and flood watch. These include the areas of Yanawa, Bang Kho Lam, Klong Tei, Watana, Suan Luang, Prakhanong, Bang Na, Bang Kapi, and parts of Sapan Sung areas. Residents in affected areas who need immediate assistance can contact the Bangkok Assistance Center at 1555.The eastern part of Bangkok remains a key focus for flood drainage operations. Authorities are working to bring down canal levels and remove water from affected communities. Bangkok Governor Chatcha Sithipan said rainfall has eased compared with the past 2 to 3 days, although intermittent rain continues to add water to some flooded areas.The Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, is accelerating drainage from major canals to help remove water from roads and communities. Water levels remain high in parts of Klong Prawet Burirom and Klong Lat Prao, requiring continuous pumping and careful management of water gates.Meanwhile, Deputy Bangkok Governor Wisanu Sapsompon revealed that drainage remains challenging in eastern districts, especially in Lat Krabang, Nong Chok, and Minburi. Some areas of On Nut are beginning to improve, with drainage expected to gradually move toward Pattan.

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

อดีตเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งทุรกันดารพี่น้องประชาชนไม่มีอาชีพนะครับหลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่นี่ได้มีการพระราชทานอาชีพทั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันฟาร์มที่นี่เปลี่ยนแปลงไปสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้มและมีรายได้ที่มากขึ้นติดตามเรื่องราวนี้ในรายการของเราครับ

0: จาก20ปีที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับทำให้พื้นที่แหล่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปสร้างรายชีพให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันกับท่านผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟาร์มที่นี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันมีความสมบูรณ์แบบสร้างอาชีพมีสมาชิกเข้าอยู่ในกลุ่มหมุนเวียนกันพออยู่พอสมควร
1: ครับครับ
0: ถามจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มตัวอย่างที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่13ธันวาคม2548นะครับเรื่องในบรรยากาศท่านสมเด็จพระพันปีหลวงครับท่านเสด็จออกเยี่ยมราษฎรนะครับในโซนจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนะครับท่านพักแรมที่พระตำหนักภูผาราชินีเวศท่านเสด็จที่บ้านดอนม่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับถวายฎีกาของานทำหน่อยอย่างเงี้ยครับของานทำท่านก็มีพระราชาให้จัดทั้งฟาร์มตัวอย่างนี้ขึ้นนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2549
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งฟาร์ม
1: ใช่ครับก็
0: วันแรกที่ภาพในวันนั้นที่มีการเริ่มมีฟาร์มในพื้นที่ลักษณะพื้นที่เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ลักษณะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับที่โดนทำลายโดยชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยมีอาชีพเผาถ่านขายนะครับเผาถ่านแล้วก็ทำลายป่าไม้โดยหาของป่านะครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของอุทยานป่าดงหมูนะครับของกรมทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
0: ครับ
1: ทางมูลที่ส่งเสริมลิขสิทธิ์นะครับนักการฟาร์มตัวอย่างก็ขอใช้พื้นที่100ไร่นะครับแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพื้นที่เพิ่มอีกเกือบ80ไร่นะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ180ไร่นะครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่ป่าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราได้ปลูกป่าอาหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาผลิตกล้าไม้พวกไผ่หวายนะครับแล้วก็หมากเม่านะครับแล้วก็ปลูกเป็นอาหารป่าชุมชนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอยู่มีกินก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: แล้วค่อยไปทำมีกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษด้วยนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงหมูป่าพันธุ์หน้ายาวนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็กิจกรรมไม้ผลนะครับแล้วมีกิจกรรมการผลิตเห็ดด้วยเห็ดคอนขาวเห็ดนางฟ้านะครับเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้ามารับการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพได้นะครับพื้นที่ป่าสีเขียวเราเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับ
0: ครับผมกิจกรรมที่จัดขึ้นในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แน่นอนว่าเริ่มต้นกับเป็นของกรมสัตว์ป่ามาดูเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ป่า
1: ใช่ครับ
0: สร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพอเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกิจกรรมในนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นใครยังไงครับ
1: กิจกรรมหลักๆนะครับมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็มีกิจกรรมพืชผักและกิจกรรมปศุสัตว์และประมงนะครับชาวบ้านที่ได้รับเข้ามาในโครงการนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงบ้านดอนม่วงบ้านคำฮีหรือต่างบ้านละแวกใกล้เคียงไม่ไกลจากโครงการนักนะครับก็คัดเอาคนที่ขยันนะครับแล้วก็รักในการเกษตรแล้วก็มีความไม่มีที่ไปแล้วครับไม่มีที่จะแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วยเราช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาทางสังคมด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็รับมาช่วงแรกๆก็เกือบ200คนนะครับแรกๆแต่ปี448 49นะครับก็ให้มีค่าตอบแทนด้วยกับวันละ100บาทนะครับก็เป็นค่าตอบแทนไว้ให้สมาชิกได้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับก็คัดเอาคนที่เก่งๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีองค์ความรู้ประกอบไปด้วยแล้วก็ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรนะครับหรือประมงปศุสัตว์เอามาให้ความรู้ตลอดทุกเดือนนะครับจะมาติดตามผลด้วยนะครับในส่วนตรงนี
0: ้ครับถือเป็นการที่มีการคัดคนตามคุณสมบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอเอามาแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ก็เติมความรู้ใหม่เข้าไปอีก
1: เติมองค์ความรู้ให้อีก
0: สายพันธุ์ต่างๆที่เรามีการปลูกเพื่อจะเป็นฟาร์มตัวอย่างแน่นอนฟาร์มตัวอย่างก็ต้องมีอะไรที่จะสามารถที่เป็นตัวอย่างและขยายผลในพื้นที่กัน
1: ครับ
0: ในฐานะผู้จัดการเองมองเรื่องของฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยู่ในฟาร์มเดียวมันต้องส่งต่อถึงพื้นที่โดยรอบที่นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็พื้นที่โดยรอบที่เราโคตรส่งเสริมจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็คณะศึกษาดูงานนะครับส่วนเกษตรกรที่อบรมกับเราแล้วนะเราจะไปติดตามผลที่บ้านด้วยว่าได้ทำจริงไหมได้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับเราติดตามกว่าเกือบ20กว่ารายนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเพราะเราก็ไปติดตามทุกปีนะครับแล้วรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจากวันละ150 160บาทเนี่ยเขาก็มาปลูกผักพืชผักปลอดสารพิษนะครับแล้วไปจำหน่ายให้เขาก็จะได้ประมาณ 6-7,000 ถึง 10,000 ก็มีครับครอบครัวเกษตรกรดีขึ้นมากครับแต่เกษตรกรเยอะครับแล้วก็เราไปทำแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปลูกผักให้กับครอบครัวแล้วก็ขยายผลต่อรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่มาเรียนต่อนะครับเราก็มีการส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ
0: คือแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ปลูกเป็นฟาร์มตัวอย่างเด
1: ีย
0: วเราเน้นในเรื่องของปลอดสารเคมี
1: ครับปลอดสารพิษ 100% ครับเพื่อจะได้เพื่อรักษาสุขภาพให้มันสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดนะครับก็เราก็ใช้พวกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะครับมาช่วยในการปรับปรุงดินแล้วก็มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะครับมาทำเป็นปุ๋ยปรุงแต่งสูตรของพอดอสูตรพอดอมาช่วยส่งเสริมมาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยตรงนี้ด้วยนะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็การปรับปรุงพัฒนาดินเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับมันเสื่อมมันไม่มีธาตุอาหารเลยนะครับตั้งแต่แรกเราพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วก็จะขยายผลต่อเนื่องในทุกๆปีให้กับเครือข่ายเกษตรกรและโรงเรียนทั่วจังหวัดมุกดาหารนะครับ
0: ผมถามการทำงานหน่อยสิครับว่าพอเรามีฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเองเนี่ยเราต้องมีการรายงานข้อมูลกลับไปเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไหมครับว่าในพื้นที่ที่ยังมีโครงการนี้อยู่เนี่ยถือว่ายังดำเนินการได้แล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ยังไงครับ
1: ในส่วนหนึ่งก็ส่งรายงานทุกเดือนนะครับทุกเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาทางหน่วยทางกรุงเทพมหานครทางสำนักพระราชวังได้ทราบทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางข้างในนะเขามีนโยบายท่านมีนโยบายให้ส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีงานมีอาชีพทำมีองค์ความรู้แล้วก็ขยายผลต่อเนื่องสมเด็จพระพันปีหลวงก็ให้ว่าขาดทุนคือกำไรของฉันขาดทุนของฉันคือกำไรของชาตินะครับก็ในส่วนนี้เราก็เป็นภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในสวนของพ่อพันปีด้วยนะครับ
0: ครับถามนิดนึงนอกจากการปลูกที่เป็นตัวอย่างละมีคนถามต่อว่าเราบอกว่าปลูกเป็นการเป็นฟาร์มตัวอย่างมีผักหลากหลายชนิดม
1: ี
0: ครบทั้งเกษตรกรรมมีปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เราได้มาภายในฟาร์มเราบริหารจัดการยังไงฮะ
1: คือผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มเนี่ยครับเราก็จะนำเก็บขึ้นมาจากแปลงแล้วเราก็จะมานำไปที่ห้องคัดขนาดบรรจุภัณฑ์มาคัดแยกก่อนไซส์ตรงไหนตกเกตเราก็ไม่เอานะครับแล้วก็คัดเอาแล้วก็บรรจุหีบห่อนะครับแล้วก็นำไปขายไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการบ้างนะครับเป็นสถานีอนามัยเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ตามครัวเรือนนะครับศูนย์ราชการมีออกบูธต่างๆในงานสำคัญในงานช่วงสำคัญเราก็จะไปจัดบูธจัดนำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับรายได้ต่อวันก็วันละเกือบเฉลี่ยวันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะครับก็เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 3-40,000 บาทนะครับครับผม ในส่วนผลผลิตที่ปลอดสารพิษเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ที่ปลอดสารพิษให้กับร่างกายเราก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับเนื่องจากผักพืชผักพังท้องตลาดนะครับมีสารพิษเจือปนมากมายเนี่ยเราก็เป็นจุดเด่นในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ครัวโลกได้ในส่วนหนึ่งที่พระพันตีท่านดำริไว้นะครับ
0: ได้ว่าคนในพื้นที่ก็รู้จักฟาร์มนี้อย่าง
1: นี้ใช่ครับ
0: เป็นฟาร์มเหมือนป่าปลอดสาร
1: ปลอดสารเลยครับถ้าอยากมาถ้าถามหาพืชผักปลอดสารพิษต้องมาฟาร์มตัวอย่างที่เดียวครับที่จะได้ของแท้แล้วไม
0: ่ มีคุณภาพมาด้วย
1: คุณภาพ
0: ทีนี้นอกจากการที่เราให้ความรู้กับคนในพื้นที่แล้วหน่วยงานองค์กรหรือคนมาศึกษาดูงานที่นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับหรือเข้ามาติดต่อยังไงบ้างในการเข้ามาดูงาน
1: ในส่วนหนึ่งก็จะติดต่อมาจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลโพนสายแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ละจังหวัดนะครับจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับมาดูงานให้เราแล้วก็มีคณะโรงเรียนจากสกลนครมาดูงานเกือบร้อยคนนะครับมาดูงานที่เรานะครับซึ่งเฉลี่ยปีนี้ก็รับคณะที่ดูงานของเราก็เกือบ500กว่ารายครับผมถือว่าประสบความสำเร็จในการขยายผลในช่วยให้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของฟาร์มตัวอย่างให้กับคณะดูงานต่างๆได้รับทราบรับรู้ด้วยครับ
0: ครับผมถามเพิ่มเติมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบหรือมองการเติบโตฟาร์มนี้สามารถเดินหน้าด้วยตัวของเขาเองได้ไหมครับ
1: ก็สามารถเดินด้วยตัวเขาเองได้แต่ต้องมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับขาดตรงการประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างตรงนี้ครับ
0: ครับผมถ้าจะให้บอกถึง ความสำเร็จของที่นี่แน่นอนว่าต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปถึง
1: บอกต่อ
0: นอกจากคนในพื้นที่แล้ว
1: คนนอกพื้นที่
0: จะรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าที่นี่มีความสำคัญถ้าจะฝากไปถึงพี่น้องคุณผู้ชมที่รับชมนี่คือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญจากพระพันปีหลวงที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีพืชผักเขียวแบบนี้สร้างรายได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแบบนี้แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายสิบปี
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าอยากสะท้อนถึงคนที่จะเข้ามาเรียนรู้มาเห็นการเติบโตที่นี่อยากจะบอกเขายังไงบ้าง
1: ก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจนักศึกษานักเรียนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเชิญที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระพันปีหลวงได้นะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนานะครับตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ
0: ครับผมนอกจากมา ดูงานเรายังได้ผักที่ปลอดสารไปด้วยเรามาดูมุมมองแนวคิดวิธีการจัดแปลง หรือได้ต้นแบบไอเดียต่างๆ เอาไปปรับใช้และก็เห็นรอยยิ้มของสมาชิกที่นี่ด้วยขอบคุณท่านผู้จัดการของเราด้วย
1: ครับขอบคุณครับ

0: กลัวอยู่
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ด
1: ก
0: ี
1: ลัว
0: ใจอยู่ถ้าว่าเพิ่นไหนเป็นแบบนี้ก็ดีใจอยู่ภูมิใจอยู่จ้ะก็ค่อยความไปหางานข้างนอกนานาจ้ะเพราะมันนี่มันก็ค่อยเหนื่อยอยู่เพราะมันเป็นงานประจำนะไปเฮ็ดข้างนอกมันก็เมื่อยแล้วเพราะว่ามีแต่ผู้เฒ่าเนี่ยก็ร้ายนะนะเพราะผู้เฒ่าเขาก็เฮ็ดไปเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่ก็ถือก็สร้างเพิ่นเพราะนั่งเถื่ออาชีพเฮาได้แต่เฮาก็มาปลูกอยู่เฮือนก็ได้อยู่ได้กินอยู่นี่คือกันนะก็บ่ได้ค่อยไปใส่มีแต่ข้าวนี่ข้างนอกก็บ่ได้ไปมีแต่เขามาเฮ็ดไปนี่

0: ที่ฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับก็มีสมาชิกมาทำงานเป็นจำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นมีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงกันด้วยคุยกับคุณแม่บุญทันกงนะอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับบรรยากาศวันนั้นเล่าให้ผมฟังที่นิดนึงนะฮะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่สามารถที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในตรงนั้นได้ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระพันปีหลวงด้วยวันนั้นชาวบ้านเตรียมตัวยังไงใครเป็นคนบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนในพื้นที่ฮะ
1: อยู่ตรงที่ตรงกลางลูกแม่ไม่อยู่แถวหน้าแม่อยู่แถวตรงกลางอยากเห็นท่านเดินมาแม่ก็นั่งรออยู่ทั้งวันเลยนะวันนั้นน่ะไม่ได้กินอะไรเลยก่อนเสด็จแล้วก็ค่อยไปกินข้าวห้องน้ำห้องไหนก็ทำเสร็จแล้วค่อยทำธุระอย่างอื่น
0: ท่านเสด็จในพื้นที่บ้านของเราที่ดูเหมือนจะไม่มีใครเสด็จมา
1: ไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเห็นท่านเสด็จก็ดีใจปลื้มใจมาก
0: เราเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่นี่แล้วเห็นชีวิตของคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเราเปลี่ยนไปไหมครับเรามีความตัวอย่างแบบน
1: ี้เปลี่ยนไปทุกคนก็ดีใจมีความตัวอย่างที่ได้มาทำอยู่ที่นี่นะทุกคนดีใจมากมันใกล้บ้านเดินไปเดินมาแล้วก็สบายไม่ไกลเนาะไปมาก็สบายง่ายทุกอย่างลูกเราปลูกฝังเราก็มีให้ส่งให้ว่าหน้าขายทุกอย่างเรามีแล้วก็เก็บไปบ้านกินเล็กๆน้อยๆทุกวันได
0: ้ครับ
1: เราก็สบายเราไม่ได้ซื้อนะ
0: ผมถามสักนิดนึงก่อนที่สมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จมาที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงบ้าง
1: เขายากจนนะบ้านยากจนนะบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยเขาจนแล้วก็ตำบลพลทรายเราก็ปรึกษากันแล้วก็เฮ็ดโครงการยื่นขอก็มาได้ดอนม่วงพัฒนาผ่านแล้วก็ได้น่าจังได้ลูกเขาจนหมู่บ้านยากจนแต่ก่อนนะจ้า
0: พอมีโครงการนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คนเปลี่ยนไปเลย
1: แม่ก็ดีขึ้นเนาะแต่ก่อนมันลำบากมันไม่มีทำแบบนี้เนาะ
0: ภูมิใจไหมฮะว่าเรามีโอกาสครั้งหนึ่งได้รับเสด็จพระพันปีหลวง
1: ดีใจ
0: และครั้งหนึ่งชีวิตเราก็มีโอกาสสนองงานพระองค์ท่านมาเป็นสมาชิกตัวเล็กๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างภูมิใจแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: ภูมิใจมาก 100% เลยค่ะยายไปอยู่ที่อื่นยายยังมาคิดถึงนะคิดถึงฟาร์มนี่ไปไม่ได้เลยคิดถึงเนาะมันเพื่อนก็เยอะทำก็ดีหัวหน้าเขาก็ใจดีอยู่กันก็สบายภูมิใจมาก
0: เป็นสิ่งนึงที่โครงการของพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับเรา
1: จ้าร
0: ู้สึกถึงคิดถึงพระองค์ท่านยังไง
1: ครับคิดถึงพระองค์ท่านมาอุปถัมภ์เราขึ้นมาดีมากชีวิตคนเราถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้เลยท่านมาให้เราก็มีความรู้แล้วก็มีงานทําแล้วก็ทั้งได้มีกินลูก
0: การเข้ามาทําที่นี่เราเข้ามาด้วยใจของเราเลย
1: ด้วยใจลูกด้วยใจมันรัก

0: อยากทำเนาะ
1: บอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้อยู่กับฟาร์มตัวอย่างที่เป็นเหมือนต้นแบบให้กับคนในพื้นที่แล้วก็หลายคนเข้ามาที่นี่รู้สึกยังไงแล้วก็ฝากบอกถึงคนที่มีโอกาสจะมาเรียนรู้มาศึกษาวิธีการทำที่นี่หน่อยครับ
0: ภาษาบ้านนะที่เรามาทำที่นี่เราลากใจมันลากนะคนรุ่นใหม่ต้องไม่มียาแล้วคนรุ่นใหม่ต้องมาทำต่อน่าจะทำได้ถ้าใจรักถ้ายายังทำได้รุ่นใหม่ต้องมาทำได้ลูก
1: ครับผมนี่คือเรื่องราวของคุณแม่บอกว่าเป็นเหมือนชีวิตในชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ค่อยๆเรียนรู้ปลูกฝังตรงนี้กันไปที่สำคัญคือทุกคนมีโอกาสทำได้อย่างแน่นอนและก็พร้อมเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ

ไม่มีงานทำค่ะแล้วก็บ้านก็ลำบากมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะก็เลยเข้ามาหาหัวหน้าอยากมาทำงานเพื่อมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวค่ะหัวหน้าบอกว่าไม่มีงานก็เข้ามาช่วยทำงานก็ได้หัวหน้าบอกว่าทางนี้ยินดีช่วยเหลือทำแปลงผักค่ะปลูกผักเพื่อให้หัวหน้าเอาออกขายค่ะมีปลูกพริกมะเขือถั่วผักยาวปลูกที่ทั้งบ้านเรากินกันค่ะตะไคร้ค่ะปลูกทุกอย่างเลยค่ะถ้ามีเยอะหัวหน้าก็เอามาฝากขายตรงนี้ค่ะแบบว่าทางครอบครัวเราพอกินแล้วก็เอามาฝากหัวหน้าขายแล้วก็มาขายพอได้รายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีความสุขค่ะและก็เห็นผักของเราที่เราทำมันสวยมันงามเราก็ดีใจค่ะทุกคนอยากให้ผักของตัวเองนะงามสวยเพราะว่าผักของเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรค่ะอยากให้ทุกคนกินผักจากศูนย์ของพระราชินีมากๆเลยค่ะเคยแนะนำทุกคนนะคะว่าผักตรงนี้ไม่ได้เคยสีดยาสีดอะไรเลยไม่มีสารเคมีค่ะถ้าไม่มีฟาร์มตัวอย่างที่นี่ก็บอกตามความรู้สึกนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานตรงไหนแล้วก็ไม่รู้จะหารายได้จากทางไหนถ้าจะไปไกลๆแล้วก็ไปไม่ได้อายุก็แก่แล้วและก็มีภาระแบบว่าทางบ้านก็รอบางทีมีลูกมีอะไรแล้วก็กลับไปหาได้นะคะอนุญาตหัวหน้าก็ให้ไปนะคะก็ดีตรงนี้แหละค่ะรู้สึกภูมิใจดีใจตื่นตันใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เห็นแบบว่าเห็นชาวนาชาวไร่มีความลำบากที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ดีใจค่ะที่พระองค์มาสร้างตรงนี้ไว้ให้ค่ะถ้าไม่มีที่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเราได้ที่พึ่งมากๆเลยค่ะตรงนี้นะ

คุณผู้ชมครับจากรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มาเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าฟาร์มตัวอย่างของพ่อพันปีหลวงสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินและสำคัญเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมวิธีงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
4: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
4: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
4: อย่างนี้ต้องแชร์
3: แชร์เลยค่ะ
5: หยุดจ้า
4: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
5: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
3: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
6: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาและสายน้ำโขงบริเวณชายแดนไทยสปป.ลาวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้ววันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสายใยแห่งความผูกพันและงานหัตถศิลป์ที่ถักทอจากหัวใจเพื่อสืบสานพระราช

0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
1: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ1จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น3เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร6เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
0: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
1: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
2: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533ใช่ไหมคะ
1: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
2: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
1: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
2: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
1: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาไอ้ที่ทําหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วก็อมไข่ไว้จนกว่าจะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำ

0: ในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
1: พี่เคคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
0: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
1: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
0: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้เขาคือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
1: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
0: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเลยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
2: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเล็กชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
3: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ป
3: ั
1: จจ
3: ุ
1: บ
3: ัน เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
3: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
3: ใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้ามาใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
3: ใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
3: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนไปทำงานก็ยัง เอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
3: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: เมื่อก่อนเขามีคนมาถังตามบ้านค่ะเยอะๆเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็เพิ่มขึ้นก็รวมกลุ่มกันค่ะเมื่อก่อนทำเยอะต่อมาก็เป็นมีผ้าไหมเขาพระองค์ท่านไปทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมรวมกันค่ะห่ออยู่ทุกวันบางครั้งก็ได้ส่งเดือนละท่านไหมเนาะเพราะส่งเดือนละครั้งละ30 ถึง 40 เมตรค่ะทำทุกวันทำทุกเพื่อนมันแหละทำผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะก็ได้ผ้าฝ้ายมาก็ทำผ้าฝ้ายท่านมีไหมก็ทำผ้าไหมค่ะทำไปเรื่อยๆตั้งแต่พ่อช็อก2533ทอมาตลอดอะเอาผ้าฝ้ายผ้าไหม
1: แล้วก่อน2533เนี่ยทำอะไรอย
0: ู่
1: คะ
0: ก็ทำแต่ผ้าของพระองค์ท่านไปเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนมันมีไหมเยอะเนาะตอนนี้ไม่ค่อยมีก็เลยพักกันไปถึง5 เดือนแล้วไม่ได้ทำค่ะ
2: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหารเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3 ลายและลายยกขีด2 ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจนสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหารเพราะว่าหล่อนหารกล้าหารที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
1: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
3: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้
1: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าจั่ว
1: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม
3: ่
1: ได้ม
3: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: อกจากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วก็เราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

0: หัวใจสำคัญของผ้าไหมคุณภาพคือต้นกำเนิดของเส้นใยสมมติใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยคือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจร
1: ในส่วนของศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติเลยนะคะเราก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานผลิตและขยายพันธุ์มอนใหม่และกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะก็ในส่วนของกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์มอนใหม่นะคะเราก็จะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์มอนและขยายพันธุ์ใหม่เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงค่ะและส่วนกลุ่มงานที่2นะคะเป็นกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีภารกิจก็คือเป็นงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรนะคะอย่างเช่นเรามีการฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนปัจจัยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีงานในส่วนของงานอนุรักษ์ของมอนใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการตรวจรับรองหรือว่าให้การรับรองนะคะอย่างเช่นตรวจรับรองผ้าไหมนะคะที่เราเรียกว่าผ้าไหมตรานกยูงนะคะแล้วก็มีการตรวจแปลงหมอน GAP หมอนอินทรีย์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการคกนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหมอนนะคะทั้งหมอนใบแล้วก็หมอนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการคกนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนใหม่เองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกมอนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้วใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้มอบศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้กับราษฎรทุกคนงานหัตถศิลป์ทุกพื้นพืชผลทุกต้นจึงเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาว่าชาวจังหวัดเลยจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไปค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: อันตรายจากการใช้

0: เหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังติดเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: ครูบาอาจารย์ท่านเอากำไรให้ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: โอ้ยอะไรเพื่อน
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมทักษิณปวัฒนาครับ
3: วรุฒิ ดุษบุญกรครับ
1: นายน้ำฝนกิ่งการก้องเฟยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT
2: โอ้โห
1: วันนี้ก็จะพาไปมองอีสานที่จังหวัดกาฬสินธุ
2: ์โอ้โห
1: ถ้าพูดถึงกาฬสินธุ์นึกถึงอะไรกันคะ
4: ต้องเป็นผ้าไหมแพรวา
2: โอ้โห
4: ต้อง
2: ไห
4: ม
2: ครับไม่ได้เอาที่อื่นบ้างเลยกุ้งกล้ามกรามก่อน
4: กุ้งกล้ามกรามก็ดี
2: หลวงพ่อองค์ดำลือเรื่องเมืองฟ้าแดดส่งยาง
1: เนื้อเขาก็ดีนะ
2: องค์ลางเลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
1: โอ้โหมาเป็นคำขวัญเลยเป็นคนกาฬสินธุ์เหรอคะเนี่ย
2: วันนี้เป็นกาฬสินธุ์เมทีสัปดาห์ที่แล้วเป็นมหาสารคามเนทีฟ
1: เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าพี่เป็นคนที่ไหนบ้าง
2: สัปดาห์ก่อนนี้เป็น
1: โคราชโคราช
2: เป็นโคราชเนทีฟเรื่อยๆคอนเซปต์เราก็อย่างเงี้ยก็สบายๆในห้องรับแขกของบ้าน NBT นะครับซึ่งบางวันก็จะมีแขกรับเชิญมาจันทร์อังคารเนี้ยอาจจะมีเรานี่แหละ3คนแวะเวียนกันมาพูดคุยม้อมมอยหอยสังใครอยู่ก็มอมมอยกันใครไม่อยู่ก็ถูกดินทา
1: เดี๋ยวจะมารีแคปเพราะว่าในอีสานของเราเนี่ยมีของดีๆมากมายเลยค่ะเมื่อกี้พอพูดถึงกาฬสินธุ์คือพี่ตอบแบบว้าวยาวเลย
2: มาเป็นคำขวัญเลย
1: ใช่ค่ะแต่ที่จะพาไปวันนี้คืออย่างที่พี่แม็กบอกพูดถึงกาฬสินธุ์ก็ต้องนี่เลยผ้าไหมแพรวาเพราะว่าเขาเป็นราชินีแห่งไหมไทย
2: กว่าจะวันนั้นนะกว่าจะเดินทางมาถึงคำว่าราชินีผ้าไหมเนี่ยโอ้โหประทับใจนะ
1: ใช่ค่ะกว่าที่จะเป็นราชินีแห่งไหมไทยนะคะก่อนที่พระไหมแพรวาจะเป็นราชินีแห่งไหมไทยเนี่ยต้องบอกว่าหลายสิบปีที่แล้วเกือบจะสูญหายไปแล้วด้วยซ้ำคือเดิมอ่ะเขาเป็นการทอผ้าแค่ใช้ภายในครัวเรือน
2: ใช
1: ่แล้วไม่ได้ส่งออกถึงสายตาใครด้วยซ้ำคนจังหวัดใกล้เคียงก็ไม่รู้ว่าผ้าไหมแพรวาคือมันลายสวยขนาดนี้คนต่างประเทศก็ไม่ได้รู้ว่าผ้าไหมแพรวาลายสวยขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ค่ะอยู่บนโต๊ะประชุมของผู้นำระดับโลกเลยนะ
2: โอ้โหสุดยอดมาก
1: ผ้าไหมแพรวาของไทยเนี่ยนะคะถูกเสิร์ฟขึ้นในงานต่างๆนิทรรศการต่างๆคืองานระดับโลกอย่าง IMS ที่จัดตุลาคมนี้ของประเทศไทยนะคะผ้าไหมแพรวาเป็นหนึ่งในของขวัญจากประเทศไทยที่จะมอบให้ผู้นำทั่วโลก
2: สุดยอดมาก
1: ใช
2: ่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทอผ้าการทำผ้าไหมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยคือโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีทุกพื้นที่อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: มหาสารคามก็มีชัยภูมิก็มีนครราชสีมาคือภาคอีสานอ่ะก็หนึ่งในอาชีพที่ส่วนใหญ่นอกจากเป็นการเกษตรกรรมกันแล้วก็คือว่างๆก็จะมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันแต่กาฬสินธุ์ก็ทำผ้าไหมแพรวาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่มีโอกาสที่ต้องบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์เสด็จมาน
1: ี่เขามีสตอรี
2: ่นั่นแหละ
1: วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเริ่มเลย
2: มาเลย
1: เริ่มเลยจ้ะค่ะถ้าพูดถึงผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์อันงดงามนะคะอย่างวันนี้น้ำฝนก็ใส่มาด้วย
2: ใ
1: ส่เป็นลายแพรวาเป็นลายแพรวากาฬสินธุ์นะคะเขามีลายเนี่ยที่ประณีตมากๆภาพขึ้นมาเลยจ้ะภาพมาเลย
2: ภาพไปเลย
1: ภาพมาเลยนะคะผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์งดงามค่ะรายละเอียดประณีตจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมไทยก็คือผ้าไหมแพรวาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะสตอรี่ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก็เกือบจะสลายหายไปแล
2: ้
1: วแต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ถูกต้องครับ
1: ที่ไปเห็นเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เห็นหญิงสาวผู้ไทยที่สวมผ้าสบายลายแพรวาเนี่ยแหละค่ะ
2: มาเสด็จใช่มั้ย
1: ใช่ไปรับเสด็จแล้วอุ๊ยสวยจังเลยมีมากมั้ยทอให้หน่อยได้มั้ยซึ่งเป็นประโยคที่ติดอยู่ในความทรงจำของชาวกาฬสินธุ์แบบไม่มีวันลืมเหมือนเลยและนั่นแหละค่ะก็เป็นสตอรี่คือไม่ใช่แค่ความประณีตของลวดลายไม่ใช่แค่ความสวยงามของแพรวากาฬสินธุ์เท่านั้นนะคะแต่เพราะพระราชินีเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้พลิกฟื้นชีวิตให้กับผ้าไหมแพรวา
2: ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะทุกวันนี้สินค้าต่างๆนานาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันจากโซเชียลทั่วโลกคือ1มาจากดาราชื่อดังดาราที่มีความโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นผู้นำของการนำพาความรู้จักให้ประชาชนชาวโลกรู้จักกันเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นผู้สร้างความโด่งดังให้พระราชินีสมเด็จพระบรมหลวงเราก็คือหนึ่งในนั้นพระองค์อ่ะคือหนึ่งโอ้โหก็สมเด็จพระพี่หลวงอ่ะโด่งดังกันอยู่แล้วหยิบจับขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นโอ้โหเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เลยโด่งดังทั่วโลกเลย
1: ใช่ค่ะที่ได้ชื่อว่าราชินีแห่งไหมไทยนั่นก็เพราะพระราชินีเป็นผู้พลิกฟื้นชีวิตทุกวันนี้ไปไกลระดับโลกแล้วนี่เราจะมาพูดกันหน่อยคือให้คนพื้นที่เขาพูดดีกว่าว
2: ่
1: าเป็นมายังไงถึงกลายเป็นราชินีแห่งไหมไทยแล้วทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีการผลักดันยังไงต่อ
2: การส่งเสริมใช่ไหม
1: ใช่แล้วผมไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาฝากทุกคนด้วยไปชมกันค่ะ
2: ฟังเสียงกันหน่อยครับ
0: ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะ

0: โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้ขจรกระจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: โอ้โหจากการเคลื่อนของภาครัฐก็สำคัญในเรื่องของการสืบทอดส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ต๋อมไปชมไปกับน้องน้องฝนด้วยไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่เป็นหัวใจสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์ครับที่นี่จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมแล้วก็การย้อมสีธรรมชาตินะครับก็คือครบวงจรเลยจ้ะต้นน้ำยันปลายน้ำโอเคครับผมตรงนี้เดี๋ยวตัดภาพไปครับผมได้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับศูนย์การเรียนรู้พอการทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์หรือว่ากลุ่มแพรวาโสภารักษ์ตั้งอยู่ที่บ้านคำม่วงตำบลโนนศิลาอำเภอชาติสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของนายวิชวัฒน์โสภารักษ์หรือว่าคุณมะเดี่ยวซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินโอท็อปและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในปี2561โดยภาครัฐอย่างกรมหม่อนไหมได้ยกให้ที่นี่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมที่มีความครบวงจรและสามารถสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้กว่า22ล้านบาทต่อปีซึ่งคุณมะเดี่ยวนี้ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ทำหม่อนไหมมานานกว่า20ปีครับเริ่มหัดทอผ้าโบราณมาตั้งแต่อายุ9ขวบโดยมีมารดาเป็นครูคนแรกในขณะเดียวกันในวัยเด็กในยุคนั้นไม่ได้มีใครสนใจทางด้านนี้นะครับแต่ว่าคุณมะเดี่ยวกลับผูกพันและเลือกที่จะศึกษาทักษะเพิ่มเติมจากชุมชนบ้านโพนอำเภอคำม่วงเพื่อเรียนรู้เทคนิคการทอการย้อมและกลไกตลาดจนเกิดความชำนาญขั้นสูงครับ
2: โอ้โห
3: ก็คือพูดง่ายๆเลยเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อเอกลักษณ์อัตลักษณ์การทอผ้าไหมแพรวา
2: เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ฝันนะ
3: จริงเหรอ
2: นี่ก็เติบโต
4: แบบนี้เลย
3: เติบโตมากับการทอผ้าเหรอคะ
2: ตึกพี่โตมาจำความได้ปุ๊บแม่ให้ไปเริ่มจากเสียย่ามอนไปเสียหย่ามอน
3: คืออะไรคะ
2: ดาย่าดาย่าแม่น่ะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลิกเรียนมาเนี่ยหนึ่งต้องมีตะกร้าตาหากตาไปเก็บตะกร้าตะกร้าตะกร้าหาตะกร้า
3: ตะกร้า
2: ตะกร้าไปเก็บมอนเก็บมอนเก็บมอนเก็บมอน
3: แล้วก็ชาวบ้านเขาจะเรียกมอน
2: ไปเก็บมอนเก็บมอนพี่ก็เติบโตมา
4: เริ่มมามัดมีโอบมีแก้มีให้แม
2: ่ได้เขาเรียกหัวเนาะก็คือชิ้นนึง
5: เราก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็เด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หม่อนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ได้ในระหว่างเรียนครับผมทางผมเองที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอ

0: ผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาติก็ติดต่อ
1: มันคือลายแพรวา
2: คือเอกลักษณ์ของเขาคือพอเราดูปุ๊บคือรู้เลยว่านี่คือผ้าไหม
1: เป็นสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะที่จะสอดแทรกอยู่เรื่อง
2: เคยมีโอกาสไปดูที่บ้านโพนไปดูถ่ายทำขั้นตอนการผลิตนี่คือกว่าจะขีดได้กว่าจะยกได้กว่าจะทอได้มันไม่ใช่การทอผ้าทั่วๆไปน
1: ะ
2: ผ้าไหมทั่วไปคือการสอดได้ใครขายท่านสมมติเราสามคนจะทอกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ทอกันในบ้านอ่ะเขาไม่ขายเขาไม่รู้ว่าต้อง
2: ฝนเอามา
1: ใช่
2: ป้าสีป้าสมอนป้าสำรวยมาเลยแล้วเขา
1: เป็น
2: ศ
1: ู
2: นย์ก็ดีไงก็เป็นศูนย์กลางการขาย
1: แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ติดต่อกับการตลาดอีก
2: การตลาดให้อีก
1: แล้วเขาก็คือจะเป็นคนที่ไปอบรมกับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนทางจังหวัดกับทางหลายๆหน่วยงานจากทางพาณิชย์นะคะเขาจะเป็นคนอบรมแล้วก็เขาจะมีเครือข่ายแล้วก็เอาผ้าไหมจากชาวบ้านที่ทอนในแต่ละบ้านเนี่ยแหละค่ะไปจำหน่ายต
2: ่อ
1: ไปยกระดับไปสร้างมูลค่าต่อ
2: หรือเป็นคนกลางสื่อสารกับทางตลาดที่ต้องการว่าต้องการสีนี้นะโทนสีนี้นะลวดลายแบบนี้จำนวนกี่ผืนดีลมาได้ปุ๊บกระจายมาต่ออ่ะร้านบ้านพี่แม็กทอแบบนี้นะพี่น้ำฝนแบบนี้นะพี่ต๋องแบบนี้นะเนี่ยก็เป็นการกระจายรายได้อีกหาตลาดให้อีกด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายผ้าไหมแพรวาเรื่องของการยกระดับมูลค่าของผ้าไหมแพรวาเท่านั้นที่นี
2: ่
1: ยังถูกขับเคลื่อนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
2: โอ้เห็นบ้านก็น่าเที่ยวเมื่อกี้นี
1: ่
2: เป็นเหมือนบ้านไม้โบราณ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงพักกันสักครู่เดียวค่ะ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไหนแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: มาพูดคุยถึงผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ราชินีแห่งไหมไทยกันต่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงมีการส่งเสริมยังไงก็คือส่งเสริมยกระดับมูลค่าของผ้าไหมแพรวาทีนี้เรื่องของการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเคยได้ยินไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ทางกรมอนามัยเขาผลักดันให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไหม
1: รูทเส้นทางการท่องเที่ยว
0: แต่เป็นตามรอยไหมคือเราเคยไปตามอะไรนะไปแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบ
1: ธรรมชาติน้ำตก
0: ธรรมชาติสายหมู
1: ่
0: ทีนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไห
1: มจะพาไปเหมือนที่พี่ทำไหมดาย่า เก็บหม่อนเลี้ยงไหมมัดหมี่
0: เขามีเสน่ห์อีกอย่างนะแต่ว่าให้เจ้าของพื้นที่เขามาพูดดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์ของปลัดเทศบาลตำบลโพนะคะซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับตำบลคำม่วงด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังท่านนายอำเภอสหัสขันธ์พูดกันว่าจะยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไงไปชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
1: ครับ
2: บาทของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นี่เยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเทศบาลตำบลโพนนะคะจะมีงานประจำปีที่ใหญ่ๆอยู่2งานด้วยกันนะคะก็คือ1งาน Amazing ภูไทยนะคะเราก็จะมีการประกวดลายผ้าประเภทต่างๆซึ่งจะจัดในช่วงประมาณต้นปีของทุกปีนะคะก็จะมีแม่ที่เตรียมผ้าสำหรับการประกวดทำไมต้องประกวดเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าของเขาว่าถ้าได้รับรางวัลแล้วราคามันก็จะเป็นแบบเหมือนว่าเพิ่มขึ้นหรือมีเนื้อหามีสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้น

0: ประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
1: คือในส่วนของการสืบสารนะคะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลผ้าไพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลนะคือบางทีเราก็ขาดการในเรื่องของการสื่อสารบางท่านอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องของการต้องมีโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆเช่นเราก็ต้องค้นหาอย่างดีไซเนอร์นะคะหรือจัดโปรแกรมต่างๆที่ให้เขาถ่ายรูปยังไงตัดต่อคลิปยังไงเป็นครีเอเตอร์ยังไงแต่ว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับผ้าแพรวาให้อยู่ในคลิปของตรงนี้ค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มีการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ซึ่งตรงนี้โอเคเรามีอยู่แล้วและออนไลน์นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำคลิปต่างๆออกมายังไงให้สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราไปขายในระบบออนไลน์นะคะที่ให้มีความตังมากที่สุดในภาษาของวัยรุ่นทุกวันนี้นะคะอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราคิดไว้ค่ะคือเราจะพยายามที่จะให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้น
2: บางทีคือดีก็แบบจัดกันบ้างอาการเราบางจัดแบบสด
3: ๆอย่างที่ท่านปลัดแล้วก็ท่านนายอำเภอพูดนะคะคือเราสร้างสตอรี
2: ่
3: คือทางอำเภอสัตหีบนะคะคือจะมีงานมีเทศกาลมีเฟสติวัลอะถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์คือการจัดก็คือเอาผ้าใหม่แพรวาเอาความภูมิใจของชาวกระสินไปโชว์ทุกงานพี่ต๋อมก็บอกว่าพี่ต๋อมไปเที่ยวที่กระสินมา
2: ใช่
3: พี่ต๋อมก็จะเห็นแบบดาราเซเลบแบบใส่ผ้ากระสินสวยมาก
2: เขาเรียกขบวนร้อยล้าน
3: ว้าว
2: ขบวนแห่ร้อยล้านซึ่งเทศกาลที่บ้านโพนจะมีขบวนแห่ที่เป็นการรวบรวมเหล่าบรรดาเซเลบแต่ละตำบลก็จะมีการมาประชันกันออกมาเนี่ยจะเป็นคัดกระลอกที่งานดีงานท็อปแถวบน
3: บุญศิลป
2: ์กระลอก
3: พาคม
2: เด่นมากกระลอกขาวมากจริงอยู่ในขบวนของแพรวานั่นแหละ
3: ฝากให้คุณผู้ชมได้คิดนะคะ
2: ไปหาคำตอบดูว่ากระลอกดีกระลอกขาวเป็นยังไง
3: รายการดีกว่าทิ้งปริศนาไว้ค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะพร้อมทีมงาน MT ภาคอีสานต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: จะทำอะไรอ่ะ
1: จะบอกไม้พวกนี้หรอ
2: ก็ใช่ก็มันรกก็ต้องกำจัดมันสิ
0: เฮ้ยไม่ได้นะ
3: ทำแบบนั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีนึงอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

บลเร่งเยียวยามอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหากฝนไม่ตกซ้ำและผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นเดือดพงศักดิ์คะแนนนำท่ามกลางเสียงขอบคุณจากประชาชนและผู้สนับสนุนหลังผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเจ้าตัวประกาศพร้อมกับมาสานงานพัฒนาขอนแก่นหากผลอย่างเป็นทางการเป็นไปตามที่คาดติดตามได้ในอีสาน

0: ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อคืนนี้เราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยอย่างภาคอีสานของเราก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่แต่ที่หนักๆก็จะเป็นที่กรุงเทพ
1: ใช่อย่างที่ในอีสานเองก็เป็นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ค่อนข้างหนักเช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องนะฮะรวมถึงวันนี้เราก็มีภาพการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวีรกูลนะฮะที่ได้ลงไปสอบถามนะฮะแล้วก็ไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ลงไปที่บางเขนนะฮะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากภาครัฐนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เลยครับ
1: ช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ถูกต้องครับผมวันนี้มีหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติณบริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1
1: เนตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569และยังได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระอีกด้วย
0: เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับที่บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราช

0: กรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569หน้าศาลทหารตำรวจอัยการรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมนะครับกับทางหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนาเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยและร่วมสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
0: และอีกหนึ่งพื้นที่ครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดเลยครับที่บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครับโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่สองครับที่ได้รับการวิวัฒนาสถาพรจากพระราชกรณียกิจของปวงชนชาวไทยได้ดำรงอยู่นั่นเองครับจากเรื่องของความสำคัญนะฮะในเรื่องของธงชาติไทยจะพาไปดูกับความสำคัญกับอีกหนึ่งอย่างที่ช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได
1: ้
0: ก็คือเรื่องของปัญหาฝนที่ตกลงมาจนก่อให้เกิดน้ำท่วมนะฮะจะพาไปชมภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่ของท่านนายกกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำคลองเปรมประชากรเยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะฮะพร้อมกับมีการเน้นย้ำจัดอาหารยาสิ่งของจำเป็นดูแลผู้ประสบภัยพร้อมกับขอให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับการรักษาและเข้าการดูแลที่ศูนย์พักพิงครับที่บริเวณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรแขวงตลาดของบางเขนนะฮะในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำบริเวณคลองเปรมประชากรนะฮะหรือชุมชนร่วมพัฒนาพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางครับโดยเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและคลองเปรมประชากรเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และความคืบหน้าในการระบายน้ำครับพร้อมทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นครับท่านนายกได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงของโรงเรียนบางเขนเพื่อพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงปัญหาความไม่สะดวกของประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดทางด้านอาหารยารักษาโรคและการจัดเตรียมที่พักสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะเดียวกันนะคะประชาชนบางส่วนยังมีความกังวลต่อที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของตนเองค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางนะคะขอให้เข้ามาพักอาศัยในศูนย์พักพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความปลอดภัยค่ะตลอดจนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและก็ทันท่วงทีค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะทุกครอบครัวเลยนะครับรวมถึงทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเขตของบางเขนหรือหลักสี่เท่านั้นนะฮะทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบก็เดี๋ยวจะมีทั้งท่านผู้ว่าเองนะฮะท่านนายกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้การช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากภาครัฐดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยครับเราจะร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะ
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในวิกฤตขณะนี้นะคะ
0: ก
1: ็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยเร็วๆแล้วก็น้ำลดลงไวๆ
0: ใช่ครับผม
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะขยับมาในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างอย่างจังหวัดนครราชสีมาค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ

0: ลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดตามน้ำที่เขาใหญ่นะคะเทท่วมบ้านเรือนประชาชน5ตำบลค่ะเร่งเยียวยาแล้วก็มอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สถานการณ์นะคะเริ่มคลี่คลายหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำค่ะวันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยนายอนุพงษ์สุขสมนิตว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องบริเวณสะพานบ้านท่ามะป่างบ้านคลองเพนตำบลหมูสีค่ะและบริเวณชุมชนหนองสาหร่ายเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านและก็ประเมินความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนก่อนเดินทางไปยังวัดขนงพระกลางค่ะตำบลขนงพระเพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนกับ50ถุงแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
1: มีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบล606หลังคาเรือนครับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ788ตัวในพื้นที่เขาใหญ่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกขนาดกลางและฝนตกขนาดเบานะฮะรวมถึงมีปริมาณน้ำจากเขาใหญ่ที่ยังไหลลงลำตะคองแต่ปริมาณน้ำเริ่มลดลงครับโดยในพื้นที่ต้นน้ำนะฮะในตำบลหมูสีและพื้นที่กลางน้ำตำบลขนงพระระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งสำหรับพื้นที่ท้ายน้ำครับในพื้นที่ตำบลปากช่องเทศบาลเมืองปากช่องตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกระดับน้ำขึ้นสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 8.35 เมตรที่ระดับตลิ่ง 6.50 เมตรในเวลา 21 นาฬิกาครับบริเวณน้ำล้นตลิ่ง 1.85 เมตรส่งผลให้ในพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดเมื่อคืนนี้และลดระดับลงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะปัจจุบันเวลา6นาฬิกาค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 7.73 เมตรค่ะยังคงมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่ 1.23 เมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงชั่วโมงละ 7-10 เซนติเมตรค่ะและหากยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เขาใหญ่ก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้ในวันที่28กันยายนค่ะ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะฮะหลายๆพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ปากช่องเองก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในทุกๆมิติเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะก็ขอให้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกก็จะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: เรายังคงอยู่ที่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าพาเรา
0: แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาค่ะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะหรือว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงจัดทำข้าวกล่องนำไปแจกจ่าย
1: เหลือในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ได้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ร่วมกันนะฮะในการช่วยเหลือประชาชนดังนั้น
2: therefore we don't know what they are it is your ability to read
3: ปี2506เมเจอร
4: ์ข่าวสาร
0: ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะอำเภอหนองกรุงศรีซึ่งเป็นจุดที่ค่ะ
1: จากนั้น

0: วทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหมต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนอนนะฮะกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมคารวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจการรับฟังผลการดำเนินงานและมอบแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
0: ดีค่ะเตรียมระบบสื่อสารและความกิโลเมตรรองรับการประชุม IMF วงได้ติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยสาย
1: ป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายพร้อมงานจริงครับโดยมีสำนักงานคณะกรรม
0: และนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินอีก 1.8 กิโลเมตรเพื่อจัดระเบียบ
1: เมืองตุลาคมนี้แล้วนะฮะที่เรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินจะร้องเพลงนะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมความสามารถของเยาวชนคนไทยในภาคอีสาน4สั้น3ประจำปี2569ครับได้ตัวแทนภาคอีสานจากสามประกวดร้องเพลงไทยครับในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสั้น3ประจำปี2506สินค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้ครับเป็นการประกวดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายปิติกรนำมาใช้ในการประกวดคือเพลงคิดถึงเธอทุกทีหรือเพลงนะฮะส่วนรางวัลรองชนะเลิศจากทั่วประเทศนะฮะในวันที่10ถึง11ตุลาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็น
0: ทุกท่าน
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเรื่องของการเชิดชูเกียรติค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21ค่ะเชิดชูเกียรติผู้เกษียณส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นค่ะพันเอกสรณัฐนวลมณีค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21พร้อมด้วยคุณจิตติมานวลมณีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารผ่านที่21และกำลังพลรวมพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณและเทิดเกียรติแก่กำลังพลที่ครบวาระเกษียณอายุราชการณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21อำเภอเมืองจังหวัดเลยพิธีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาค่ะตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติพิทักษ์รักษาอธิปไตยและดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
1: บรรยากาศภายในงานครับเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะฮะมีข้าราชการกำลังพลและครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการครับแม้ว่าวันนี้นะฮะจะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ก็จะกับชีวิตข้าราชการแต่เกียรติยศคุณงามความดีและความเสียสละที่ได้ที่ส่งคุณค่าและเป็นแบบอย่างให้แก่กำลังพลรุ่นต่อไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีผลของการอัปเดตนะฮะในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดขอนแก่นจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ

0: แกล้งปวดฟัน
1: ชนแก้ว
2: เอ้ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วยและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: ผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ
4: กรรมเพื่อสังคมในโครงการตีแบดเพื่อหัวน้องนำโดยอันดับที่18ของโลกร่วมกันพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อนำเข้าระบบธนาคารหมวกกันน็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมพัฒนาระบบธนาคารหมวกกันน็อกเพื่อให้เด็กที่ครอบครัวยังขาดโอกาสได้เตรียมความพร้อมในการสร้างวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็กค่ะโดยนายบุญคุ้มศรีสุขค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางสาวณัฐวรรณทีหอคำปลัดเทศบาลตำบลโคกกล่องและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมรับมอบแล้วก็เป็นสักขีพยานพร้อมชมกิจกรรมนะคะก็ยังได้มอบขนมแล้วก็อาหารว่างให้แก่เด็กๆภายในศูนย์อีกด้วยค่ะ
5: เด็กเล็กครับยังได้ให้การอบรมกระบวนการที่ครูสามารถใช้เป็นสื่อการทานหมวกกันน็อกที่จะมีการเก็บข้อมูลสถิติใช้ในหมวกกันน็อกนะฮะได้สามารถเข้าถึงหมวกกันน็อกที่เหมาะ
4: โครงการตีแบดเพื่อหัวน้องนะคะซึ่งท้าทายประเภทหญิงเดี่ยวและมือวางอันดับ18ของโลกและอาสาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็พร้อมจักรยานขาไทย
5: ถูกต้องทุกวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นรถจักรยานชีวิตตลอดช่วงของการอยู่บนท้องถนนก็ความตระหนักรู้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะช่วยพังนะคะที่จะมีการจัดเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณีเชิงวัฒนธรรมระดับสู่ประเพณีระดับจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับว่าที่การจังหวัดนครพนมครับได้เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงานปีนี้นะครับณวัดพระธาตุพนมวรวิหารและพื้นที่โดยรอบของเทศบาลตำบลธาตุและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพร้อมกับยกระดับงานประเพณีจากนั้นครับและมุ่งพัฒนาให้เป็นงานวัฒนธรรม
4: สำคัญอยู่ที่พิธีรำบวงสรวงในวันที่15ตุลาคมค่ะโดยมี

0: ค่ะคาดว่าจะมีผู้ร่วมรำประมาณ 1,400 ถึง 2,000 คนพร้อมพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการสวดมนต์พิธีพุทธาภิสังฆราชเวลา 2:00 นค่ะตามความเชื่อท้องถิ่นว่าเป็นช่วงเวลาพระธาตุพนมค่ะพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีและอาหารท้องถิ่นการจัดงานนะคะก็ยังเชื่อมโยงกับเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดนครพนมอีกด้วยค่ะ
1: โดยวันที่16ตุลาคมนี้ครับเชื่อมต่อกับการเปิดเทศกาลไหลเรือไฟริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนจะมีพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนมในวันที
0: ่พนม
1: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นอกจากไปเอาบรรยากาศไปทานอาหารอร่อยอร่อยวิวดีๆแล้วมีวัฒนธรรมประเพณี
0: อบจ.ขอนแก่นกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งตั้งแต่8โมงถึงเลือกตั้งแต่ว่ามีฝนตกลงมาค่ะไปดูเรื่องของผลคะแนนกันบ้างนำเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นค่ะบรรยากาศทงหัดตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงค่ำวันที่29ค่ะหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนเลข2มีคะแนนสูงสุดค่ะ
1: โดยการจัดการน้ำครับทั้งการพัฒนาแหล่ง
0: เลข4ค่ะนายพงษ์นิรันดร์อุท
1: ไปดูเมืองน่าอยู่อีกหนึ่งพื้นที่ติดอันดับไปกันที่จังหวัดหนองคายครับเป็นชุมชนเล็กๆที่นำเอาอัตลักษณ์ต้นมะเดื่อมาทำเป็นเมนูอาหารของ
0: กับกะทิใส่มะเดื่อหอมแดงรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
2: นอกจากนี้ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อรุ่นแรกนะคะแล้วก็แกนนำ8คนนะคะโดยที่
0: วิถีชีวิตของชาวชุมชนมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้มีนักท่องเที่ยวธรรมชาติจำนวนมากและมีอายุเก่าแก่และยังเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมของ
3: ส่งเสริมนะครับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าของมะเดื่อนะครับทั้งย้อมผ้าทำอาหารของบ้านเดื่อนะครับก็จะมีควันนะครับปลานิลแดดเดียววัฒนธรรมเราก็ได้ส่งเสริมช่วยประชาสัมพันธ์สร้าง
4: ช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่น
0: ราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณ
1: สูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่ออโต้สามทาวน์ที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าศูนย์เรียนรู้

0: ราวนี้เราพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนแล้วแต่งเรียนรู้ขึ้นมาในตัวของมันเองก็คือว่าเราทำประดับตกแต่งของที่ขี่รถชมไร่ชมสัตว์ชมการเกษตรจริงๆบางทีก
1: ็กับเด็กๆที่มา
0: ใช่ครับอยู่ที่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนมาแต่งยอดที่เราเพราะว่าม
1: าร
0: ายการเกษตรให้เด็กทำไม้จริงที่นี
1: ่
0: เพื่อเป็นการเป็นสนามเรียนรู้นอกโรงเรียนประมาณนั้นครับ
1: เพราะผมก็เป็นพัฒนาเป็นแหล่งเหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยของโรงเรียนต่างๆที
0: ่ประมาณเกือบ 100% น้องๆก็มีทุกระดับเลยตั้งแต่เล็กย่อยมาแล้วก็ล่าสุดเราใช้ทั้ง50ไร่ในการทำค่ายลูกเสือเลย
1: เราจะแอบคนเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มกิจกรรมแล้วก็เป็นคนควบคุมแต่ละกิจกรรมเนี่ย
0: เราใช้ชีวิตในนี้เลยแทบจะไม่เรียกว่าเป็นการทำงาน
1: ครับผม
0: ในการบริหารจัดการ
1: ร
0: เราจะสร้างผู้นำขึ้นแล้วลูกเสือเรียกให้มันเป็นแบบมาอุดรต้องมาที่นี่ครับในความคิดมาศึกษาได้หมดเลยเราจะทำให้แบบเดินเข้ามาปุ๊บก
1: ็อยากพาเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาเนี่ยสามารถติดต่อ
0: ที่ประชุมแล้วก็เข้ามาหาเราแล้วที่สำคัญครับเราเนี่ยเรียนมาทัศนศึกษาเนี่ยจำนวนคนหลักร้อยเนี่ยปัญหาเรื่องสูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟเนี่ยใช้บริการรถไฟเพื่อที่มาหาเราที่ไร่เนี่ยลดลงประมาณสมมติว่าตีเลขกลมหลักหมื่น
1: ครับผม
0: จะเหลือแค่หลักพันสมมติว่าค่าตั๋วค่าหัวค่ารถแต่ละคน50บาทในการนั่งรถ6บาท
1: ก็เป็นการเซฟความเป็นตัวด้วย
0: โอ้เซฟมากครับ แล้วเราก็ได้ประมาณนั้นครับ
1: กิจกรรมที่ผมเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยมีการเหมือนกับว่ามีหางตั๋วนำไปเหมือนกับว่าลุ้นรางวัลด้วยนะพี
0: ่มันก็เป็นการบริหารอีกชิ้นนึงก็คือว่าให้พนักงานทุกคน
1: เห็นล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเหมือนกับว่าทำงานร่วมกับทาง
0: เราก็เลยไปขอความร่วมมือเราได้ช่วยการรถไฟให้มีใช้ศักยภาพได้เต็มที
1: ่
0: จริงๆศักยภาพมันเยอะ
1: ครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าก็เป็นการดำเนินการร่วมกัน
0: แล้วน้องๆก็ได้ประโยชน
1: ์
0: ค่าใช้จ่ายในการโดยสารในการเดินทางเนี่ยลดลงประมาณ 20% เป็นอย่างน้อย
1: ถือว่าเยอะนะ
0: ใช่ครับจากมานั้นเลย
1: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่ใช่เล่นไม่ใช่ซีไทยแลนด์ขอยินดีต้อนรับคณะทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชมไร่เราเข้าฟรีชมฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตามอะไรในไร่เราก็ค่อยมาดูกันว่าทาง

0: ก็คือกิจกรรมข้ามสะพานนี่เลยครับเพราะว่าครับนอกจากเรียนในห้องเรียนเราก็ได้
1: ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับ3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและที่สำคัญมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ใจน้อยคอยพี่กลับมาบนดอยพี่อยู่ใกล้ๆกูจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำ

0: สุขใจ
1: บ๊ายบาย

0: Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
1: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
2: รู้อะไรคะ
1: ก็ดาราสาวไอ้ชนกมีอะไรแน่ๆ
2: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
1: นี่ค่ะแคปมาจาก
3: หยุดจ้า
2: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
4: มันแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสแชร์เลย
5: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วน
6: ไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: เช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
7: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงแอปลงมือ

0: กำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามากราบพระพุทธเจ้า5องค์มาชมและอธิษฐานบุญกัน
1: ไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่า
2: ส่วนตัวหรือถูกหลอกที่ศูนย์เงินรู้ทันก่อนถูกหลอกแอดที่สายด่วน AOC 1441ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีพลังเหลือล้นแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเลยที่เรคคอร์ดนะครับของอาจารย์ปิยะด้วยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับเพลงเมื่อสักครู่อะไรเลยทำไมชีวิตนี้ถึง เป็นเพลงที่แต่งมาจากอะไรครับอาจารย
2: ์เพลงนอกจากที่จะไม่โดนรักแล้วก็ยังหวยก็ยังไม่ถูกอีกก็เลยโดนซ้ำเติมกันใหญ่ก็เป็นแคปชั่นที่อยากจะให้เด็กๆวัยรุ่นเล่นติ๊กต็อกกันแล้วก็เข้ากับชีวิตจริงได้หลายคนด้วยคร
0: ับ เน้นความสนุกสนาน
2: ใช่ครับผม
0: จะได้เอาไปเล่นกันในติ๊กต็อกเผยแพร่กันไปนะครับสนุกสนุกกันนะฮะโจทย์ของเพลงนี้นอกจากความสนุกแล้วนะครับการเขียนการถ่ายทอดบรรยายออกมาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอาจารย์
2: เพลงนี้ท่อนฮุกถ้าฟังดีๆแล้วมันจะเป็นเหมือนครับท่อนสารพันยะก็คือมีความเป็นพื้นบ้านแล้วน้องแพมมี่ก็มาในสายหมอลำด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอเมโลดี้คล้ายๆกับจดจำท่อนเดิมๆแล้วก็ภาษาอีสานที่เข้ากับตัวตนน้องด้วยครับผม
0: ครับได้เห็นตัวอย่างเพลงแล้วสนุกสนานมากมารู้จักกับตัวตนของน้องแพมมี่บ้างดีกว่าแล้วยังไงเราก็เอา
3: ฟันมาหลังหานค่ะ
2: โรงเรียนอำเภออย่างเงี้ยครับ
0: อย่างเงี้ยไป
2: ครับผม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไปเจอ
2: ครับซึ่งน้องก็จะมีพี่พิมพ์พี่พิมพ์นี้จะเป็นแบบเหมือนแม่ที่อินดูนะครับแล้วก็นำมาสร้างวงอยู่อำเภอห้วยพึ่งนั่นแหละครับชื่อวงว่าวงดนตรีเมืองสามอ่างน้องก็จะเป็นสมาชิกพี่พิมพ์ก็จะเอ็นดูเด็กๆแถวๆใกล้ๆก็จะเรียกมาร้องเพลงกันครับผมเป็นวงประจำอำเภอครับ
0: ฉายาของน้องแพมมี่ก็มาจากวงนี้แหละ
2: ครับด้วยความสุขของพี่ๆนักดนตรีด้วยครับผมประมาณนั้น
0: หลังจากนั้นติดต่อกันยังไงอาจารย
2: ์ก็ทักไปหาพี่เขาครับว่าโอ้น้องเขามีแววนะครับสนใจที่จะมาสร้างผลงานอยู่

0: ค่ายกันไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปจีบทางพี่พิมพ์เจ้าของวงเนี่ยแหละก็เลยมาช่วยกันสร้างก็เลยมาถึงวันนี้น้องๆจริงๆก็มาอยู่ค่ายก็ยังไม่กี่เดือนครับผมก็ถือว่าก็เห็นเอ็นดูน้องแล้วก็ทางวงดนตรีเมืองสามหางผู้จัดการที่น้องดูแลเนี่ยก็โอเคพร้อมผลักดันเต็มที่นะครับก็สนับสนุนให้มาอยู่ด้วยกันทางนี้ครับผม
1: เชื่อไหมว่าผมได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่เห็นหน้านะใน MV เนี่ยนึกว่าไม่ใช่เด็กนะ
0: ใช่ครับบางคนบอกว่าเสียงน้องแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี
1: เป็นสาวแล้ว
0: เหมือนเป็นสาวแล้วครับแต่จริงๆแล้วเพิ่งม.1เองครับ
1: ครับผมมีวิธีการบริหารเสียงของเราไหมลูกแต่ละวันตื่นเช้ามาเราต้องวอร์มโปรเจกต์เสียงก่อนไหมก่อนไปเรียน
2: ใช่
1: มีเหรอ
2: มีค่ะบางวันค่ะถ้าว่าง
1: เราจะปกเสียงไง
2: หนึ่งวันตื่นเช้ามาก็เปิดคาราโอเกะร้องก่อน
1: ร้องก่อนเลยก่อนไปเรียน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากว่าเขาจะมีความชอบแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าสายเลือดนิดนึงเหรอครับมีคุณตากับพี่ชายเขาก็เป็นนักร้องเหมือนกันก่อนหน้านั้นเคยเป็นหมอลำแล้วก็พี่ชายเขาตอนนี้ก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับผมที่ร้องเพลงเป็นอาชีพเหมือนกันครับผ
1: ม
0: ก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสายเลือดด้วยครับ
1: ครอบครัวมีคำแนะนำยังไงไม่รู้ในเรื่องของการมาเป็นนักร้อง
2: ก็รักษาภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองโตขึ้นมีคนรู้จัก
1: งานมาร้องเพลงมาฝึกซ้อมร้องเพลงกับอาจารย์เนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องนี
2: ้ไม่มีเลย
1: ไม่มีปัญหาเลยหนูแบ่งเวลายังไงลูก
2: แบ่ง
1: เวลาหมายถึงว่า
0: เข้า
1: ห้องอัดหรือว่าเข้ามาเรียนร้องเพลงเนี่ย
0: คือการที่ผมจะเลือกใครมาปั้นสักคนเนาะเวลาเขาต้องไปเติมเต็มในเรื่องของการรำการฝึกร้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อให้ภาษาหมอลำเนาะเพิ่นว่าต้องไปเฮียนรำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สังวาสจังหน่อยครับนี่ก็เป็นแผนในการพัฒนาของค่ายต่อไปครับผม
1: ครับแล้วเห็นเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะอาจารย์ก็จะเคี่ยวเข็นตรงหน้างานนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มาเจอกันทุกวันไม่ได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเรียนกันทุกวันแบบหนักหน่วงแต่เราก็จะเอาจริงเอาจังกับหน้างานตรงนั้น
0: ใช่ครับเวลาเข้าห้องอาดิผมเปรียบเหมือนเป็นการเข้ามาฝึกครับเหมือนกับว่าแน่นอนล่ะถ้าเป็นเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยก็คือได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการร้องการแบ่งล
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นโคเวอร์เงี้ยผมก็ต้องให้การบ้านก่อนว่าเพลงนี้โคเวอร์นะคุณก็ต้องไปทำการบ้านท่องให้ได้นะแล้วก็เรื่องของไปฝึกการร้องเพราะว่าเข้าห้องอัดมาแล้วเนี่ยก็คือมันต้องแบบทุกคำครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้เขาด้วยเวลาเขาไปขึ้นเวทีอะไรนู่นนั่นเทคนิคต่างๆจะอยู่ในห้องอัดด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างเคี่ยวเข็นกันพอสมควรครับเวลาอยู่ในห้องอัดครับ
1: เรื่องไหนอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษแบบว่าไม่ปล่อยผ่านเลยถ้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
0: ผมมองว่าฟิลครับ
1: ฟิลความรู้สึก
0: ใช่ครับ
1: การแสดงออกเงี้ย
0: อารมณ์เพลงครับเหมือนกับว่าการที่จะถ่ายทอดให้คนฟังได้นั้นก็คืออารมณ์เพลงน้องต้องได
1: ้
0: ต้องสื่อสารให้ออกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงอารมณ์เพลงคุณต้องหนึ่งล่ะคุณต้องทำการบ้านทั้งเนื้อร้องคุณต้องท่องมาให้ได้การแบ่งลมนี่นั่นครับแต่ว่าผมจะให้ฟิลถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพลงไหนที่ร้องถูกเป๊ะเต็มที่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือพอได้แต่ว่าอารมณ์เพลงมันสื่อสารได้ฟิลถ้าเศร้าจริงสนุกจริงผมจะเลือกตัวที่2ครับก็เลยว่าเลือกในเรื่องของอารมณ์เพลงมากกว่าครับ
1: เป็นหลักนำมาก่อนเลย
0: ครับผม
1: นะอาจารย์พอใจน้องอายุ
2: 13
1: นะกับสิ่งที่เป็นตอนนี้อาจารย์
0: ตอนนี้ถ้าบอกว่าพอใจคือพอใจมากเพราะว่าพอใจตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาที่จะสร้างความฝันของตัวเองแล้วเพราะว่าแน่นอนครับก็คือนอกจากน้องเขามีพรสวรรค์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูใจน้องด้วยว่าน้องมีความสุขที่จะเป็นอาชีพนี้ไหมยิ่งเห็นตัวนี้เราก็เลยยิ่งต้องผลักดันก็เลยคำว่าพอใจนะปัจจุบันนี้ผมเพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องเขาได้สร้างผลงานมีเวทีมีพื้นที่ในการสร้างผลงานของตัวเองตอนนี้ผมก็มองว่าก็รู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วสำหรับน้องตอนนี้ครับผมพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตครับ
1: ครับมาที่น้องแพมมี่บ้างทำไมเราถึงอยากจะสืบสานอนุรักษ์เรื่องของหมอลำที่จริงมันมีเพลงมากมายให้เลือกร้องนะลูก แต่ทำไมถึงชอบหมอลำ
2: หนูชอบมากๆเลยค่ะหนูฟังตั้ง

0: ก็ฟังทุกแนวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แนวอื่นก็ฟังแต่ว่าสิ่งที่อยากเป็นเลยเนี่ยคือหมอเลี้ยงน้องด้วยเหรอมีน้องอายุเท่าไหร่ฮะ
1: น้องอายุประมาณ1ปี
0: นะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยการเรียนก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะลูกก็ขอเป็นกำลังใจนะครับนี่คือศิลปินหมอลำน้อยของเรานะครับก็สดใสตามวัยแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเธอต่อๆไปนะครับในซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3ตามมาก็คงจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูคนฟังอีกเหมือนเดิมนะครับจากโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับก็มีแผนระยะยาวสำหรับน้องอยู่แล้วนะครับอ่ะติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแพมมี่นะฮะเมืองสามอ่างนะครับนี่คือศิลปินนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีศิลปิน3เบอร์นะครับมีใครบ้างนะฮะอาจารย์
2: ก็จะมีที่เป็นเบอร์แรกนะครับที่พอมีคนรู้จักบ้างก็จะเป็นน้องเนยดานะครับเพลงใจประสงค์อ้ายได้13ล้านวิวแล้วตอนนี้น้องก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามคนที่2ก็จะเป็นนิวลลิตาตอนนี้เป็นสายประมาณว่าไก่ตีหน่อยแล้วก็มีคนติดตามก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็คนล่าสุดน้องสุดท้องของเราก็จะเป็นน้องแพมมี่นี่แหละครับ3เบอร์นี่ครับฝากทุกท่านติดตามผลงานเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: ครับของท่านนะครับให้กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับนี่คือเมืองไทยดีๆวันนี้ครับทิ้งท้ายไปด้วยความน่ารักน่ารักนะครับของน้องคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ริบซับจนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการ
4: มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามรักษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้บังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาผู้กระทำความผิด2ปีและลงกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นอย่าง
5: ดื่มไหมคะ

0: อยากเจอ
1: ทักทายนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจ Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มาเว้ยพวกเราโชว์

สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขณะเดียวกันโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยาชนที่ไม่ได้อพยพตาใสและเฝ้าทรัพย์สินครับมีสว่างแสงธรรมนำเรือไปออกจากหมู่บ้านคุณผู้ชมครับบ้านบางหลังมีผู้สูงอายุอาศัยในบ้านเพียงคนเดียวครับรอบบ้านน้ำท่วมสูงการออกจากบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากทีมผู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่พระวัดทานอุทุมพรหรือวัดคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องลงพื้นที่ช่วยเหลือญาติโยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพตระเวนแจกจ่ายประชาชนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งของที่ประชาชนนำไปบริจาคให้กับทางวัดเมื่อของเหล่านั้นไปช่วยผู้ประสบเวลาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกคนควรช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแต่พระและวัดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนญาติโยมในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับขณะที่เพจ Facebook ปากช่องไทม์ได้เผยแพร่ภาพมุมสูงครับพร้อมทั้งระบุว่าน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำจากคลองลำตะคองไหลเข้าท่วมบ้านพื้นที่บ้านโป่งประทุนตำบลปากช่องประชาชนเดือดร้อนกว่า100ครอบครัวส่วนพื้นที่เขตเมืองปากช่องน้ำลดลงบ้างแล้วครับทั้งชุมชนราชประชากองวัคซีนสะพานดำซอยโรงสูบสะพานขาวหนองสาหร่ายและจันทึกแต่ยังต้องเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งคลองลำตะคองเนื่องจากประชาชนใช้การได้ตามปกติครับทางด้านตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินและหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งครับหากสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติอุทยานน้ำตกเหวนรกที่พังเสียหายจากน้ำป่าทางอุทยานให้วิศวกรน้ำลดลงและปลอดภัยเพื่อวางแผนซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความมั่นครับทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยราชสีมาในอำเภอปากช่องและผู้นำท้องถิ่นติดตามผู้ประสบภัยบริเวณซอย11คุ้มสายหมอก1ชุมชนแห่งนี้ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่27กันยายน

0: กันยายนช่วงที่น้ำท่วมหนักระดับเอวครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตอนนี้น้ำเริ่มลดด้วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้เร่งแก้ไขระบบประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อ
1: มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่น่าเป็นที่กังวลมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลงไปที่เทศบาลปากช่องเพื่อไปดูว่าผลกระทบจากน้ำท่วม 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตามรายงานของพี่น้องประชาชนที่บอกมาตอนนี้คือประปาภูมิภาคนั้นไม่ไหล
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่น้ำอาจจะสูงกว่าไอ้ตัวไดโวหรือว่าเครื่องกรองน้ำหรือว่าไอ้ตัวที่เราต้องส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เข้าถึงการใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือนก็จะสั่งการให้วันนี้สามารถให้ใช้ได้นะครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่บ้านคลองเพนหมู่ที่17ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คลองลำตะคองยังมีปริมาณน้ำมากนะครับพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตัวแทนชาวบ้านคลองเพเนี่ยสะท้อนปัญหาว่าฝนที่ตกในพื้นที่เขาใหญ่และน้ำไหลหลากมาตามคลองลำตะคองในช่วงหน้าฝนปริมาณน้ำเนี่ยมากเป็นปกติครับอย่างที่เขาอยู่อาศัยมานานแต่ปีนี้ฝนตกต่อเนื่องน้ำหลากมามากไหลแรงและเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครับ
3: เวลาหน้าฝนเนี่ยจะน้ำจะหลากอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม
4: แต่ว่าบางปีก็ไม่ได้ออกฝั่งค่ะ
3: แล้วปีนี้หนักสุดใช่ไหม
4: ค่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกคือที่หนักที่สุดก็คือปีนี
3: ้ท่วมถึงไหนคะเนี่ย
4: ท่วมหน้าบ้านผู้ใหญ่ในเนี่ยเกือบเป็นเอวเลยถึงเอวเลย
3: เอวเมตรกว่าเลยเนา
4: ะ
3: แล้วเสียหายกันเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ย
4: ค่ะชาวบ้านก็เสียหายเยอะอยู
3: ่แล้ววันนี้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ขอบคุณค่ะหน่วยงานที่มาถามข่าวเยี่ยมเยือนค่ะ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีครอบครัวละ 9,000 บาทครับโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนเร่งเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณผู้ชมครับกรณีทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองยืนยันแล้วนะครับว่าอ่างเก็บน้ำสายครับขอให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ตื่นตระหนกและขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสเวหรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองตระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดครับทำให้มีการแชร์ภาพออกไปในสังคมออนไลน์ว่าอ่างเก็บน้ำใกล้จะแตกนายจักรินทร์ทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำยังทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติแนวทางการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดไปฟังการให้สัมภาษณ์กับ
5: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
6: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
5: ไม่เกี่ยวน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
6: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
5: ใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์

0: พิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอ่งนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากอ่างคลองละโอ่งได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอาคารทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
1: คุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับมีความจุประมาณ22ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลครับคือตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเขื่อนแม่กลองนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณสกายวอล์กท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณปัจจุบันระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาจนถึงท่าเทียบแพและบางจุดครับสูงขึ้นมาถึงริมถนนริมแม่น้ำเรียบร้อยแล้วครับโดยพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลองครับทำให้ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและมีน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำขณะที่ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีครับขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะมีรายงานน้ำล้นบริเวณบ้านเกรงกระวงมีน้ำไหลเชี่ยวขณะที่พื้นที่อำเภอไซโยกครับมีรายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มสุ่มและวังโพโดยระดับน้ำยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้เตรียมพร้อมเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากไหลลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องและอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองซึ่งจะทำให้ระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับล่าสุดตอนนี้ครับมีการงดการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเวลา2วันในช่วงวันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อทำการชะลอน้ำขณะนี้เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนาครับก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำก็ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าทั้งการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในภาพรวมทั้งจังหวัดจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกันครับ
3: ค่ะตอนนี้สถานการณ์นะคะก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างจะสูงมากในหลายพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่บริเวณชายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบแน่หลายพื้นที่เรียกว่าทุกพื้นที่นี่แหละน้ำล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะกินพื้นที่ในวงกว้างแล้วก็โซนล่างลงมานะคะเมื่อมาเจอกันกับแควใหญ่นะคะรวมเป็นแม่กลองตอนนี้บริเวณพื้นที่ตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอท่าม่วงท่ามะกาลงไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วจากปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลที่ไหลลงมานะคะก็ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะเราได้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงหรือท่านอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพออกมาจากพื้นที่นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วผลของน้ำเนี่ยไม่ใช่กระทบแค่พื้นที่เรานะคะมันก็จะถูกส่งต่อไปยังราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามต่อไปนะคะก็นี่สถานการณ์ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะคะในส่วนของการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้การให้ความช่วยเหลือนะคะนี่เราประกาศไปแล้ว4อำเภอแล้วก็อำเภอที่เหลือก็จะประกาศได้ภายในวันนี้ค่ะ
2: ขณะเดียวกันครับทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่นะครับถึงการเตรียมความพร้อมหลังระดับน้ำนั้นเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณผิวถนนท่าน้ำหน้าเมืองเราลองไปฟังเสียงของประชาชนกันครับ
4: ตอนนี้เขาขยับแพนไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมาไวมากความ

0: 6โมงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเตรียมรับมือพร้อมแล้วเพื่อ
1: ก็ตามนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกรวมถึงไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเนื่องจากระดับน้ํานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปริมาณน้ําฝนรวมถึงปริมาณมวลน้ําในแต่ละช่วงเวลาด้วยและก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับและนี่คือข้อมูลล่าสุดจากบริเวณสกายวอล์กท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงานครับ
2: คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าน้ำจากแม่น้ำแควน้อยบริเวณถ้ำกระแสและตำบลวังโพอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นนะครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำหลายแห่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งช่วยเหลือชาวบ้านนะครับปิดเส้นทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารข้าม NBT ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

มนสายชนให้แสนอาลัยสมพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตม่านดีตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยหมองหม่นไหมฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับไปดูสถานการณ์น้ำเชิงเซาหลายพื้นที่น้ำอย่างท่วมสูงนะครับดูที่
1: ไปแล้วของรถดิคนละฝั่งอะไรฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่ง
2: น้องรับ
1: วางก่อนแล้วไปเย็นก่อน
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านพฤกษาพนารี30อ่อนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราได้ช่วยเคลื่อนย้ายอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงครับโดยนำคุณยายเนี่ยขึ้นจากเรือออกไปจากหมู่บ้านไปยังศูนย์พักพิงที่วัดหนามแดงอย่างปลอดภัยครับขณะที่ในหมู่บ้านน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนกว่า 1,000 หลังได้รับความเดือดร้อนหลายบางจุดในน้ำท่วมสูงน้ำท่วมหนักที่สุดก็คือเมื่อปี 2,554 หลังจากนั้นบางคนบอกว่าต้องยอมปล่อยให้จมน้ำเสียหายครับ
3: หนักค่ะเพราะว่าปี 54 ท่วมเนาะปี 5 เนาะ ปี 5 หรือ 54
2: 54
3: ใช่น้ำท่วมไม่เข้าในนี้เลย
2: แสดงว่าอันนี้เก็บของกันไม่ทันเลยเตรียมตัวกันไม่ท
3: ันปกติอะหมู่บ้านนี้ไม
2: ่มันขึ้นนะเพราะตอนเย็นมาผมมันไม่ขนาดเนี้ย
0: จากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา

แล้วกว่า10คนนะครับพร้อมขนย้ายจักรยานยนต์และทรัพย์สินต่างๆออกจากพื้นที่หลังรถหลายคันถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะรถยนต์ถูกน้ำท่วมเกือบถึงฝากระโปรงท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและน้ำไปดูที่นครสวรรค์กันบ้างนะครับที่นั่นยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับหลังฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางจังหวัดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับที่ประตูน้ำวังสวัสดีตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณประตูระบายน้ำและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำครับเพื่อนำไปวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพฝนและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวครับหลังมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดอนปอตำบลลาดยาวหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่14ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตและบางหลังถูกน้ำท่วมสูงจนชาวบ้านไม่สามารถอยู่ได้ครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้ตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนนะครับขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักพิงแล้วเกือบ20คนครับโดยจะพักอยู่ที่ศูนย์จนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับสู่ภาวะปกติครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาครับได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่28กันยายนนะครับหรือชั่วโมงและ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณดำเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและซิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆซิ้นหรือว่าผ้าถุงนะคะมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้านิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความในชุดที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจิตรดาระโหฐานเป็นพระตำหนักในสวนจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะและตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงเขตปริมณฑลบางพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะด้านงานในวงการบันเทิงหลายงานเลยนะคะต้องประกาศยกเลิกหรือว่าเลื่อนงานออกไปก่อนเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในขณะเดียวกันศิลปินดาราที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยไม่มากนักไม่รอช้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่
0: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของรัฐและเอกชนต่างเร่งเข้าให้การช่วยเหลือรวมถึงอีกหนึ่งพลังที่ร่วมส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้คือเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไทยที่ลงพื้นที่

นำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลายเป็นทานน้ำใจให้คนไทยด้วยกันอย่างเช่นนักแสดงสาวหน้าสวยเจนิสตาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำทีมงานขนน้ำดื่มและอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยค่ะว่าเมื่อเห็นสถานการณ์น้ำท่วมและประชาชนเริ่มกักตุนอาหารสิ่งของจำเป็นจึงตัดสินใจชวนทีมงานออกไปช่วยเหลือซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มากนักแต่เชื่อว่าการแบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบากย่อมมีความหมายกับคนที่กำลังเดือดร้อนด้านของพี่เปิ้ลนาคอนพร้อมครอบครัวและทีมงานมูลนิธิไทยนาคา

ลูกทุ่งแดนใต้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอย่างหนุ่มยิวฉัตรมงคลก็ถอยและเจนนี่ยังเปิดโกดังใกล้เคียงทำเป็นครัวชั่วคราวเพื่อปรุงอาหารสดใหม่ที่ตลาดและร้านค้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ภารกิจของเหล่าดาราศิลปินเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยส่งต่อกำลังใจว่าในวันที่เกิดวิกฤตน้ำใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลไปถึงผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเสมอค่ะรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราทันทีที่แลนดิ้งถึงสภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาก่อนน้องเนเน่จะร่วมขบวนพลังของคนภูเก็ตที่พร้อมร่วมกันส่งกำได้ขึ้นเวทีโชว์ลีลาการเกากีตาร์คู่จ่าแฟนคลับและมินิคอนเสิร์ตกับวงโอโซนสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างมากเลยล่ะค่ะ

0: นอกจากนี้เนเน่ยังแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้อีกด้วยนะคะผ่านเฟซบุ๊กของเจ้าตัวว่าหนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนศิลปินรุ่นพี่ชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาลก็เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงและตัวเองอีกครั้งแล้วล่ะค่ะด้วยการคว้ารางวัล Best Pop จากงาน MTV Video Music Award 2026จากซิงเกิล Dream ค่ะส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินชาวเอเชียศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ค่ะเอาเวทีการประกาศผลและมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งวงการเพลงระดับโลกอย่าง MTV Video Music Award 2026คึกคักเป็นพิเศษถูกใจเหล่าลิลลี่กันเลยแหละค่ะเมื่อศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยลิซ่าลาลิสามโนบาลขึ้นเวทีโชว์เพลงสวัสดีค่ะพร้อมยกรถตุ๊กๆขึ้นสเตจซึ่งถือเป็นการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอีกทั้งยังกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยระหว่างโชว์บนสเตจอีกด้วยเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในฮอเป็นอีกหนึ่งซีนใหญ่ที่ทำให้คนไทยประทับใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและที่กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ร็อกสตาร์สัญชาติไทยลิซ่าลาลิสามโนบาลอีกครั้งก็ต้องการคว้ารางวัล Best Pop บนเวทีประกาศรางวัลในครั้งนี้เพราะถือเป็นศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลดังกล่าวจากผลงานเพลง Dreams ที่มิวสิกวิดีโอเจ้าตัวร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นเคนทาโร่ซากากุชิโดยลิซ่ายังกล่าวขอบคุณบนเวทีอีกด้วยว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณ MTV มากๆสำหรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอบคุณเคนทาโร่ขอบคุณอารีและฟิลิเซียที่ช่วยฉันสร้างเพลงนี้ให้เกิดขึ้นมาขอบคุณความฝันในทุกค่ำคืนที่ทำให้ฉันมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนั้นและแน่นอนว่าขอบคุณลิลลี่ฉันคงมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุน
1: ขอบคุณค่ะ Thank you
0: นอกจากนี้วงบอยแบนด์ระดับโลกขวัญใจเหล่าอาร์มี่อย่าง BTS ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ก็มีรายชื่อคว้าไปถึง3รางวัลใหญ่อย่างสาขา Best Group Best K-pop และ Song of the Year จากเพลง Swim ค่ะส่วนศิลปินหญิงคันทรีสาวปากแดง Taylor Swift ขวัญใจเหล่า Sweetie ก็คว้ารางวัลเกียรติยศ Artist Director Honor รวมถึงสาขาหลัก Video of the Year จากเพลง The Face of Ophelia และ Best Direction จากเพลง Opera ไปครองค่ะด้านราชินีแห่งเพลงป๊อปมาดอนน่าที่ปีนี้เป็นศิลปินที่ครองรางวัลไปได้มากที่สุดกวาดไปถึง7สาขาทั้ง Artist of the Year Best Collaboration จากเพลง Bring Your Love กับ Sabrina Carpenter Best Album จาก Confession 2รวมทั้ง Best Long Form Video Best Dance Best Choreography Best Cinematography จาก Confession 2 The Film ในขณะที่รางวัลเกียรติยศอย่าง Video Vanguard Awards เป็นของวงร็อกระดับตำนานอย่าง Nirvana และรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะ

ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้นะคะด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทยริสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยดุสิตนิยามแห่งความเลอค่าค่ะ

ความเป็นไทยไม่เคยล้าสมัยด้วยการกล้าที่จะลดทอนแขนเสื้อและเพิ่มงานปักที่หรูหราทำให้ชุดนี้กลายเป็นแฟชั่นชั้นสูงที่ก้าวข้ามกาลเวลาและช่วยให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่นที่สุดในค่ำคืนอันแสนพิเศษชุดไทยดุสิตหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยการประยุกต์ดีไซน์แบบสากลเข้ากับผ้าทอไทยได้อย่างไรที่ติท่อนบนเป็นเสื้อแขนกุดคอกลมกว้างหรือคอปาดคล้ายเสื้อราตรีแบบตะวันตกจุดเด่นที่สุดคือการปักประดับด้วยเลื่อมลูกปัดหรือมุกลวดลายวิจิตรบรรจงทั่วทั้งตัวเสื้อส่วนท่อนล่างนั้นเป็นผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าส่วนใหญ่มักจะเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้เข้ารูปสวยงามซึ่งความต่างจากชุดไทยแบบอื่นๆในตระกูลพระราชนิยมอย่างเห็นได้ชัดคือเป็นชุดที่โชว์ช่วงแขนและลำคอทำให้ดูโปร่งไม่ทึบและเหมาะกับสภาพอากาศหรืองานในร่มและเนื่องจากชุดไทยดุสิตเปิดช่วงคอและแขนเครื่องประดับสามารถจัดเต็มไปด้วยสร้อยคอเพชรหรือทองขนาดใหญ่ต่างหูระยะและกำไลข้อมือเพื่อให้ช่วงบนดูไม่โล่งจนเกินไปส่วนทรงผมจะกล้ามวยโชว์ต้นคอให้ดูระหงหรือจะทำผมลอนเบี่ยงข้างถือเข้ากับกระเป๋าใบเล็กที่ปักดินหรือประดับมุกก็ได้สำหรับชุดไทยดุสิตนั้นถูกจัดให้เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนโดยเฉพาะอย่างเช่นงานราตรีสโมสรงานกาล่าดินเนอร์งานเลี้ยงค็อกเทลหรืองานสังคมระดับสูงไม่เพียงเท่านั้นงานฉลองมงคลสมรสเจ้าสาวก็มักนิยมใส่ในช่วงงานเลี้ยงฉลองตอนค่ำด้วยเช่นกันเพราะดูทันสมัยและสะดวกต่อการเดินทักทายแขกตลอดจนงานสากลอย่างการใส่ไปร่วมงานในต่างประเทศเพราะดีไซน์ที่ดูร่วมสมัยช่วยให้เข้ากับบรรยากาศสากลค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งและพี่อูค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพนักกีฬาไทยเราในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะวันนี้ข่าวดีสำหรับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพาไปดูรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกความหวังทีมชาติไทยลงสนามดวลกับอวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียที่เพิ่งคว้าเหรียญทองประเภททีมชายมานะคะปรากฏว่าเกมแรกค่ะเป็นกุลวุฒิค่ะทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน21-13เกม2ยังคงเป็นน้องวิวกุลวุฒินะคะแรงดีต่อเนื่องค่ะชนะไปได้อีกด้วยสกอร์21-15กุลวุฒิชนะไป2-0เกมผ่านก็รอบชิงชนะเลิศถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จค่ะซึ่งจะไปพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินในรอบตัดเชือกจากเกาหลีใต้มา2-1เกมสำหรับรอบชิงก็จะแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางจังหวะเราก็โจมตีได้ครับ
1: มีสิ่งไหนที่คิดว่าต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องพยายามที่จะรีคัฟเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
2: ส่วนกรณีน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งชั่วคราวหลังจากตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายทำให้หมดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์แต่ยังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่างบีที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่างบีออกมาแล้วโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่างเอซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์โดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนและทุกชนิดกีฬาครับหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมาส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามที่ฉลากยานั้นไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามส่งผลให้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชมนนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับ
3: ค่ะ
2: ต่อที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยก็ผ่านเข้าชิงกับคู่ปรับเก่ามาเลเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับผลการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันที่นางโอย่าซิตี้มิสโฮพาร์กินเนเซียมทีมไทยในชุดน้ำเงินครับลงสนามพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตเป็นตัวเสิร์ฟและพุทธินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามดวลกับเวียดนามครับเสื้อประกอบว่าทีมเดี่ยวชายไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับทั้งการเสิร์ฟการขึ้นฟาดรวมคะแนน15-7และ15-6ครับทำให้ไทยผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับคู่ปรับมาเลเซียนะครับที่เฉือนชนะเวียดนามมา2-1เซตในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ทีมไทยจะได้ล้างตาหลังจากพ่ายแพ้มาเลเซียมานะครับในประเภททีมชุด
3: ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรานะคะวันนี้แพ้แชมป์เก่า3สมัยติดต่อกันอย่างอิหร่าน0-3เซตค่ะยังมีลุ้นต่อเนื่องในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่ไทยเราจะลงสนามในเกมนัดที่3เจอกับคีร์กีสถานนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะในประเภททีมชายนะคะทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B เจอกับอิหร่านอันดับ19ของโลกเป็นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์มากถึง3สมัยติดต่อกันค่ะโค้ชพาร์คิวเอา6คนแรกนะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนจากเกมนัดแรกค่ะมีทุประดิษฐ์พระพุทธสุวิทย์มหาสิริโยธินบุญยฤทธิ์วงธรเกียรติภูมิรามศิลป์อนุรักษ์พันรำแล้วก็ชัยวัฒน์ถุงคำมีนครินทร์อินทนูเป็นลิเบโร่ค่ะปรากฏว่าทีมไทยเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ไหวค่ะเราแพ้ไป3เซตรวด18-25 18-25แล้วก็15-25คะแนนเซตีทีมไทยค่ะลงสนาม2เกมชนะ1แล้วก็แพ้1อยู่อันดับที่3ของกลุ่มค่ะส่วนอิหร่านขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มค่ะเกมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสถานในวันพรุ่งนี้29กันยายนเวลา8:00 น.ตามเวลาบ้านเรา
2: ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงทีมไทยประกอบด้วยธราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มืออันดับ4ของรายการลงสนามเจอกับทาเทน่าครีโมวากับลาร่ารูยูโควาคู่มืออันดับ15 13ของรายการนะครับจากคาซัคสถานทีมไทยในเสื้อน้ำเงินนะครับปรากฏว่าไบรท์และเบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2-0เซต21-8และ21-7นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับฟิลิปปินส์ครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับ12ของรายการในวันที่30กันยายนนี้ครับและในช่วงค่ำวันนี้ครับทีมวิ่งผลัดของไทยก็มีลุ้นคว้าเหรียญทองทั้งสี่คนละเบสครับทั้งทีมชายและทีมหญิงครับ

0: ความเคลื่อนไหวของกรีธาไฮไลท์ในช่วงค่ำวันนี้ครับทีมกรีธาไทยลงลุ้นเหรียญรางวัลอีก2รายการในประเภทผลัด4คูณ100เมตรทีมชายรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในเวลา 20:23 นาทีครับส่วนทีมหญิงแข่งก่อนครับในเวลา 20:04 นาทีทีมผลัด4คูณ100เมตรชายรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทเวลา 18:89 วินาทีเป็นอันดับ4เมื่อรวมกับทุกฮีทครับสำหรับในรอบชิงทีมลมกระสุนไทยน่าจะยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมแต่จะมีการปรับแทคติกสลับตำแหน่งเล็กน้อยครับหมายหนึ่งก็จะเป็นเจ้าต้าสารอดสารอัดดับบังนะครับหมายสองบิลภูริพลบุญสอนหมายสามโอ๊ตธวัชชัยหินเอียดและหมายสี่ตาต้าชุติชัดพฤกษ์สรนันท์ครับ
1: สำหรับคู่แข่งสำคัญของทีมหนุ่มผลัดไทยเรานะคะในรอบชิงชนะเลิศ3ชาติด้วยกันก็จะมีจีนแชมป์เก่าค่ะซึ่งทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกรวมไปถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นทำเวลาดีมาเป็นอันดับ2นะคะ 38.71 วินาทีแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามด้วยค่ะสำหรับเจ้าภาพและอีก1ทีมก็คือไต้หวันค่ะเวลาดีเป็นอันดับที่3สถิติ 38.80 วินาทีแต่อย่าลืมว่าด้วยแทคติกใหม่ที่โค้ชเจนทรีแบดลี่เลือกใช้ในรอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทีมผลัด 4x100 เมตรของไทยเราอาจมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์กลับมาคว้าเหรียญรางวัลได้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่พลาดไปใน3ครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทีมผลัด 4x100 เมตรชายไทยได้เหรียญย้อนไปปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
0: ทางด้านทีมหญิงสอไทยในฐานะรองแชมป์เก่าครั้งที่แล้วที่หางโจครับซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไม้1ก็มีมนัสดาสารมโนไม้2สุกันดาเพชรรักษาไม้3สุพนิชภูลเกิดและไม้4จิรพัฒน์คานอ่อนตาทำเวลา 43.65 วินาทีเข้าเป็นอันดับ2ของฮีทเป็นสถิติดีที่สุดของพวกเธอในปีนี้ด้วยและเป็นเวลาอันดับดีที่สุดอันดับ2เมื่อเทียบกับทีมอื่นๆครับรอบชิงชนะเลิศคืนนี้คู่แข่งของทีมหญิงไทยก็หนีไม่พ้นจีนแชมป์เก่ารอบคัดเลือกทำเวลาดีกว่าไทย 0.02 วินาทีนอกจากนี้ก็มีอินเดียและเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ทำเวลาในรอบรองชนะเลิศเท่ากับทีมสาวไทยด้วยซึ่งทีมผลัด400เมตรหญิงของไทยนั้นก็หวังจะกลับมาคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์อีกครั้งหลังจากได้มาที่หางโจวนะครับก็จะลงแข่งขันในคืนนี้เวลา 20:04 ครับ
1: ค่ะในรอบหลาย10ปีทีมเทเบิลเทนนิสของไทยเราล่าสุดได้เหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาแล้วนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ไปติดตามบทสรุปได้จากรายงานค่ะ

0: สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพอใจผลงานภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมขณะเดียวกันยังพอใจที่วงการเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่เจ้านอตันทิตพัฒน์ปิชายานดาวรุ่งวัย16ปีเปิดตัวได้อย่างสวยงามในไอจินาโกย่า2026ครับกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทีมปิงปองทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยโดยในหนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยซึ่งประเภทหญิงคู่คู่สาวไทยทิพย์อรวรรณพรนังกับหญิงสุธาชินีเสวตบุตรคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่บรรจุชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมมา68ปีและเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ที่หางโจว2022ทีมปิงปองประเภททีมหญิงได้เหรียญทองแดงนับเป็นเหรียญแรก
1: จริงๆก่อนมาพวกหนูเองก็ค่อนข้างทุ่มเทในประเภทคู่มากไม่ว่าจะทุกประเภทไหนก็ตามพวกหนูก็เต็มที่มากแต่ว่าประเภทหญิงคู่เป็นประเภทที่เราค่อนข้างโฟกัสมากที่สุดค่ะเราเองจริงๆเราก็มีเป้าหมายที่จะได้เหรียญกลับบ้านซึ่งเราเองก็ทำได้ตามเป้าหมายของเราก็แฮปปี้มากค่ะ
2: ค่ะใช่ก็เราก็เตรียมตัวมาโดยเฉพาะทุกประเภทเราก็พยายามตีเต็มที่ทุกประเภทแต่ว่าหญิงคู่เหมือนกับมันมีโอกาสมากที่สุดด้วยแรงกิ้งเราด้วยที่เราออกไปแข่งบ่อยแล้วก็คู่กันมานานด้วยค่ะใช่ก็เหมือนกับที่นี่เราก็จับสายได้โอเคเลยดีกว่าไปอยู่กับญี่ปุ่นกับทีมในรอบ8อะไรเงี้ยค่ะก็เจอเกาหลีเราก็สามารถแบบสู้เขาได้ชนะเขาได้แล้วก็เราก็ทำได้ค่ะ
0: เอเชียนเกมครั้งนี้กระแสปิงปองคึกคักอย่างมากบรรดามือดังๆชั้นนำของโลกลงชิงชัยมากมายนำโดยมหาอำนาจนักกีฬาจากจีนขณะเดียวกันทีมชาติไทยได้ส่งนักกีฬาหน้าใหม่อย่างนอตันทิตพัฒน์ปิชายานดาวรุ่งวัย16ปีไปเปิดตัวในไอจินาโกย่า2026ได้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะหลินซื่อตงอดีตมือ1ของโลกปัจจุบันรั้งมือ8ของโลกจากจีนและสามารถเก็บได้2เกมจากการเจอกับหวังชู่ซินมือ1ของโลกจากจีนในประเภทเดียว
3: ครับก็สำหรับในการแข่งขันปิงปองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับเราก็ได้เหรียญทองแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้ประเภททีมหญิงแล้วก็ครั้งนี้เราได้หญิงคู่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะก็ต้องถือว่าอยากจะพูดได้ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคู่หญิงเนี่ยเราก็ไม่เคยได้มาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือความมาตรฐานนะครับจากการที่เราได้2ครั้งติดเนี่ยถือว่าเรามีมาตรฐานในระดับที่เราเรียกว่าระดับโลกแล้วเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยของปิงปองก็คือระดับโลกนั่นเองโดยเฉพาะนักกีฬาดาวรุ่งอย่างนอตันนะครับก็เอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกได้นะครับปัจจุบันก็เป็นอันดับ8ของโลกแล้วก็ตอนประเภทบุคคลนั้นเนี่ยก็เจอหวังชูชินเนี่ยก็คือมือหนึ่งของโลกก็สามารถเล่นกันอย่างสูสีก็แพ้ไป4-2ก็คือพูดง่ายๆว่าได้แชมป์โลกมาถึง2เกมนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วก็ถือว่าปิงปองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมาคมค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานที่เกิดขึ้นครับ
0: สำหรับทีมเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จในเวทีไอจินาโกย่า2026ได้ทั้งเหรียญรางวัลกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมถึงกระแสเชิง
4: เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่เดือนตุลาคมนี้ค่ะล่าสุดได้รับเกียรติจากทางสหพันธ์กีฬาแฮนด์ผมมั่นใจด้วยศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพเราจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มาเยือนและจัดการแข่งขันได้สมบูรณ์แบบอีกครั้งค่ะ
5: ขอการบอลของเรานั้นมีการแข่งขันทั้งระดับโลกระดับเอเชียและระดับอาเซียน
4: และที่9ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนัดรองสุดท้ายนะคะเชียงใหม่แชมป์เก่าค่ะเดินหน้าคว้าชัยอย่างต่อเนื่องนะคะเกมรุกลื่นไหลจบ2ควอเตอร์เอาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยสกอร์29-14คะแนนจ่อที่จะคว้าแชมป์อีก1สมัยค่ะ
6: ส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครทีมเต็งครับนำโดยโอเพ่นกันนรงและนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนน35-28คะแนนใกล้จะคว้าแชมป์ทีมชายเช่นเดียวกันสำหรับพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็จะเริ่มเวลา10:00 น.ครับ
4: ค่ะ ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปย้อนชมผลงานของน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะที่สามารถคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในการแข่งขันวิ่ง200เมตรและสถิติใหม่ของการแข่งขันเอเชียนเกม 19.88 วินาทีก่อนที่ค่ำวันนี้ค่ะเวลาประมาณ 20:00 น.บิวพร้อมด้วยทีมผลัด4 คูณ100เมตร

0: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทียิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: มีคำตอบที่คุณ
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คน
3: เกษมสรรวีรกุลและหาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้ามาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ค่ะอย่างที่คุณสกรกฎบอกไปนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะเกือบทั่วประเทศที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะบางพื้นที่น้ำยังสูงที่ศูนย์พักพิงนะคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีบางหลายพื้นที่นะครับ
0: ให้ลดทั้งหมดแล้วเข้าไปฟื้นฟูที่ไหนลดแล้วเดินหน้าเข้าไปฟื้นฟูได้ที่เสี่ยงภัยฝนตกถึงตกหนักมากนะคะในเวลา18นาฬิกาโดยกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะครั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแยกว่าตกหนักกับตกหนักมากนะคะปริมาณน้ำฝนก็จะแตกต่างกันขออนุญาตเริ่มจากพื้นที่ฝนตกหนักมากที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะภาคเหนือมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอันนี้คือกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก

0: มากนะคะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็คือจะตกน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังตกหนักอยู่นะคะ
1: นะครับฝนพื้นที่ที่มีเสี่ยงที่จะฝนตกหนักนะครับกระจายตัวอยู่หลายภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับขยับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับ
0: ส่วนภาคกลางก็จะมีที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกยังมีที่สระแก้วแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะคะส่วนภาคใต้จะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
1: และในสภาวะเช่นนี้นะครับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอากาศเนี่ยจะมีศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะบางครั้งก็อาจจะเข้าใจได้ยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายรัฐบาลเลยได้มีการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะบูรณาการหรือทำงานร่วมกันของข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะครับทำให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับมีการปรับปรุงรูปแบบในการนำเสนอในการใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนนั้นรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพัชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27 กันยายน 2569โดยมีเป้าหมายนะครับให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
2: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับเราเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับรู้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: ด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และการรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะ

0: 1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
1: ส่วนทางด้านของนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระบุนะครับว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT2HD สถานีวิทยุที่มีกว่า75สถานีและคลื่นความถี่ที่มีกว่า100คลื่นช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและนอกจากนี้ทาง NBT ได้มีการเปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวง DE ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอมอีกด้วย
2: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนิโยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกแล้วก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าหนึ่งคือทุกท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนช่องทางแรกเลยเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นต้นทางซึ่งทีมงานก็ตื่นมาตั้งตีห้าที่จะมาเป่าประกาศแล้วก็ห้าโมงเย็นทางก่อนตอนนี้ท่านปลัดก็ปรับนะคะปรับทิศทางว่าใช้คำที่เข้าใจง่ายฝนตกที่ไหนบ้างคือไม่ต้องหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยังได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆกันบ้างนะคะตอนนี้ที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าเป็นห่วงในหลายจุดนะคะว่าฝนก็ยังตกลงมาอย่างที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักนะคะส่วนกระแสข่าวลือเมื่อช่วงเช้าบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกจะแตกจนทำให้เกิดความแตกตื่นนะคะโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพบเพียงความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมด้วยก็ปักชีทพายกั้นผนังคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
4: พบว่าในส่วนของที่มีความชำรุดเสียหายในส่วนของกำแพงด้านข้างของสปินเวย์นะครับแล้วก็มีการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างของตัวข้างสปินเวย์ซึ่งชิดกับตีนเขานะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับหรือระโอกเนี่ยก็เก็บกักทั้งหมด20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับความยาวประมาณ220เมตรนะครับความสูงประมาณ20เมตรในส่วนของอ่างนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตั้งแต่27

0: ครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืน29นะครับก็มีความตกค่อนข้างมากทําให้น้ําล้นสปินเวย์นะครับก็ได้กัดซ้อความเสียหายนะครับด้านจากประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก็กรมชลประทานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับว่าในเรื่องของการดําเนินการซ่อมแซมที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะครับกรมชลได้วางแผนดําเนินแนวทางการดําเนินการนะครับที่จะดําเนินการเอาชีทพายมาเสริมแล้วก็เอาในส่วนของเสาเข็มนะครับวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะดินเพิ่มนะครับและที่โชคดีก็คือว่าตรงที่กัดเซาะมันไม่ใช่ตัวทํานบของตัวเขื่อนนะครับเป็นเพียงแค่กําแพงด้านข้างของสปริงเวย์นะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการซ่อมแซมและการที่จะเกิดลักษณะแดมเมจหรือความเสียหายขึ้นด้านท้ายเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพื่อไม่ความประมาทนะครับในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะให้ประชาชนด้านท้ายนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ยืนยันความมั่นใจได้เลยว่ากรมชลประทานสามารถที่จะดําเนินการซ่อมแซมและก็รับสถานการณ์ในกล่าวได้
1: เช่นเดียวกับนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองก็ยืนยันนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะพบว่ามีความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้และยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกค่ะ
2: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
3: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
2: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงเนี้ยมันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทําหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งเนี้ยยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ําของอ่างเก็บน้ําครับ
3: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชํารุดเลยถูกต้อง
2: ใช่ครับใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ําคลองละโอนะครับไม่ได้ถึงกับชํารุดเสียหายมากจนถึงใช้คําว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ําล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทําหน้าที่ระบายน้ําส่วนเกินออกจากทางคลองละโอได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ําปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ําส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ําล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอาคารทางระบายน้ําล้นเรานะครับ
4: และสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ3ตำบลด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมานะครับและก็ที่ตำบลทุ่งควายกินและที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับในขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ําในพื้นที่อ่างเก็บน้ํา3แห่งในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําประแสนะครับซึ่งขณะนี้นะครับระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนแล้วนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องมีการลดบานฝายพับได้ลงมานะครับเพื่อระบายน้ำให้ล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสนั้นสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
1: ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะคะย้ำว่าตอนนี้เขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังตามที่เป็นกระแสข่าวลือนะคะแต่ว่าจุดที่ชำรุดเนี่ยคือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นซึ่งอยู่ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังมั่นคงปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลลงไปด้านท้ายเร็วกว่าปกติก็ขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำคลองโพยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ 71.25% ข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า11ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำคือ ือตอนนี้มวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือสเปลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เนี่ยเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนซึ่งรอการระบายค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงจึงย้ำอีกทีนะคะว่ามวลน้ำฝนจากตอนบนกำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างไม่ใช่สถานการณ์เขื่อนแตกขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามคำแนะนำค่ะ
4: ยังคงอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการสั่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแกลงอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายและที่อำเภอเขาชะเมานะครับโดยที่อำเภอเมืองระยองนะครับน้ำจากคลองทับมาได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในย่านเศรษฐกิจของเมืองระยองทั้งบ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลทับมาหลายๆโครงการระดับน้ำนั้นสูงกว่า1เมตรทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาต้องใช้เรือท้องแบนอพยพประชาชนที่ติดค้างภายในมาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยและที่บริเวณถนนหนองมหาดนะครับหลังแมคโครระยองบริเวณนั้นเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรก็คือ50เซนติเมตรและที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตาร์น้ำล้นเข้าไปท่วมประมาณ10เซนติเมตรทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาค้าขายด้วยความทุลักทุเลและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินบริเวณถนนบายพาสสาย36นะครับหน้าห้างแมคโครและที่บริเวณสี่แยกบ้านดอนตรงนั้นรถไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุดก็เกิดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่วันนี้เนี่ยฝนเริ่มลดลงนะคะฝนเริ่มลดลงนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยริมแม่น้ำจันทบุรีอย่างที่บริเวณสะพานหน้าอัสนวิหารพระนางมารีพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนนะคะหรือว่าวัดโรมันแล้วก็พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองจันทนิมิตซึ่งจากการสำรวจบริเวณซอยนิรมนหมู่2และหมู่8ชาวบ้านก็มีการติดตามข่าวสารแล้วก็มีการหนุนสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะระดับน้ำที่เอ่อท่วมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ40เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริงๆเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับระดับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมวลน้ำกำลังค่อยๆระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ต้นน้ำระดับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องค่ะชาวบ้านในตัวเมืองยังระลึกเสมอว่ามวลน้ำที่มีปริมาณมหาศาลมากและไม่เคยเอ่อล้นเข้าพื้นที่ในลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยหากจันทบุรีไม่มีคลองพักดีรำไพสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีครั้งนี้อาจจะรุนแรงและวิกฤตหนักกว่านี้ค่ะส่วนที่อำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ระดับน้ำก็ยังทรงตัวเนื่องจากรับน้ำมาจากพื้นที่ตอนบนนะคะอำเภอแก่งหางแมววัดระดับน้ำจากสถานีวัดตำบลวังใหม่ยังสูงกว่าจุดวิกฤตบริเวณถนนสุขุมวิทเส้นหน้าตลาดหนองสีงาจุดนั้นรถเล็กก็ไม่ควรผ่านเส้นทางนะคะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอคือที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอนายายอามอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 9,000 ครัวเรือนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ที่โรงเรียนป่าแดงและวัดหนองบัวค่ะ
4: ส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มีการร่วมกันแถลงถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆอยู่2จุดนะครับก็คือที่หมู่บ้านแปซิฟิกที่มีประชาชนได้ไปยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือแล้ว80ครัวเรือนและที่บริเวณซอยแตงโมซอยบัวขาวอีก50ครัวเรือนรวมกันแล้วประมาณ130ครัวเรือนพร้อมกับได้เตรียมลงพื้นที่เพิ่มเติมอีก3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณหมู่บ้านนารพันธ์พื้นที่ซอยบุญสัมพันธ์2และบริเวณหมู่บ้านโซนวัดธรรมสามัคคีคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบรวมกันแล้วประมาณ200ครัวเรือนสำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าโดยเจ้าของบ้านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและหน้าบ้านพร้อมกับมีการพร้อมกับแบบสอบข้อเท็จจริงจากประธานชุมชนหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่านะครับต้องแนบ สำเนาสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากยื่นเอกสารที่สำนักสวัสดิการสังคมทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายก่อนที่จะไปเสนอคณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยจะใช้เวลารวมกันแล้วประมาณ15วันก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครับทั้งนี้อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 88,000 บาทขออภัย 88,600 บาทต่อหลังขณะที่ความเสียหายด้านเครื่องนุ่งห่มสามารถช่วยเหลือได้สูงสุด 1,300 บาทต่อคนเครื่องครัวและอุปกรณ์ทำอาหารไม่เกิน 1,200 บาทต่อหลังเครื่องนอนสูงสุด 1,200 บาทต่อคนและเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาททั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดสระแก้วนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยเน้นย้ำให้จังหวัดเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยให้กำหนดจุดรวบรวมและกำจัดขยะรวมถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานกำลังเตรียมเครื่องมือรถบรรทุกอุปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเร่งขนย้ายและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้กำชับให้เตรียมแผนด้านระบบประปาและการจัดหาน้ำสะอาดโดยให้เตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับสนับสนุนการอุปโภคบริโภครวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลศูนย์อพยพและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังลงพื้นที่ไปพบปะ
4: มอบผลให้ระดับน้ำนั้นล้นตลิ่งเบื้องต้นครับ
1: ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักใน2อำเภอค่ะก็คือที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อำเภอไซโยกนะคะโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำหลายจุดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรียังต้องเฝ้าระวังหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากการลงพื้นที่บริเวณถ้ำกระแสพบว่าบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2บางจุดเกือบมิดหลังคาระดับน้ำสูงกว่าปกติประมาณ 7-8 เมตรและขณะนี้น้ำก็กำลังสูงขึ้นจนใกล้และอาจจะล้นบริเวณคอสะพานวังโพขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดเส้นทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวหลังระดับน้ำบริเวณสะพานถ้ำกระแสสูงถึงแนวกำแพงกันดินและใต้ต่อหม้อประมาณ4เมตรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถด้านหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาติและภาคเอกชนเตรียมสนับสนุนถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าสุดในพื้นที่ฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะแต่ว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์และก็ระดับ

0: ต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณแนวเทือกเขาและป่าไม้รอบอำเภอทองผาภูมิค่ะนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารกองพลทหารราบที่29หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันนำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อเป็นทางน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำแขวน้อยให้เร็วที่สุดลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
1: ขยับมาที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งครับโดยในการปรับเพิ่มการระบายน้ำนั้นอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่บริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยด้วยจึงขอให้ผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงด้วยอย่างในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะครับซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้มีการเสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือและสูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกไปอย่างต่อเนื่องจุดเปราะบางนะครับบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ก็ได้นำเอาปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันกั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและน้ำที่จะมุดแนวกั้นเข้ามารวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 40-60 เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรและจุดท่าเรือข้ามฟากหมู่ที่5ที่อบต.ราชสถิตนะครับที่ดินมีการสไลด์ตัวลงมาเนื่องจากน้ำได้กัดเซาะชั้นดินที่อยู่ด้านล่างประเด็นนี้เนี่ยทางเทศบาลได้มีการนำดินเข้าไปถมเพิ่มความมั่นคงและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: นอกจากนี้นะคะได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที
1: ่หลังคาเรือนเบื้องต้นทางอบต.ผงเพงมีการอำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมีการออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้จากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรทางกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งทางนี้เส้นทางการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเข้าจุดสำคัญนะครับก็คือที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางรัฐบาลได้เตรียมจัดสรรงบกลางปี2569วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งกรุงเทพมหานครมีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมงบกลางไว้รองรับส่วนหนึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างเร็วที่สุด
2: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่าง

0: อย่างเต็มกำลัง
1: ยังคนกรุงเทพเดินมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาททุกจังหวัดอื่นหรือเปล่าม
0: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทม.เตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทม.ไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
2: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศนะคะรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงหรือหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
0: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่
3: ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ข่าวค่ำ NBT News พาไปเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ระบุนะครับว่าสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังนั้นจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากทม.เองได้มีการเร่งระบายน้ำหลังจากปริมาณฝนโดยภาพรวมนั้นลดลงพร้อมกับมีการประสานความช่วยเหลือจากทางกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสริมเครื่องผลักดันน้ำซึ่งขณะนี้ในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสามารถช่วยไปได้แล้วกว่า 70,000 คนครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้แม้ปริมาณฝนเมื่อคืนจะลดลงมาเพียง60มิลลิเมตรนะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะลดลงซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการเร่งระบายน้ำแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการระบายน้ำเข้าไปที่บึงหนองบอนยังคงล่าช้าอยู่เนื่องจากติดปัญหาก็คือเรื่องของเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งสิ้น5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในอนาคตจะดีขึ้นนะครับว่าเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่บึงได้รับการอนุมัติแล้ว

0: และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์นะครับว่าภาพรวมในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนบริเวณชุมชนย่อยที่มีลักษณะเป็นน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้ามาและต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงยอมรับว่าการส่งอาหารในช่วงแรกอาจจะมีความขลุกขลักอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทุกเขตได้ต้องตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ในการเยียวยาทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทางนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำนะครับว่าแม้จะมีความกังวลเรื่องของฝนที่ตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตในครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสลายคลองแสบดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าผู้ที่รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขุกขันนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันนะคะพร้อมขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็กำลังพลที่ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือประชาชนตลอด3วันที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ได้ย้ำว่าก็จะต้องดูแลครอบครัวของทหารที่ประสบภัยควบคู่กันไปด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่บ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแถวลาดปลาเขาและบ้านพักองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบตลอดจนตรวจความพร้อมในการดูแลกำลังพลข้าราชการและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยให้สำรวจความเดือดร้อนดูแลความจำเป็นเร่งด่วนทั้งด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะได้ขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ทุกหน่วยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าอพยพประชาชนขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคและระดมรถครัวสนามพระราชทานรวมถึงรถครัวสนามกองทัพบกปรุงอาหารสุกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่วิกฤตนอกจากนี้เน้นย้ำการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงโดยส่งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าดูแลผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยทหารเป็นศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินและเปิดเส้นทางลัดอำนวยความสะดวก ทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกกำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็ระวังกระแสไฟฟ้ารั่วขณะปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: มากันที่ถนนพหลโยธินนะครับซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับจะเป็นวันที่4แล้วแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำในคลองบางบัวยังคงทรงตัวและบริเวณนั้นยังคงไม่มีช่องทางให้น้ำระบายออกนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ครับโดยสถานการณ์น้ำบนถนนพหลโยธินนะครับตั้งแต่บริเวณวงเวียนบางเขนไปจนถึงแยกเกษตรยังคงมีระดับน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรโดยเฉพาะในจุดที่ใกล้กับคลองบางบัวอย่างที่ชุมชนวัดบางบัวมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับพบแนวโน้มของระดับน้ำที่ทรงตัวลดลงเพียงเล็กน้อยโดยยังพบว่าอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรและยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวนะครับพบว่าบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังมาแล้วประมาณ4วันและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายสำหรับประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมคลองบางบัวยังคงต้องเดินลุยน้ำเข้าออกภายในซอยหรือบางบ้านที่พอจะมีเรือก็ใช้เรือในการออกมาบริเวณหน้าปากซอยรวมถึงการเข้าห้องน้ำประชาชนก็ต้องเดินออกมาใช้ที่บริเวณริมถนนพหลโยธินเพื่อมาที่จุดสถานีรถไฟฟ้าบางบัวที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดห้องน้ำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้แต่จำนวนห้องน้ำก็มีน้อยจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยเสริมห้องน้ำชั่วคราวให้ขณะเดียวกันนะครับยังคงมีความต้องการอาหารและน้ำดื่มอีกเป็นจำนวนมากเพราะยังไม่ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงจึงอย่างนี้ด้วยครับ
2: ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพ
3: ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ต่างจากเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่ทีมข่าวของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะติดอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะจนตอนนี้นะคะจากการที่ทีมข่าวได้ขับรถนะคะวนไปสำรวจก็จะพบว่าบริเวณนี้เนี่ยน้ำแห้งลงนะคะทั้งแยกที่จะมุ่งหน้าออกไปที่สะพานควายแล้วก็รัชโยธินนะคะน้ำก็แห้งสนิทแล้วค่ะรวมไปถึงตรงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังดินแดงไปสู่สถานีโทรทัศน์ NBT ของเราน้ำก็แห้งสนิทแล้วนะคะนอกจากนี้เองค่ะทีมข่าวยังได้สำรวจบริเวณถ้าหากว่ามุ่งตรงไปนะคะทางขวามือของวิบนะคะทางนี้เนี่ยก็จะออกไปที่บริเวณทางเชื่อมถนนรัชดาลาดพร้าวค่ะเส้นทางนี้น้ำก็แห้งสนิทเป็นปกติแล้วเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทีมข่าว NBT ของเราเนี่ยก็ยังได้พูดคุยนะคะกับประชาชนที่ใช้ชีวิตแล้วก็สัญจรอยู่บริเวณนี้นะคะก็เป็นผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณ5แยกลาดพร้าวนั่นเองค่ะเขาก็เปิดเผยว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะขณะนี้ก็สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะตลอดจนรถไฟฟ้านะคะที่อยู่ที่บริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวก็มีการเดินรถเปิดให้บริการตามปกติด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นพื้นที่ลาดพร้าวด้านในตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว87เป็นต้นไปก็ยังคงพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดซึ่งก็แตกต่างจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวที่เราอยู่ตอนนี้นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเป็นกังวลมากในขณะนี้ก็คือสถานการณ์ฝนที่อาจจะกลับมาตกลงอีกครั้งนะคะเพราะว่าประชาชนสัญจรอย่างยากลำบากและตนเองก็ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมไปถึงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อีกครั้งค่ะ
4: น้ำก็ยังได้ครับแต่ว่าไปส่งก็ไม่ได้ครับผมในเมื่อน้ำสูงไงเราก็ไปส่งก็ไม่ได้ก็ส่งได้อีกทีก็นี่แหละช่วงบ่ายโมงลงมานี่แหละครับพอไปได้หน่อยไปได้ที่ไปได้ไหนที่ไปไม่ได้ก็ยังไปไม่ได้นี่ยังวันเนี้ยลาดพร้าว87ยังไปไม่ได้นะครับวันนี้ยังไปไม่ได้เลย
3: ฝั่งที่มุ่งหน้าไปบางกะปินะคะ
4: ครับยังไปไม่ได้เลย
3: เราคนกรุงเทพตอนนี้เรากังวลอะไรที่สุดคะคุณลุงเรื่องฝนไหมคะ
4: มันก็อย่างว่าแหละครับนี่มันคือพายุมันเนา
3: ะ
4: ก็มาทางนี้มันก็จะฝนหน้าฝนแล้วล่ะครับพายุก็มาเราไม่เฉยหรอก
3: อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายแล้วนะคะ

0: แต่ว่าสิ่งที่ยังพบเห็นได้ในขณะนี้ก็คือรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณบนสะพานนะคะบางจุดที่ทีมข่าวได้ไปสำรวจก็ยังคงมีรถที่จอดเสียอยู่หลายคันเลยนะคะสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะและก่อนหน้านี้ก็จำเป็นต้องทิ้งรถไว้ในพื้นที่หากกลับมายังจุดเดิมแล้วไม่พบรถนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะหากว่าไม่พบรถสามารถติดต่อกับสถานีตำรวจในบริเวณพื้นที่ที่จอดรถไว้ที่เดิมได้โดยตรงได้เลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบว่ารถของท่านเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดใดค่ะโดยขอให้ประชาชนเตรียมข้อมูลสำคัญนะคะเช่นหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงตำแหน่งหรือว่าบริเวณที่จอดรถเดิมไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะแม้ว่าสภาพการจราจร
1: ระมัดระวังค่ะ
2: มาต่อกันที่กรณีที่มีคลิปของบุคคลที่ขับขี่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่ามกลางฝนที่ตกหนักและมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นนะครับล่าสุดทางศาลได้มีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับ15 วันโดยให้รอลงอาญาและคุมความประพฤติ1 ปีครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้มีการเรียกบุคคลที่ขับขี่เจ็ตสกีคนดังกล่าวเข้ามารับทราบ2 ข้อกล่าวหาก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับเรือซึ่งเจ้าตัวได้อ้างนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนเพียงต้องการบันทึกคลิปวิดีโอสร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่คาดคิดนะครับว่าการที่นำเอาเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมนั้นจะเข้าข่ายที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายเรื่องนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันได้บอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นการสร้างเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนแต่การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะทางน้ำรวมถึงการไม่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดนะครับทางเพจของสน.มักกะสันได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15 วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1 ปีคุมความประพฤติ1 ปีให้รายงานตัว3 ครั้งและทำงานบริการสังคม12 ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจ็ตสกีของกลางด้วยครับ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะพร้อมส่งอาหารและน้ำดื่มให้ถึงมือประชาชนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางทางนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่อีก3 คันรวมเป็น5 คันสำหรับภารกิจจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 2,000 กล่องต่อมื้อหรือราว 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม 6,000 ขวดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า1,000 คนภายในศูนย์มีการจัดพื้นที่ที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้ประสบภัยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงผู้ที่ไม่สบายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมญาติพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลได้ตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม
2: ทางทีมข่าว NBT นะครับได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ที่อพยพมาจากเคหะร่มเกล้านะครับพร้อมมากับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ขณะที่น้ำท่วมสูงถึงหน้าอกจนต้องรีบอพยพออกมาแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่แนะนำติดตัวมาด้วยจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้ลดลงโดยเร็วครับ
3: ถึงเอวค่ะแต่ถนนหน้าอกแล้วค่ะ

0: ลดลอยเลยค่ะ
1: ปกติตรงโซนที่คุณยายอยู่เนี่ย
0: ไม่เคยท่วมค่ะเพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะ
1: หนักมากการรับมือที่เราเจอ
0: หนักมากไม่ได้อะไรมาเลยหนูเสื้อผ้าก็ไม่มีก็ใส่ชุดนี้เด็กไม่ได้อะไรเลยค่ะ
1: เอาหอบแมว
0: นี่หอบแมว2ตัวค่ะ
1: มาทันไหมคุณยายตอนนั้น
0: ทันค่ะมาอยู่ที่คลอก่อนค่ะโรงเรียนอยู่นอน2คืนแล้วก็ย้ายมานี่
2: ส่วนอีกรายนะคะก็บอกว่าพอใจกับการดูแลภายในศูนย์พักพิงและไม่มีสิ่งของจำเป็นที่ขาดแคลนแค่อยากได้ทรายสำหรับแมวค่ะ
1: กี่ตัวมาอย่างสัตว์เลี้ยงที่เรามาด้วยตอนที่บ้านเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันหมดเลย
3: อยู่พักแรมตรงนี้นะคะมาไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปฟอกไต1รายตามสเกดิวของหมอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีนัดกับทางศูนย์แล้วว่าจะมีนำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอีก1รายก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเต็มที่
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยและอยู่ในศูนย์พักพิงรวมไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับได้มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงไปที่คลองสำโรงพร้อมกับได้รับฟังสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จากนั้นรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์ที่อบต.บางพลีใหญ่เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300คนที่ได้อพยพมาพักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงโดยได้มีการพูดให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและยังได้มีการมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศได้กล่าวด้วยนะครับว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากและหากน้ำในกรุงเทพลดลงน้ำก็จะมาสมทบที่นี่เพิ่มอีกส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงเรือที่จะเข้าไปช่วยอพยพและส่งเสบียงผู้ป่วยของผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งได้มีการประสานขอเรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
5: ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ฝากข้อห่วงใยมานะคะให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยลงมารับเรื่องลงมาดูปัญหาที่แท้จริงกับทางท่านผู้ว่านะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะทางนายกอบต.ต่างๆนะคะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไปนำเรียนท่านนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบอกกระทรวงพาณิชย์นะคะไปบอกหน่วยงานที่นี่เรือก็แทบไม่มีเลยนะคะก็แปลกมากนะคะคือเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปบอกหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่เขามีเรือให้ลงเอาเรือลงมาช่วยเพราะว่ายังมีคนติดอยู่ในหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านริมคลองเนี่ยเยอะมากบางคนเขาก็ออกมาไม่ทันแล้วค่ะ
4: นอกจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุภมาศยังได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรโดยมีการพบปะให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าไปเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
2: นายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักตั้งโรงครัวเฉพาะกิจนะคะมีการระดมกำลังจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยย้ำว่าทุกกล่องเป็นอาหารฮาลาลสามารถรับประทานได้ทุกคนค่ะโดยโรงครัวแห่งนี้นะคะจะเริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา16:00 นเพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือออกไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งนายเจเศรษฐ์ระบุว่าในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านหลังนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงครัวสนับสนุนโดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและถูกสุขอนามัยที่สำคัญอาหารทุกกล่องจะเตรียมตามหลักฮาลาลเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจพร้อมแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงด้านนางมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เข้ามาช่วยควบคุมเรื่องอาหารด้วยตนเองทั้งเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

0: ้อมเสริมว่าเมนูอาหารจะถูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารที่หลากหลายสำหรับการแจกจ่ายอาหารจะมีการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจากโรงครัวแห่งนี้จะเดินทางไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
1: เช่นเดียวกันกับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้เปิดโรงครัวจิตอาสาที่บริเวณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในสัง
0: คมประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองจากภาคเอกชน
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัย
3: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ Xแค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายขนาดไหนและควรฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับเศรษฐกิจไทยจะเสียหายจากน้ำท่วมคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาทและจะลดตัวเลข GDP ของไทยปีนี้ลง 0.11%เกินครึ่งของตัวเลขชุดนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวการบริโภคภาคบริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นหยุดชะงักและเมื่อมีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้การทำงานหายไปอีกโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษก็คือแรงงานรายวันและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่ไม่สามารถชดเชยคืนได้นอกจากนี้ครับยังเห็นสัญญาณราคาสินค้าที่เริ่มปรับขึ้นนะครับจาก2ปัจจัยสำคัญก็คือน้ำท่วมพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมถึงเทศกาลกินเจนะครับที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจประเมินว่าผลกระทบจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีนะครับแต่ว่าจะทำให้ GDP หลังจากนี้เนี่ยขยายตัวยากขึ้นโดยเฉพาะถ้าน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นยืดเยื้อไปถึงปลายปีครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมช่วงระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในภาคกลางตะวันออกเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกรณีฐานอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือประมาณ 0.066% ของ GDP ทั้งปีไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นที่อยู่อาศัยยานพาหนะและสินค้าคงคลังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังจากน้ำลดนะครับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เสียหายสูงสุดนะครับประมาณ 7,000 ล้านบาทคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดจากการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและกิจกรรมภาคการค้าและบริการซึ่งต้องอาศัยการเดินทางของผู้บริโภคและแรงงานมีข้อเสนอถึงภาครัฐนะครับให้ดำเนินการ3ด้านนะครับทั้งการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ SME ควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้หรือสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ2คือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับเพื่อลดความเสียหายต่อภาคการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมและ3ครับดูแลราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นจนถึงเทศกาลกินเจพร้อมกับลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับ

0: ั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองคนละกดครับ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณแฟลตคลองจันในเขตบางกะปินะคะติดตามกับคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินผู้สื่อของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลของเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะก็ได้เร่งรัดติดตามการช่วยเหลือซึ่งจากการที่ทีมข่าวของเราได้ลงติดตามพบว่าแฟลตคลองจันในเฟสด้านหน้าเนี่ยเฟส2เนี่ยมีการติดถนนค่ะซึ่งติดถนนค่ะได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่าแฟลตที่อยู่เฟสด้านในเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงประชาชนเนี่ยอาจจะออกมาหรือว่านั่งเรือออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรือการช่วยเหลือของทีมเนี่ยอาจจะมีการเสียงกันไปเสียงกันมาทำให้เกิดแรงปะทะนะคะประชาชนก็อาจจะออกมาได้รับการช่วยเหลือไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคะหน่วยงานที่เป็นจิตอาสาทีมกู้ภัยทีมอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีเรือท้องแบนเรือยางนะคะเข้าให้การช่วยเหลือตามอาหารค่ะแบ่งเป็นตามเวลารอบเวลานะคะนำไปให้ประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ก็รับฟังการติดตามการช่วยเหลือจากมพ.อยู่ค่ะซึ่งด้านขวาของท่านนายกเนี่ยก็จะเป็นโรงครัวพระราชทานนะคะที่มาปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะขณะนี้ก็พูดคุยกับจิตอาสานะคะ
3: เราเยอะหน่อยนะ
2: ก็พูดคุยให้กำลังใจกับแม่ครัวจิตอาสาที่นำอาหารมาแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่แจกอาหารทั้งภาคเอกชนห้างร้านต่างๆรวมไปถึงจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันมานะคะทำอาหารแบ่งกันตามรอบมีทั้งสดๆค่ะแล้วก็มีปรุงใส่กล่องมาแล้วแพ็คเป็นถุงค่ะคุณผู้ชมเพื่อนำไปแจกจ่ายขึ้นเรือท้องแบนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ประชาชนบางส่วนค่ะก็อาจจะรอการช่วยเหลือไม่ไหวมีการเกาะลังโฟมนะคะออกมาลอยคอกันออกมาข้างนอกค่ะแล้วลังโฟมเนี่ยก็ขากลับเนี่ยก็มีการใส่อาหารน้ำดื่มไปแจก
4: องดื่มเข้านะ
2: ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในแฟลตนะคะ
4: ถือระยะเปิดทางนะครับ
2: เห็นว่าน้องไปของเราไปค่ะในยามยากลำบากเช่นนี้ค่ะเราไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะเพราะว่าประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่อยู่เฟสติดถนนเนี่ยเขาก็อาสาเรียกว่าอาสาเพื่อนๆในตึกในเฟสเนี่ยมารับอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ในเฟสด้านในที่อาจจะรอการช่วยเหลือนะคะค่ะส่วนการช่วยเหลือของอาสากู้ภัยหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะก็ยังคงเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางค่ะทั้งคนแก่คนชราเด็กรวมไปถึงค่ะรวมไปถึงผู้ที่อาจจะต้องมีนัดพบแพทย์นะคะขณะเดียวกันค่ะก็พบว่ามีรายค่ะที
4: ่
2: อาจจะเครียดเกิดอาการแพนิคหรือว่าเจอกระแสน้ำกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ทีมกู้ภัยทีมอาสาทำส่งโรงพยาบาลรวมไปถึงศูนย์พักพิงต่างๆนะคะ
5: ที่เราคิดว่า2สําคัญเนี่ยครับที่ลงก้าวก็มีเท่านี้เลยมีแบบนี้เลยที่เซ็น
6: ก
5: ําลัง
6: นี้กระจาย
5: ได้คร
6: ับว
5: ่
6: าแล้วก็พี่แลนเขาบอก
5: ได้ครับที่ที่เขาแลน
6: น่ะได้ครับดีกว่าให้เขาไป
5: จอดครับผม
6: พร้อม
5: แ
6: ต่ความพร้อม
2: มีการให้นโยบายนะคะว่าต้องไม่ลืมแจกจ่ายอาหารให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยที่อยู่จุดอื่นๆด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านนายกนะคะก็กำลังจะเข้าไปยังจุดซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่หน้าทางเข้าแฟลตคลองจันทน์นะคะซึ่งจากการพูดคุยสอบถามสำรวจจุดนี้ก็จะมีทางเข้าออกประมาณ 2-3 ทางนะคะจุดที่เรายืนตรงนี้จะเป็นจุดที่ทางอาสาบอกว่าลึกที่สุดเพราะว่าจุดนี้มีซึ่งขณะนี้ค่ะทางนายกก็กำลังจะขึ้นเรือท้องแบนเพื่อไปขณะนี้ท่านนายกท่านก็กำลังเตรียมตัวนะคะขึ้นเรือเพื่อไปเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมประชาชนความทุกข์ร้อนของประชาชนรับฟังเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนค่ะจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนความอยู่ของประชาชนที่ตกค้างที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ
7: ดังนั้นท่านแบนเอาแบน
8: ลำแบน
7: อันนี้ท่านนายก
8: ลำนู้น
7: ไอ้นี่ถอยแล้วเดี๋ยวตามเอาท้อแบน
2: ท่านนายกก็กำลังเตรียมขึ้นเรือนะคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ท่านเดียวนะคะทางทีมครม.บางส่วนที่เสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ตามมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะ
9: เมื่อวานมันอยู่บนฟุตบาทท่านแล้วเราโหเดินมาเทียบได้แต่นี่มันซอยทางลาด
10: วันนี้ลงไปหน่อยแล้ว
9: ใช่ครับ
11: มันลาดลง
9: ครับ
12: ต้องชี้ไปฝั่งโน้นนะครับไม่เหี่ยวอย่างงั้นน้ำมันจะเข้าหัวเรือ
13: นั่งได้ไหม
12: ได้ไหมครับพี่ได้ไหมครับหนูเลยน้ำมันเข้าหัวเรือแล้ว

0: ำนายกไม่ใช่หรอเกดลำนายก
1: พี่โจให้ขึ้นคันคนเดียว
0: ไอ้โชค
1: ลำไม่โชคอ่ะ
0: ขึ้นลำนายกไปปะ
1: ลำไม่โชคให้ถามพี่โจอ่ะ
2: อันนี
3: ้ซึ่งขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขึ้นเรือเพื่อนำอาหารบรรจุกล่องไปแจกจ่ายประชาชนค่ะ
2: ไม่หย
3: ุดพี่เดี๋ยวมันน้องมานั่งตรงน
0: ี้ครับสรุป
1: นั่งไม่พออ
0: ันนี้อะไรอ่ะ
4: ไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้แล้ว
3: เหมือนเรือมันไม่พอแล้ว
5: ไม่ได้ไหม
3: คะไม่ได้แล้ววันนี้นะคะจากข้อมูลของทีมกู้ภัยบอกว่า
1: พี่ไม่เป็นไร
3: วันนี
1: ้
3: ระดับน้ำนะคะลดลงแล้วค่ะชาวบ้านก็บอกว่าคาดว่าจากการประเมินของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกินระดับน้ำตามคลองต่างๆก็เริ่มลดลงแล้วเช่นกันนะคะ
1: ตรงนี้
3: น
1: ะ
3: คะ
6: วันนี้เราเจอกันมา
3: ตอนนี้เรากำลังจะดูความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่การลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายคล้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่พักเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังมีการสลับสับเปลี่ยนเข้าออกรับส่งอาหารประชา
7: ก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะมีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีปลัดมหาดไทยมีรองปลัดนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็อีกหลายคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
8: เมื่อกี้ท่านก็ไปดูเรื่องของการจัดเตรียมอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนด้วยนะเพื่อให้อาหารนั้นมีคุณภาพแล้วก็สดใหม่ไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ
7: แฟลตคลองจันนะคะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะ
8: ครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
9: สวัสดีค่ะตัวการฝนหนักยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปแล้วนะคะแต่ทำไมหลายพื้นที่ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะแถมในจุดน้ำท่วมยังมีฝนหนักเข้ามาซ้ำเติมอีกค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพูดคุยกันสดๆกับท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนายสมควรต้นจานตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณออยครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ช่วงค่ำเนี่ยท้องฟ้าก็ยังมีเมฆอยู่แต่การเกิดของฝนเนี่ยน้อยลงไปค่อนข้างจะชัดเจนจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ยังคงมีความเสี่ยงก็คือภาคกลางนะครับอย่างจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นก็จะไปคืนนี้ก็น่าจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดตากและเช้ามาจนถึงค่ำเนี่ยนะครับปริมาณฝนก็ค่อนข้างจะแตกต่างนะตอนช่วงเช้าอาจจะมีเยอะแต่ว่าช่วงค่ำเนี่ยฝนก็เริ่มหายไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝนถ้าไม่มาเติมแล้วในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไม่น่าจะกังวลเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากละแต่ว่าฝนนี่น่าจะยังถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะครับที่จะมาเติมให้น้ำระดับน้ำสูงขึ้นแต่ประการใดครับช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังฝนน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งติดตามอีกครั้งหนึ่งครับสภาพอากาศบ้านเราจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา
9: ค
10: ือจะเริ่มซึมลงมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่5ที่4กลางคืนนั่นแหละครับแล้ว5 6เนี่ยก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยดังนั้นแหละสถานการณ์แบบนี้ก็คือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยมันจะค่อยๆไล่จากข้างบนลงมาน
9: ะครับ
10: ในช่วงวันที่5และที่6ก็จะมาทางภาคกลางวันที่7ก็อาจจะลงมาทางด้านกรุงเทพมหานครมีมวลฝนภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสเต็ปของช่วงเปลี่ยนผ่านจะไม่เหมือนกับลักษณะที่ฝนแค่เบลหรือฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ครับ
9: สรุปตอนท้ายกันหน่อยนะคะว่าสัปดาห์นี้ฝนลดลงวันไหนคะท่านรองคะย้ำชัดๆอีกครั้งค่ะ
10: พรุ่งนี้แน่นอน
9: พรุ่งนี้แน่นอนนะคะ
10: จะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะแต่ก็ยังติดฝนทางด้านตะวันตกอยู่ที่เรียนนะครับว่า28 29เนาะแต่ส่วนในภาคอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจในระดับนึงว่าฝน
9: จะมาเพิ่มเติม
10: จะเริ่มเบาลงแล้วก็น่าจะสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีฝนมาเติมก็น่าจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายนะครับก็ถ้าการระบายที่ดีๆหรือว่าสามารถที่จะระบายน้ำออกได้สถานการณ์แล้วก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติในช่วงสักหนึ่งถึงสองวันข้างหน้านี้แหละนะครับนั่นคือ

0: ประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันเนาะช่วงนี้เอาใจช่วยในสำหรับพื้นที่ที่ดังนี้และความเดือดร้อนนะครับ
1: ค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาท่านสมควรต้นจานที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ
1: และวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะอยู่ระหว่างลงเรือเพื่อจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่แฟลตของจันทร์นะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นบรรยากาศภาพรวมไปนะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่ได้ผ่านทางเพจของ NBT
2: คือ NBT-NBT สามารถเข้าไปรับชมได้สดๆเลยนะครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทำไมนะคะวันนี้จะพาไปดูความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักลงทุนนะคะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: เกิดมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง

0: มาเท่าแต่มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีก
1: ทุ่มทำไมถามให้ลึกเบื้องต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: เอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยช่วงทำไมจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
3: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยมาตั้งคำถามทำไมวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับความพร้อมของประเทศไทยที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะมีงานใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือการประชุมประจำปี IMF และ World Bank ที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางคุณมนตรกรรมแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการอีกด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับขอบพระคุณครับคุณมนตรีที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
5: ยินดีครับ
6: ก่อนอื่นเลยสอดคล้องกับที่ท่านนายกได้ลงไปดูน้ำท่วม
3: ไปดู
6: พี่น้องประชาชนที่แฟลตคลองจันท
5: ร์ครับ
6: น้ำท่วมคราวนี้มวลสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและธุรกิจกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
5: พอดีเราได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนะครับในเดือนสิงหาคมเมื่อตอนต้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเริ่มมีอาการน้ำท่วมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
6: ครับ
5: ก็ดัชนีชี้ชัดนะครับว่าถ้าดูรายภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งเจอผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มรสุมเนี่ยชี้ชัดเลยครับว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงนะครับทั้ง3ภาคเลยนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังดีนะครับดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะเดือนสิงหานะครับ
6: ครับ
5: เราก็จะดูต่อครับว่า3เดือนข้างหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่พอดีเนื่องจาก3เดือนข้างหน้าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี
6: ครับ
5: ซีซันอลแล้วตามฤดูกาลแล้วเนี่ยครับจะเป็นฤดูกาลค้าขายฤดูกาลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปลายปีต้องไปผลิตเพื่อไปให้ Thanksgiving Christmas ปีใหม
6: ่
5: นะครับผู้ประกอบการก็ยังมองว่าโอเคอยู่ใน3เดือนข้างหน้านะครับแต่ในเดือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วคราวนี้พอดีรอบนี้เดือนกันยามาเจอแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าดัชนีเดือนนี้ซึ่งเราจะทำต้นเดือนตุลาคาดการณ์นะครับ
6: ครับ
5: ไม่น่าจะออกมาดีเหมือนกัน
6: ขยายความให้ท่านผู้ชมเข้าใจหน่อยสิครับเวลาสภาอุตสาหกรรมบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันลดลงเนี่ยมันแปลว่าอะไร
5: ก็เราดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมนะครับมันเป็น sentiment index
6: ครับ
5: นะครับก็คือถามความรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือมันลดลงนะครับ
6: ค
5: ะแนนคะแนนเต็มเราจะอยู่ที่ประมาณ200
6: ครับ
5: นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะ
6: ครับ
5: ต่ำกว่า100นะครับถือว่าไม่ค่อยดี
6: ครับ
5: นะครับดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต่ำกว่า100มาน่าจะนะครับ
6: ครับ
5: แต่แถวๆ80 90มาตลอดนะครับแต่ถ้าแยกนะครับบางภาคจะสูงกว่า100บางภาคจะต่ำกว่า100แต่มองภาพรวมเนี่ยอยู่ระดับต่ำ100มามากกว่า36เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเซนติเมนต์ที่ผู้ประกอบการมองว่าเดือนนี้แย่นะ
6: อ
5: ีก3เดือนน่าจะดีนะแต่น่าจะดีมันจะพ้น100หรือไม่พ้น100เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกที
6: แต่นั้นวัดตอนสิงหากันยาเจอน้ำท่วมเข้าไปเที่ยวนี้นี่
3: เป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมอาจารย์
6: เรายังไม่รู้จะจบยังไงนะครับอันนั้นก็
5: ยังไม่มั่นใจครับแต่เชื่อว่าเฉพาะเดือนกันยาไม่น่าจะดีแน่นอน
6: ครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีบอกว่าโค้งสุดท้ายนี่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะคึกคัก
3: เพรา
6: ะเป็นหน้าซื้อหน้าฉลองหน้าเทศกาลแต่ปีนี้พิเศษหน่อยน้ำท่วมสงครามตะวันออกกลางโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐวุ่นวายไปหมดมองยังไงครับโค้งสุดท้าย
5: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่เรายังเป็นห่วงกังวลกันมากๆนะครับในผู้ประกอบการแม้ว่า ฤดูกาลเนี่ยมันควรจะดี
6: ครับ
5: แต่สิ่งที่เรายังเป็นกังวลก็คือเรื่องของอันแรกเลยครับเรื่องตะวันออกกลางนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะส่งผลกระทบถึงเรื่องพลังงานนะครับอันนี้เรื่องพลังงานนี่ครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราคุยไปลึกๆเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องแผนพลังงานของประเทศนะคร
6: ับ
5: เร
6: ื่
5: อง PDP 2026นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเข้าทางผู้ประกอบการหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกเรื่องนึงที่เราค่อนข้างเป็นกังวลคือเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีมาตรการ301กับประเทศไทยนะครับเรื่องมาตรการ301จริงผมแบ่งเป็น2เรื่องนะครับ2ขยักขยักที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องforced laborก็คือการบังคับใช้แรงงานนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะครับในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำเรื่องส่งออกมานานนะครับต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยปรับตัวกับผู้ซื้อในยุโรปและในสหรัฐอเมริกามานานมากแล้วรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งเขาดูเรื่องนี้เป็นหลักเวลาเขาจะซื้อข้าวซื้อของจากเราเนี่ยเขาก็จะมาตรวจเรานะครับเขาจะมีมาตรฐานซึ่งต้องเรียนนำตรงนะครับเข้มข้นกว่ากฎหมายไทยและกฎหมายบางประเทศจะได้สัมผัส
6: ในเรื่องการใช้แรงงาน
5: เรื่องการใช้แรงงานใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่า comply ภาษาอังกฤษใช้คำว่า comply เนี่ยเรา comply มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่อง forced labor ก็เลยค่อนข้างตั้งคำถามพอสมควรว่าทำไมประเทศไทยโดนเรื่อง forced labor จากมาตรา301
6: ครับ
5: อีกขยักหนึ่งของ301คือเรื่อง excess capacity กับ transshipment
6: เขากลัวว่าเรากำลังผลิตไม่เห็นได้ใช้เลยแต่ส่งออกเยอะจัง
5: ใช่ครับ
6: ไปเอาของจีนมาผ่านเมืองไทยหรือเปล่า
5: ตัวนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่เขาดูอยู
6: ่
5: นะครับผมขออนุญาตใช้ศัพท์วิชาการนิดนึงคือ MPI นะ
6: ครับ
5: เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยประกาศมาหลายปีดีดักแล้วแล้วประเทศไทย MPI ก็อยู่ในระดับ
6: 50% ได้ครับ
5: 50% บวกลบดีบ้าง
6: แปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยใช้กำลังการผลิตครึ่งเดียว
5: ประมาณครึ่งหนึ่ง
6: แต่การส่งออก
5: แต่เราส่งออกโต 10% 12% อย่างเงี้ย 14%
6: เอาอะไรมาส่งออก
5: เอาอะไรมาส่งออกนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะดูตัวนี้อยู
6: ่
5: แต่ผมขออนุญาตเรียนลึกไปอีกนิดนึงครับว่าอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับในฐานะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับร่วมมือกับสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารในนามกกร.นะฮะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเราได้ไปหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหารือกับทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทางสสอ.ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปไฟล์เอาอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เราเอามารวมกันจนได้อินเด็กซ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า MPI นะมันเป็นอุตสาหกรรมเก่านะครับ อุตสาหกรรมส่วนหนึ่งที่เราเรียกอุตสาหกรรมใหม
6: ่
5: นะครับที่เรียกว่า non MPI เนี่ยเรายังไม่ได้เอามารวมเลยและอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมที่โตประมาณในช่วงสัก12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับโตประมาณ 20-30% แล้วเป็นอุตสาหกรรมส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นมันกำลังจะตอบคำถามเมื่อครู่ครับว่า MPI ไม่โตเราส่งออกโตเราเลยมองว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับจัดทำ MPI ตัวใหม่กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สสอครับเพื่อให้ MPI มันสะท้อนอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างจริงๆแล้วเราจะได้เห็นครับว่า MPI โตส่งออกเราก็โตมันจะได้สอดรับกัน
6: เพราะว่าไอ้ที่ดัชนีการกำลังการผลิตอุตสาหกรรมที่เราใช้ 50% เนี่ยมันไม่ได้รวมครบทุกอุตสาหกรรม
5: ไม่ได้รวม
6: โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเติบโตส่งออกดีด้วย
5: ใช่ครับ
6: ตัวเลขมันเลยดูต่ำผิดปกติ
5: ใช่ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เรามีเหตุผลในการอธิบายสหรัฐการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายไปกดราคาไม่มีกำลังการผลิตไม่ได้ต่ำอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นทรานชิปเมนต์ที่เอาจากจีนมาก็ไม่น่าจะมี
5: ครับ
6: คุณมนตรีกับสภาอุตสาหกรรมก็เลยคาดว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา
5: ผมเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวเลขต่างๆของเราให้เป็นปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าเราใช้คำพูดภาษาอังกฤษก็แล้วเรามีเซนะครับมีเซที่จะบอกสหรัฐว่านี่คือตัวเลขที่แท้จริง
6: ครับผมเคยสัมภาษณ์ดร.กิริดาที่นี่ท่านเป็นหนึ่งในทีมไปเจรจาท่านก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไงภาษีที่ออกมาเนี่ยไทยเราไม่แพงไปกว่าจีนไม่แพงไปกว่าเวียดนามอันนั้นคือสิ่งที่ท่านพูดมา
5: ครับ
6: อีกเรื่องนึงเรื่องเศรษฐกิจวันนี้หลายคนตั้งความหวังเนาะคุณสกรกฎได้ยินมั้ย S curve new S curve วันนี้คำได้ยินเยอะมากคือ

0: shape K shape ก็รูปตัว K ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับบางอุตสาหกรรมขึ้นบางอุตสาหกรรมยังตกลงในกลุ่มของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแบ่งเป็นหมวดๆเนี่ยเป็นยังไงครับอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเยอะกว่ากัน
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมี48อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับมีประมาณ13ถึง15อุตสาหกรรมอยู่บนเคขาบน
0: 13ถึง15ที่เหลือขาล่าง
1: ที่เหลืออยู่ขาล่างแต่ขาล่างไม่ได้ตกทุกตัวนะฮะมีทรงๆกับมีไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสถานการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาพักหนึ่งแล้วหรือยังเป็นมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในเคขาบนผมต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในธีมของกกร.นะครับที่บอกว่าเป็น reinvent Thailand นะครับ7อุตสาหกรรมที่เราพิกออกมาในดึงออกมาใน reinvent Thailand เนี่ยครับมันก็มีกลุ่ม13อยู่ในกลุ่ม13นี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วใน13อุตสาหกรรมเนี่ยผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นอุตสาหกรรมที่เราเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล
2: ้
1: วเรากำลังขยับนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรอ
0: ุ
1: ตสาหกรรมอาหาร นะครับซึ่งโตประมาณ 5-8% ต่อปีนะ
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ครับถ้าเป็นเกษตรล้วนๆนะครับขายข้าวเป็นตันขายอะไรเป็นตันเป็นเกวียนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องในอดีตแต่เราเก่งเรื่องแปรรูปนะครับเราตอนนี้ทยอยแปรรูปอุตสาหกรรมแล้ววันนี้เรากำลังขยับไปสู่ extractนะครับก็คือสกัดนะครับซึ่งพอสกัดปั๊บเนี่ยมันจะไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเวลเนสนะครับแล้วไปสู่อุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งค่อนข้างเราเก่งมากนะครับ
0: อะไรครับ
1: อุตสาหกรรมคอสเมติก
0: เครื่องสำอางเนี่ย
1: เครื่องสำอางครับ
0: ครับ
1: เราส่งออกเยอะมาก
2: ๆ
1: แล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนะผมภูมิใจแต่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ภูมิใจเพราะว่าพอเราส่งไปบางประเทศ
0: ครับ
1: ส่งเยอะด้วยนะครับปีนึงหลายพันล้านหลักหมื่นล้านด้วยแล้วเราเริ่มโดนกอบนั่นหมายความว่าสินค้าของเราค่อนข้างดีมากๆทีเดียว
0: ในมุมนึงไม่ดีคือโดนกอบแต่ในมุมนึงคือแปลว่าสินค้าเราดีเขาเลยอยากกอบ
1: เขาเลยอยากกอบนะครับอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอุตสาหกรรมนึงที่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นTalk of the Town ก็เริ่มคุยกันมากนะครับคือครับเราก็รู้อยู่ครับเขามาใช้น้ำใช้ไฟบ้านเราแต่เราไม่เคยผูกเรื่องน้ำเรื่องไฟว่ามาแล้วคุณจะต้องมาลงทุนเรื่องไฟฟ้าด้วยหรือเปล่า
2: ครับ
1: มาลงทุนเรื่องน้ำด้วยหรือเปล่าประเทศไทยอยู่ในประเทศมรสุมน้ำท่วมอยู
0: ่
1: ฝนตก ร้อยหาเก็บได้สิบหาปล่อยน้ำทิ้ง90หาคำถามคือวิธีการเก็บกักน้ำแล้วมาใช้ในระบบของ Data Center มีไหมเทคโนโลยีโลกนี้มีอยู่แล้วนะครับเขาต้องเอามาด้วยนะครับระบบไฟฟ้าที่เขาเอามานะครับเขาจะเอามาด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช้ไฟบ้านเราการใช้ไฟบ้านเราจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยแหละแต่ถ้ามาพร้อมวิธีการเทคโนโลยีในการ
2: ผลิตกระแส
1: ไฟฟ้าผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับเลยลึกไปนิดนึง data center มันก็คือคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละ
2: ครับ
1: แต่รู้หรือไม่ครับว่าธุรกิจที่เป็นต้นน้ำของ data center ที่เป็น high tech PCBA
0: ก็ผลิตในไทยนี่แหละ
1: ผลิตในไทยครับ
0: ครับ
1: 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วไม่ต่ำกว่า50บริษัทนะครับ
0: ครับ
1: แล้วกำลังรอจะเข้ามาอีกประมาณ30บริษัท
0: ไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้พูดง่าย
1: ๆไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วขายทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นน้ำบางส่วนเข้ามาแล้วว่าจ้างแรงงานไปเรียบร้อยแล้วแต่พอวันนี้เราไปคุยกันบน Data Center อย่างเดียว Absolute
0: อย่าแยกคุย
1: เออพอแยกคุยนะครับเราก็บอกว่าโอ้มีแต่ข้อเสียนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับกระบวนการนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรหลายอย่างของตัวเราเนี่ยให้ make sure ว่าให้เรามั่นใจครับว่า data center มันมาพร้อมทั้งองค์คาพยพ
2: ครับ
1: แล้วประเทศไทยจะได้
0: แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคุณเฉากรกฎที่คุณมนตรีพูดเพราะว่าวันนี้ data center ต่างชาติบริษัทใหญ่อยากจะมาใช้ไฟสะอาดที่เราถ้ามาโดยไม่เอาเทคโนโลยีเรื่องไฟมาด้วยอันนี้เราไม่สบายใจ
1: ไม่สบายใจ
0: เรื่องน้ำเราขาดแคลนอยู่แล
2: ้
0: วโดยเฉพาะจุดที่มันต้องไปตั้งเช่น EEC
2: ครับ
0: ถ้ามาแย่งน้ำเกษตรกรเราก็ไม่สบายใจถ้ามาควรจะเอาโนว์ฮาวพวกนี้มาด้วย
1: ใช่อ
0: ันนี้คือสิ่งที่คุณมนตรีบอก
1: ใช่ครับจริงๆโนว์ฮาวอย่างโนว์ฮาวดีซาลิเนชันเนี่ยดีซาไลน์เนี่ยครับ
0: กันน้ำกันน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืด
1: มีมานานแล้วครับแล้วตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะครับต้นทุนในการลงทุนมันก็ถูกลงนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะคุยเรื่องแบบนี้แล้วมันจะทำให้ Data Center เป็นอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศ
0: แต่ถ้าคุยแล้วเขาไม่เอาอันนี้เขาอยากจะมาใช้ไฟสะอาดเฉยๆอยากจะมาใช้นะอันนั้นเราไม่เอาเนาะ
1: อันนั้นก็ไม่ควรครับจริง
2: ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
1: ใ

0: มันก็ไม่ควรครับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า demand forecast ปัจจุบันของประเทศไทยอ่ะ
1: ครับ
0: มันถูก forecast มาหลายปีแล้วซึ่งมันไม่ได้รวม data center อยู
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วอยู่ data center จะมาใช้แล้วทำให้ demand forecastมันผิดแผกไปทำให้ไฟเราแพงขึ้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ต้องคิดใหม
2: ่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสแหละครับคุณสกรกฎ คุณกรองแก้วก็รายงานอยู่เรื่อยๆนะครับนี่กำลังจะเข้าเฟส2
3: ถูกต้อง
2: 1,000 บาท2เดือนเนี่ยนะครับ ทีนี้การทำแบบนี้ในมุมของอุตสาหกรรมมันช่วยประโยชน์ช่วยประเทศชาติได้จริงไหมครับ
0: ช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมผมเห็นว่ากระตุ้นมันก็ทำได้นะครับแต่ผมมองเรื่องการกระตุ้นทางคอนซัมชันเนี่ยเป็นการกระตุ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะแอดฮอกแล้วมันจะเกิดขึ้นแวบเดียว
2: ชั่วคราว
0: ชั่วคราวแป๊บเดียวนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าทางตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมัลติพลายเออร
2: ์ตัวคูณ
0: เนี่ยคร
2: ับง่ายเงินหมุนกี่รอบ
0: มันเงินหมุนกี่รอบนะครับพอไปใช้ตรงปลายเนี่ยครับส่วนใหญ่สักประมาณรอบเดียวลงร้อยได้ร้อยนะครับแต่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมเปรียบเปรยอย่างนี้ว่าเวลาเอาเงินลงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนเอาน้ำเทลงไปที่น้ำตก
2: ครับ
0: น้ำตกมี7ชั้นนะครับถ้าเทไปชั้นสุดท้าย
3: ชั้นที่7เลย
0: ชั้นที่7สุดท้ายเนี่ยครับมันก็ลงปั๊บลงทะเล
3: ครับ
0: หายไป
2: เหมือนอย่างที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนน
0: ี้นี่คือสิ่งที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: มันกระตุ้นได้ชั่วคราว
2: แปลว่าต้องไปเทที่ชั้นหนึ่งเหรอครับ
0: ควรจะขึ้นไปเทที่ชั้นหนึ่ง
2: แล้วชั้นหนึ่งคืออะไรครับ
0: ชั้นหนึ่งคือต้นน้ำครับต้นน้ำคือสิ่งที่ผมพูดถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหมดระบบอุตสาหกรร
2: ม
0: ต้นน้ำการผลิตแล้วมันจะไหลลงมาเรื่อย
2: ๆ
0: ผมลองยกตัวอย่างคร่าวๆอุตสาหกรรมยานยนต์ก็แล้วกันซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหามากๆผมคำนวณคร่าวๆมากๆเลยนะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเคยผลิต2ล้านคันต่อปี
2: ครับ
0: 1ล้านคันส่งออก1ล้านคัน
2: ผมได้คุยคุณมนตรีก่อนเข้ามาเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งน่าสนใจ Made in
3: อดีต
2: ตอนนี้แนวคิดนี้กลับมาละคุณมนตรีเสนออะไรครับ
0: ก็จริง Made in Thailand ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ
2: ครับ
0: ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีโลโก้ Made in Thailand นะครับแล้วการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะได้โลโก้ Made in Thailand ต้องทำงานเยอะพอสมควร
2: ครับ
0: ในนั้นจะมีเรื่อง local content นะครับ local content ก็คือชิ้นส่วนต่างๆส่วนประกอบวัตถุดิบที่ใช้ในประเทศไทยนะครับอย่างน้อย 40% นั่นหมายความว่ามันจะตอบโจทย์มัลติพลายเออร์มาครู่ครับนะครับเราไปซื้อชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันอย่างน้อย 40% เพื่อมาประกอบเป็นชิ้นงานนี้ Made in Thailand เนี่ยเกิดขึ้นผมมองว่าประมาณ8ปี10ปีที่แล้วแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับภาครัฐ
2: ครับ
0: คุยกับกรมบัญชีกลางนะครับแล้วกรมบัญชีกลางก็ได้เค้าเรียกว่าสนับสนุนเลยครับว่าเรื่องนี้ต้องทำนะครับกรมชีกลางก็มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะก็ให้ Made in Thailand เข้าไปในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีแฮนดิแคปอยู
2: ่
0: นะครับว่าใครมี Made in Thailand ก็มีแฮนดิแคปอยู่
2: 5%
0: ตอนนี้ในภาครัฐเนี่ยจบแล้ว
2: คือภาครัฐเนี่ยวันนี้ถ้ามีสินค้าไทยมาแข่งกับสินค้าต่างประเเทศเราก็จะได้แต้มต่อเล็กน้อย
0: ได้เล็กน้อย
2: นี่คือสิ่งที่พยายาม
0: จะบอกนะครับคราวนี้ในมุมที่ผมมองว่ามันควรจะขยายผลต่อมันคือคนเอา Made in Thailand หรือว่าบายไทยเนี่ยนะครับมาเริ่มใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนนะครับแต่ต้องคิดว่าเอกชนจะได้อะไรถ
2: ้
0: าช่วยกันแล้วมันจะกระพือเรื่องมัลติพลายเออร
2: ์ก็อาจจะต้องใช้ระบบภาษีมาเป็นแรงจูงใจ
0: ภาษีครับเรื่องนี้เป็นต้น
2: ครับ
0: รวมไปถึงภาคบริโภคของประชาชนทั่วไปด้วยว่าถ้าซื้อเมดอินไทยแลนด์แล้วควรจะได้อะไร
2: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้น
2: อันนี้พูดไปแล้วรัฐบาลได้ยินไหมครับ
0: อยู่ใน position paper ที่เรานำเสนอทางท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรองนายกอีกนิตินะครับเราคุยกันในกรอนะครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยได้ response เราดีพอสมควร
2: ครับ
0: กรอนี่คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
2: ครับ
0: นะเป็นการคุยกันระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเอกชนก็จะมี3สถาบันนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับกลไกเนี่ยมันหายไปสักเป็น10ปีแล้ว
2: ตอนนี้กลับมาใหม่แล้ว
0: ตอนนี้กลับมาใหม
2: ่
0: ภาครัฐตอบรับนะครับแล้วก็ตั้ง4คณะอนุย่อยนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้เรื่องการปรับเรื่องกฎหมายรีสตรัคเจอร์นะครับการเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการค้านะ
2: ครับ
0: ต่างๆเนี่ยได้มีคณะอนุดูแลแล้วนะครับเรื่องพวกนี้อยู่ใน position paper policy recommendation ที่เราส่งไปแล้ว

0: ะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรานะครับทั้งรัฐและเอกชนนะฮะไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวจะหยิบยกเรื่องพวกนี้มาดันต่อยังไงนะครับ
1: คุณชอกดเราเหลือ2นาที
2: ครับ
1: เสียดายเหลือเกินคุณมนตรีมีความรู้เยอะมาก
2: นั่นสิครับผม
1: เยอะมาก
2: นะฮะ
1: นะมีเสียดายคราวหน้าคงต้องอีกรอบนึง
2: ครับ
1: แต่ขอคำถามสุดท้าย
2: ครับ
1: ก่อนเข้ามาเราคุยกันถึงเรื่องคอร์รัปชันว่ามันเป็นปัญหาสุดท้ายปัญหาทั้งหมดเนี่ยพันไปพันมามันก็กลับไปที่คอร์รัปชันจุดยืนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเรื่องคอร์รัปชันเอาอย่างไรครับ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังอยู่ในกรกกรนะครับ
1: กกร
0: ซึ่งกกรก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับก็คือกกรเพื่อนไม่ทนนะครับเราก็ผลักดันเรื่องซีโร่คอร์รัปชันมานานพอสมควรแล
1: ้
0: วเราก็ยังผลักดันต่อนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแก่นที่ทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ช้าผมเชื่อว่าต้องรีบทำ
2: โดยเฉพาะเรื่องของการปราบคอร์รัปชันด้วยแต่วันนี้ขอบพระคุณท่านคุณมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเชิญเทปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง 20:00 น.วันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ผ่าน569 30 กันยายน 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวรรณประเวทเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินง57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้อวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัช

0: ทศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแม่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝดภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ8กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึง

0: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันอุปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิทธารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทรา

ชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมไทยและราชสกุลบุตรชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดุลย์สิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดุลย์สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดุลย์สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่าง

่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำมึงซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาและสายน้ำโขงบริเวณชายแดนไทยสปป.ลาวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้ววันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสายใยแห่งความผูกพันและงานหัตถศิลป์ที่ถักทอจากหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานร่วมกันค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดิน
1: ก็ให้ราษฎรที่ดินได้มีรอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลานี้
0: อีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเป็นพันธุ์ปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นพันธุ์ปลาที่เป็นพันธุ์ปลาพระราชทานครับ
0: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
1: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
0: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
1: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเลยเขาก็มีอยู่มีกิน
0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเลี้ยงชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
2: ประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไป60แล้ว
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
2: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี้ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
2: ค่ะใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอา

0: ชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: เมื่อก่อนเขามีคนมาถังตามบ้านค่ะเยอะๆเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็เพิ่มขึ้นก็รวมกลุ่มกันค่ะเมื่อก่อนทำเยอะต่อมาก็เป็นมีผ้าไหมข้าวโพดหั่นไปทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมรวมกันค่ะห่ออยู่ทุกวันบางครั้งก็ได้ส่งเดือนละท่านไหมเนาะพอส่งเดือนละครั้งละ3 ชนิดค่ะทำทุกวันทำทุกวันแหละทำผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะก็ได้ผ้าฝ้ายมาก็ทำผ้าฝ้ายถ้ามีไหมก็ทำผ้าไหมค่ะทำไปเรื่อยๆตั้งแต่พ่อช็อก2533ทอมาตลอดอ่ะทำผ้าฝ้ายผ้าไหม
1: แล้วก่อน2533เนี่ยทำอะไรอยู
0: ่
1: คะ
0: ก็ทำแต่ผ้าของพระองค์ท่านไปเรื่อยๆค่ะถ้าก่อนมันมีไหมเยอะเนาะตอนนี้ไม่ค่อยมีก็เลยพักกันไป4-5 เดือนแล้วไม่ได้ทำค่ะ
2: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหารเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทดำร้อยเรียงลายมี3 ลายและลายยกขีด2 ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรม
3: ว่านางหารเพราะว่าหล่นหารกล้าหาญที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
1: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
3: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
1: ้
3: เขาเรียกว่าจั่ว
1: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลงเราคงไม่ได้ม
3: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: นอกจากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

0: หัวใจสำคัญของผ้าไหมคุณภาพคือต้นกำเนิดของเส้นใยกรมวันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยคือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจร
1: ในส่วนของศูนย์มันหมายเฉลิมพระเกียรติเลยนะคะเราก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานผลิตและขยายพันธุ์หม่อนไหมและกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะก็ในส่วนของกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์หม่อนไหมนะคะเราก็จะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์หม่อนและขยายพันธุ์ไหมเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงค่ะและส่วนกลุ่มงานที่2นะคะเป็นกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีภารกิจก็คือเป็นงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรนะคะอย่างเช่นเรามีการฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนปัจจัยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีงานในส่วนของงานอนุรักษ์ของมันใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการตรวจรับรองหรือว่าให้การรับรองนะคะอย่างเช่นตรวจรับรองผ้าไหมนะคะที่เราเรียกว่าผ้าไหมตรานกยูงนะคะแล้วก็มีการตรวจแปลงหมอน GAP หมอนอินทรีย์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหมอนนะคะทั้งหมอนใบแล้วก็หมอนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการคกนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกมอนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

รงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้วใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้มอบศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้กับราษฎรทุกคนงานหัตถศิลป์ทุกพื้นพืชผลทุกต้นจึงเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาว่าชาวจังหวัดเลยจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไปค่ะ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
5: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
6: ่พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
7: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
6: ช่วยผมหน่อยนะพี
7: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
8: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
7: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
9: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
10: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
7: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
11: ฮะ
7: ไปด้วยทางรัฐ
11: ทางรัฐ
7: ทางรัฐ
12: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
13: ง่าย
12: ครบ
13: จบทุกเรื่องรัฐ
12: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
14: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
7: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
12: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
15: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับพามาเที่ยวบุญบั้งไฟกันนะฮะที่เทศบาลตำบลเวียงคุกอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับงานนี้คนในชุมชนร่วมกันจัดยิ่งใหญ่ครับมีถึง6ขบวนแห่ที่เรียกว่าตระการตาจริงๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้คนมารวมตัวกันอยู่ที่วัดเสาสุวรรณารามนะครับมากมายแน่นขนาดเลยนะฮะที่นี่ก็จะมีเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้านะครับมาออกร้านทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนดีมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูครับว่าขบวนแห่แต่ละขบวนนั้นสวยงามขนาดไหนทางนู้นเลยครับได้ยินเสียงละแว่วๆมา

0: คุณผู้ชมครับงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุกในปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมีการยกระดับการจัดงานที่น่าสนใจมากๆนะครับผมอยู่กับท่านพ่อเมืองนะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
1: คร
0: ับผมขออนุญาตนะฮะสอบถามถึงว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยการยกระดับมาถึงความยิ่งใหญ่ในปีนี้นี่มามีที่มายังไงครับ
1: ปีนี้เป็นปีที่รับช่วยพระราชทาน
0: ครับ
1: ปีที่7นะครับปีที่7ก็รับมาจาก2556มาแล้ว
0: ครับผม
1: แต่ใบนี้คือใบที่7
0: ครับผม
1: นะครับก็ชาวบ้านเวียงคุกนะครับร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นมาก็เรียกว่า
0: ที่22
1: 14
0: ครับผม
1: จะเป็นทุกปี
0: ครับ
1: เป็นที่ก็เรียกว่า15ค่ำเดือน7จะตรงวันไหนก็ไม่ว่า
0: ก็คือบุญพักไปภาคอีสานเรา
1: ต้องเจอในเวียงคุกนะครับ
0: ครับผม
1: วันที่ก็เรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับ
1: ที่เวียงคุกก็เรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับผมวันนี้ก็เลยมีพิธีประกวดนะครับขบวนแห่ที่มีความตระการตามากๆชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับมี6ชุมชนใช่มั้ยฮะ
1: ครับผมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดมี6ชุมชนที่เข้าร่วมแต่หมู่บ้านเรามี8ชุมชน
0: ครับ
1: แต่ว่าอีกชุมชนนึงคือชุมชนเล็ก
0: ครับ
1: ก็เลยมารวมกันนะครับเรื่องเค้าเรียกว่าเรื่องรางวัลไม่เกี่ยวคนเนี่ยคุกนะครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: เอาอลังการไว้ก่อน
0: ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
1: ครับผมครับผมจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเดือนเขาเรียกว่าขึ้น15ค่ำเดือน7
0: ครับผม
1: นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญเลยว่าถ้าเจอ15ค่ำเดือน7ตอนไหนเรียกคุกจัดงาน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีขบวนพิเศษด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นขบวนเทพ
1: อ๋อ
0: ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับ
1: ขบวนพิเศษคือขบวนปิดท้ายขบวนเทพนะครับตื่นเช้ามา7โมงเช้าเทพจะมาเขาเรียกว่ามาขอเจ้าที่เจ้าฐานก่อนนะครับว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเปิดช่วงเย็นนะครับคอยชมว่าเพิ่นจะปิดท้ายด้วยชาวเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
0: ก็มีการขอเรียกว่าองค์เทพให้ปกป้อง
1: ครับ
0: นะครับตลอดการจัดงานให้มีความสุข
1: ใช่ครับผม
0: นะฮะเป็นมงคล
1: เป็นมงคล
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่มีเหตุภัย
0: ครับผม
1: ครับผมครับผม
0: นะ
1: พรุ่งนี้เหมือนกันพรุ่งนี้จะเขาเรียกว่าจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเขาเรียกว่าบูชาพระยาแหน
0: ครับ
1: ชาวเทพต้องมาก่อน
0: ครับ
1: มาตั้งหกโมงเช้ามาขอพิธีบอกอย่าให้ไปตกใส่บ้านคนอย่าให้มีอะไรที่เกิดเหตุนะนี่แหละครับคือชาวเทพ
0: ก็เป็นความเชื่อของชาวเวียงคุก
1: ต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อ
0: ครับผมนะฮะการสืบสานประเพณีอีสานบ้านเราอย่างบุญบั้งไฟที่เรามาในวันนี้เนี่ยทางเทศบาลให้ความสำคัญยังไงบ้างคร
1: ับ ครับผมก็คือทางเทศบาลจะอุดหนุนให้เขาเรียกว่าให้งบประมาณก็น้อยนิดแต่ว่าชุมชน
0: ครับ
1: ชุมชนนี่คือจะเอาบั้งไฟไปเขาเรียกว่าไปแต่ละบ้านไปหารายได้มานะครับ
0: ความเข้มแข็งของชุมชนเองที่ต่อยอดไป
1: ครับสุดยอดนะครับชุมชนจะไปหาเขาเรียกหาเงินมา
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาจะออกกันนะครับชุมชนออกกันพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าที่อยู่เมืองนอกที่อยู่เขาเรียกว่าห่างไกลจากไอ้บ้านเราจะช่วยกันมาทางเขาเรียกว่าส่งเงินมานั้นเลยครับผม
0: วันนี้ได้เห็นขบวนแห่ไปหลายขบวนแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านนายกเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ปีนี้อลังการมากครับผมว่าอลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพวกเราจะมีการเขาเรียกปรับปรุงเสร็จงานปั๊บเราจะมาดูว่าอะไรที่บกพร่องเทศบาลนะครับบกพร่องบกพร่องอะไรเราจะปรับปรุง
0: ครับ
1: ครับช่วงนี้ก็จะพยายามหางบประมาณมาช่วยชุมชน
0: แล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนกันด้วยมีการออกร้านมีอาหารการกินต่างๆนะฮะถือว่าคือคักมากเลย
1: คิดว่าวันนี้นะครับให้ทางเทศบาลสำรวจแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณหมื่นคนที่เข้ามา
0: ร่วมงานในวันน
1: ี้สำรวจร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับ
0: คนมาจากที่อื่นมีเยอะขนาด
1: เยอะมากเยอะครับสังเกตดูร้านค้านะครับมาจากที่อื่นทั้งน
0: ั้
1: นครับสปป.ลาวเข้ามา
0: ครับ
1: ครับผมครับ
0: อ๋อนะฮะก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทั้งพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนี่ยสามารถมาม่วนด้วยกันมาม่วนอกม่วนใจด้วยกันได้
1: เพราะว่ามันหยุดกิดกัน
0: ใช่ครับ
1: มีน้ำโขงกันแค่นั้น
0: วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
1: เดียวกันครับ
0: นะครับอ่ะปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนักท่องเที่ยวที่ดูรายการของเราอยู่นะครับหรือว่าได้เห็นสื่อที่เผยแพร่ออกไปอยากจะมาที่เวียงคุกบ้
1: าง
0: ท่านนายกบอกกับนักท่องเที่ยว นะฮะทุกๆท่านหน่อยฮะว่าปีหน้ามาเจอกัน
1: ก็พึงได้เลยครับว่าเขาเรียกว่า15ค่ำ
0: ครับ
1: เดือน7นะครับเดือน7อาจจะตรงกับวันไหนก็ได้นะครับดูปฏิทินว่า15ค่ำเดือน7เทศบาลตำบลเวียงคุกจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจริงด้วยพระราชทาน
0: จัดใหญ่ทุกปี
1: ใหญ่ทุกปีครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วมาวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงๆสวยงามทุกขบวนเห็นแล้วอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณท่านนายกนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณครับสำหรับโอกาสหน้านะครับเหลือขอเรียนเชิญนะครับ15ค่ำเดือน7นะครับผมขอบคุณครับผม

0: ผู้ชมครับสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในบริเวณของวัดนะครับที่ชื่อว่าวัดสาวสุวรรณารามนั่นเองนะฮะแล้วผู้ที่จะแนะนำประวัติของวัดได้ดีที่สุดวันนี้นะครับอยู่กับผมตรงนี้รวมถึงเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มด้วยนะฮะท่านกำนันทวีพุทธนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ครับผมฮะ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันอยู่ในบรรยากาศในวัดนะฮะสาวันนาราม
1: ครับ
0: ชื่อที่มาของวัดนี้มาจาก
2: ธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ครับผม
2: ในการสร้างวัดจะมีอยู่อันกุศลนารี
0: ครับ
2: สีมงคลซึ่งคาดว่าตามตำนานคาดว่าจะเป็นชื่อของธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาสมัยนั้นนะครับก็เลยตั้งชื่อตามธิดาว่าสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในอาณาจักรลาวล้านช้างที่แผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจัก
0: ร
2: ในช่วงนั้นนะครับเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งของอาณาจักรลาวล้านช้างซึ่งเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองเวียงจันทร
0: ์
2: ครับถึงได้มีโบราณสถานต่างๆมากมายซึ่งระบุเป็นวัดได้ประมาณ100แห่ง
0: ครับ
2: ในพื้นที่ของตำบลเวียงคุกนะครับสันนิษฐานได้จากซากปรักหักพังเป็นเจดีย์ตามตลาดหรือตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นวัดในสมัยก่อนอย่างวัดสาวสุวรรณเป็นวัดที่อยู่ใจกลางชุมชนตำของตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะทำเป็นกิจกรรมประเพณีอะไ
0: ร
2: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัดนี้จะชาวบ้านจะได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะอยู่ใจกลางชุมชนการรวมของชาวบ้านจะรวมได้ดีที่สุดนะครับ
0: เช่นเดียวกับการจัดงานบุญบั้งไฟในปีนี้ก็จัดที่หน้าวัด
2: ใช่ครับแต่ก่อนเรามีแห่เทียนแล้วก็มาแห่ที่วัดสาวสุวรรณครับมีกิจกรรมอะไรแล้วก็รวมพลกันอยู่ที่วัดสาวสุวรรณ
0: ครับไม่ใช่แค่บุญบั้งไฟ
2: ใช่
0: คือตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีการจัดงานอยู่เป็นประจำ
2: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
0: ์
2: ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ
0: ่
2: วัดสาวสุวรรณก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าเป็นวัดกึ่งกลางชุมชน
0: สิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็คือพระธาตุ
2: ใช่ครับ
0: พระธาตุเรียกว่า
2: พระธาตุตรงนี้ครับเป็นพระธาตุรูปทรงดอกบัวนะครับเป็นได้รับศิลปะมาจากอาณาจักรลาวล้านช้างนะครับซึ่งมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับที่สันนิษฐานได้น่าคาดว่าน่าจะสร้างมันก็มีการถมมีการเทคอนกรีตพระธาตุก็เลยต่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็มันเกิดปัญหาในวัดมันจะต้องเทให้มันสูง
0: ตำแหน่งเลยเปลี่ยนไปนิดหน่อย
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นยังไงบ้างความเชื่อของคนที่นี
2: ่ความเชื่อของคนที่นี่ก็คือให้ความเชื่อกับโบราณสถานเป็นอย่างมากในการกราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพนะครับแล้วสิ่งที่สามารถเป็นยาใจให้กับชาวบ้านได้นะครับเป็นที่พึ่งทางใจชาวบ้านก็กราบไหว้เคารพบูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติของวัดสาวันนารามนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้เห็นว่ามีบรรยากาศของขบวนแห่ต่างๆมากมายท่านกำนันอยู่ในขบวนแห่หนึ่งด้วยวันนี้ท่านกำนันเป็นตัวแทนของชุมชนไหนฮะ
2: ชุมชนเวียงแก้ว
0: ครับผม
2: เป็นชุมชนเวียงแก้วในเราก็เข้าร่วมประเพณีนะครับจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีทุกปี
0: ครับ
2: ครับเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุกเอาไว
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: แนวคิดของการตกแต่งขบวนแห่ของชุมชนเป็นยังไงฮะ
2: แนวคิดนะครับของชุมชนเวียงแก้วเองนะ

0: ครับคิดในการตั้งขบวนเป็นแบบขบวนล้านช้าง
1: คร
0: ับ แล้วล้านช้างเราจะย้อนเอาสมัยก่อนการเข้าร่วมขบวนการตั้งขบวนการทำขบวนสักการะจะเป็นในนามตัวผมก็จะเป็นหมื่นกลางโฮง
1: กลางโ
0: ฮงใช่ครับผู้ตั้งบ้านเมียงคุกมีความเชื่ออย่างนั้นว่าหมื่นกลางโฮงเป็นคนรวบรวมไพ่พลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสาเกตนครสมัยก่อนนะครับก็มาตั้งบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เวียงคุก
1: ครับผม
0: แล้วก็อีกน้องคนนึงก็เป็นพระเจ้าชัยเชษฐ
1: า
0: ซึ่งปกครองอาณาจักรลาวล้านช้างซึ่งเวียงคุกก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรของลาวล้านช้างเรานำเสนอในรูปแบบของประวัติศาสตร์ให้คนได้รับชม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ย้อนตำนานไปเลย200-300ปี
0: ใช่ครับขบวนหน้า
1: แล้วขบวนแห่นะครับของบุญบั้งไฟเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเอกลักษณ์ที่ต้องมีในบุญบั้งไฟต้องมีอะไรบ้างฮะ
0: การที่จะมีบุญบั้งไฟหนึ่งต้องมีบั้งไฟ
1: บั้งไฟ
0: บั้งไฟแห่นี่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นขบวนไหนต้องมีบั้งไฟแห
1: ่
0: อย่างสำคัญที่สองก็คือรถผาแดงนางไอ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวที่สามารถแห่ได้ในประเพณีบุญบั้งไฟจะไปแห่ในประเพณีอื่นก็แห่ไม่ได้ก็เป็นเฉพาะบุญบั้งไฟที
1: ่ความเชื่อมโยงยังไงฮะเรื่องของผาแดงนางไอ่กับบุญบั้งไฟ
0: บั้งไฟเนี่ยครับบั้งไฟมีความเชื่อมโยงกันมากสมัยก่อนนะครับพ่อของนางไอ่ก็คือพญาขอมได้เป่าประกาศว่าจะให้นางไอ่เนี่ยมีคู่การที่จะมีคู่ได้ต้องทำบั้งไฟเสียงทายต้องทำบั้งไฟมาเสียงทายแต่บั้งไฟที่ผาแดงมาเสียงทายนั้นไม่ขึ้น
1: ครับ
0: ครับแต่ด้วยความรักด้วยความมีบุญวาสนาที่เขามีความเชื่อมโยงกันนางไอ่ก็มีความรักกับผาแดง
1: ครับ
0: ครับ
1: มีวาสนาต่อกัน
0: ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ครองคู่กันก็เนื่องจากเมืองถล่มก่อน
1: มีโศกนาฏกรรมความรักเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เลยเป็นภาพจำว่ารถแห่ก็ต้องมีการนั่งบนหลังม้าไปด้วยกัน
0: ใช่อ
1: ันนั้นเป็นภาพจำเป็นฉากไหนในตำนานอ่ะ
0: เป็นฉากที่ผาแดงมารับนางไอ่ตอนเมืองที่ถล่ม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็หนีไปด้วยกัน
0: ด้วย
1: พาหนะก็คือม้านี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนชินตานะครับ
0: ใช่
1: จังหวัดไหนๆในภาคอีสานก็จะมีภาพนี้บุญบั้งไฟ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กุศโลบายในการที่ทำบุญบั้งไฟก็คือขอฝนด้วยอีกอย่างนึง
0: ใช่ใช่ครับก็ถึงประเพณีที่ช่วงฤดูขอฝนก่อนที่จะทำนาเป็นประเพณีของคนอีสานโดยแท้จริงนะครับด้วยความม่วนซื่นโฮเซลก่อนที่จะลงแรงไปอยู่กับไร่กับนาทิ้งทวนก่อน
1: ครับ
0: เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้กับชาวอีสานมากคนอีสานนี่ชอบม่วนซื่นโฮเซลการก่อนจะผัดเปลี่ยนไปสู่ฤดูฝน
1: ครับ
0: อย่างสมบูรณ
1: ์ก่อนที่จะทำงานหนักกันมีความสุขกันสักนิดเพื่อปลุกกำลังใจ
0: ใช่ประมาณนั้น
1: นะครับแล้วเห็นความสร้างสรรค์ในการจัดริ้วขบวนต่างๆของแต่ละชุมชนในวันนี้เนี่ยท่านกำนันมองยังไงบ้างครับ
0: ก็เป็นความสามารถของพี่น้องชาวตำบลเวียงคุกอันนี้ต้องให้ความชื่นชมกับพี่น้องแต่ละคุมที่เขาสามารถรังสรรค์ได้เพราะว่าตำบลเวียงคุกเรามีการแห่ขบวนเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดมีค่อนข้างเยอะมีหลายด้านซึ่งแต่ละคุ้มก็สามารถแสดงผลงานในแต่ละด้านออกมาได้อย่างสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านอาชีพด้านการส่งเสริมต่างๆซึ่งแต่ละขบวนเขาก็คิดไอเดียกันขึ้นมาว่าจะมาดึงคะแนนจากคณะกรรมการได้อย่างไรบ้าง
1: ครับผมมีจุดเด่นอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับชุมชนอื่นๆที่วันนี้เสนอแนวคิดออกมาแล้วน่าสนใจ
0: จุดเด่นก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวเวียงคุกเนี่ยจะโดดเด่นมาก
1: ครับ
0: จะโดดเด่นมากก็คือพื้นที่เวียงคุกเป็นเมืองโบราณการตั้งบ้านแปลงเมืองสมัยก่อนก็จะนึกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์วิถีริมโขง
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาพืชผักผลไม้อะไรต่างๆของอยู่ในสวนในไร่เขามาร่วมกันร่วมคนละนิดคนละหน่อยมาจัดรถคันนั้นออกมาเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าของที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนในตำบลเรามีอะไรบ้างครับ
1: เห็นถึงความจริงใจ
0: ใช่
1: นะฮะไม่ได้เน้นถึงว่ามีความอลังการดูแพงหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าทางจิตใจ
0: ใช่
1: เพราะว่าแสดงออกถึงตัวตนของคนที่นี่เลย
0: ใช่
1: นะครับใน โอกาสต่อๆไปนะครับในฐานะที่เป็นคนเวียงคุกท่านหนึ่งด้วยนะครับอยากจะสืบสารประเพณีอีสานของเราเนี่ยยังไงต่อไปบ้างครับในความมุ่งมั่นตั้งใจ
0: ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ก่อนผมเองก็ไม่มีการส่งเข้าร่วมประกวด
1: ครับ
0: ผมได้รับตำแหน่งผมก็พยายามผลักดันผู้นะผลักดันคนในชุมชนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับให้เข้ามาร่วมรักษาประเพณีของเวียงคุกแต่ก่อนขบวนเวียงคุกก็จะมีแค่5ขบวน
1: ครับ
0: มันเพิ่มมาจากคุ้มเวียงแก้วที่ผมได้ริเริ่มนะครับได้ชักชวนชาวบ้านเข้ามาทําเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุกเอาไว้นะครับเพราะว่าไปดูที่ไหนก็ไม่เหมือนเวียงคุกนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของเวียงคุกดูเยอะมากนักท่องเที่ยวดูไม่เบื่อแน่นอน
1: ครับผม
0: ครับก็ดูในท่านต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกกับพี่น้องประชาชนหน่อยฮะในการที่จะไปเที่ยวนะครับเทศกาลบุญบั้งไฟไม่ใช่เฉพาะแต่ที่เวียงคุกเท่านั้นที่อื่นที่จัดงานนะครับก็ล้วนแต่น่าสนใจอยากให้ท่านกำนันนะฮะได้ย้ำตรงนี้นิดนึงครับไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขได
0: ้
1: นะฮะกับเทศกาลนี
0: ้ครับก็อยากจะนะครับอยากจะพูดว่าการเที่ยวประเพณีที่ดีงามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวมันก็เกิดการรักษาแล้วนะครับถือว่าเรามีส่วนร่วมในประเพณีนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าเราไปดูนะครับเราก็มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้แล้วครับ
1: ไปให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็ในสมัยนี้ใครๆก็สามารถเป็นสื่อได้เนาะไปถ่ายภาพสวยๆแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ได้เห็นนะคร
0: ับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้เข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นมาชื่นชมความงดงามวัฒนธรรมอีสานของเราแบบนี้และที่เทศบาลตำบลเวียงคุกก็จะจัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้เห็นขึ้นอีกนะครับ ในทุกๆปีนะฮะติดตามกันได้22 14ที่ไม่ควรพลาดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันทวีวุฒิมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามนะครับกับรายการนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจิวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: ไรเพื่อน
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ตอนขับขี่เช็คคนเช็ครถ

0: เดินทาง
1: ขับขี่ปลอดภัย
2: เริ่มได้ที่ตัวเรา
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
11: จบ
12: ทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
13: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
14: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
15: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: การสำคัญนะครับที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแห่ง
1: ท่ามกลางกระผมในอนาคตของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พัฒนาในเรื่องของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จอัจฉริยะพร้อมระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดรวมถึงการเรียนรู้และนวัตกรรมของประเทศครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองอเนกเจริญภักดีนะครับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านรองครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มหาวิทยาลัยของเราเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ
2: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง NBT นะครับที่ให้เกียรติเรานะโดยเฉพาะคุณปอนนะครับได้มาสัมภาษณ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงสนใจที่จะมาทำสถานีชาร์จถ้าพูดกันตรงๆไปเลยก็คือเราทำสถานีชาร์จขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาสอนแล้วก็ทำงานวิจัยในการพัฒนากำลังคนของประเทศนะครับอันนี้คือมหาลัยซึ่งเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มาจากระดับประเทศนะครับมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน new S curve
0: ห
2: รือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานขั้นสูงที่มีความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพอมันเป็นนโยบายแบบนั้นนะครับสภามหาลัยนะครับโดยท่านนายกสภาคือท่านชัดชัยพรหมเลิศนะครับ แล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับกับทีมสภาและผู้บริหารท่านอธิการบดีก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โคสิตศรีภูธร
0: ครับ
2: ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันต้องสอดคล้องนะครับกับความต้องการของประเทศอะไรคือความต้องการก็คือ New S Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV อันนี้คือที่มาที่ไปว่าเราต้องทำเรื่องนี้เพราะมหาลัยเราเป็นมหาลัยด้าน Hands On ที่จะต้องผลิตบัณฑิตเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอันนี้คือที่มาแบบ
0: ของโครงการ
2: ตรง
0: โครงการนี้
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วคือโครงการนี้เองสะท้อนในเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยต้นแบบนี้เราสะท้อนวิสัยทัศน์เรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับมหาวิทยาลัยเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2นะครับที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็ทางสภาโดยเฉพาะท่านนายกสภาท่านอธิการบดีและผู้บริหารก็ได้มาระดมสมองกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับดังนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV นะ
0: ครับ
2: EV นะครับเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่การดำเนินการหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ
0: ครับผม
2: แต่การที่เราจะทำตรงนั้นได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่า1ศักยภาพของมหาลัยเรามีไหมก็คือมีคนที่เป็นอาจารย์พร้อมจะไปอัพสกิลเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ได้ไหมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดิมเรามีไหมนะ
0: ครับ
2: สองก็คือไปดูว่าประเทศต้องการอะไรบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องการด่วนแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีศักยภาพนะครับมหาลัยในฐานะที่เป็นมหาลัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรร
0: ม
2: และเป็นมหาลัยที่ต้องสร้างบัณฑิตแล้วจบไปทำงานได
0: ้
2: เขาเรียกว่าเป็นมหาลัยแฮนด์ซอนดังนั้นเวลาเราจะผลิตกำลังคนในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบนี
0: ้
2: มันต้องถ่ายทอดจริงทำได้จริงจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องสร้างระบบนิเวศที่นักศึกษาต้องสามารถทำเรียนรู้แล้วสามารถไปทำงานได้จริง
0: ก็คือเป็นมหาลัยที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เกิดการเรียนรู
2: ้
0: ทั้งในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ
2: ใช่คร
0: ับ เพื่อให้น้องๆที่จบไปเนี่ยสามารถไปเริ่มปฏิบัติงานได้จริง
2: ได้จริงเลยครับคือไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่
0: ครับผม
2: ใช่ครับ
0: แล้วพูดถึงระบบต่างๆที่เราใช้ภายในสถานีนี้เราได้นำระบบอะไรมาใช้บ้างครับ
2: ในสถานีนี้นะครับก็เป็นสถานีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยดังนั้นนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดลงมานะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับตั้ง

0: แต่ดีเทลเลยนะฮะตั้งแต่ระบบแบตเตอรี
1: ่
0: ที่เป็นสถานีชาร์จนะครับที่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการกำกับว่ามันชาร์จออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็ยังมีเครื่องมือวัดด้วยว
1: ่
0: าเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดว่าไฟที่ส่งมา100เนี่ยมันออก100จริงไหมซึ่งตรงนี้ก็จะได้มันอยู่ในวิชาหนึ่งของการเรียนของนักศึกษายานยนต์พลังงานใหม่เลยนะครับถ้ามันไม่ร้อยเราต้องแก้อย่างไรแล้วเครื่องมือนี้ต่อไปมันต้องเป็นลายเส้นนะครับแล้วสถานีชาร์จสถานีต่อไปนี้ก็คือว่าทุกปีจะต้องถูกเช็คนะครับโดยเอนจิเนียร์ของเรานะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจ่ายมา100ปรากฏว่ามันเข้ารถจริงๆแล้วไม่ถึง100แต่คนมาใช้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้อันนี้คือระบบการเรียนรู้ภายในนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถานีชาร์จกับรถผู้มาใช้นะครับให้สามารถเข้ามาใช้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วสถานีชาร์จของเราเนี่ยนะครับเรายังพัฒนาต่อยอดโดยการใช้พลังงานนะครับที่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล
1: ์
0: เชื่อมนะครับอาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์มันก็ไม่สามารถที่ชาร์จได้ 100% แต่เราพยายามที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาช่วยในการที่จะชาร์จสถานีของเราเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบไฮบริดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะลงดีเทลให้ฟังนิดนึงนะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้เราบอกว่าเราใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานรถยนต์ที่เป็นกรีนใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงไฟที่มาชาร์จมันก็คือมาจากฟอสซิลมาจากน้ำมันมาจากถ่านหินใช่ไหมครับมันยังไม่ 100% ว่าเป็นพลังงานทดแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย
1: ์
0: โซลาร์เซลล์วินเทอร์ไบน
1: ์
0: หรืออัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีให้มากขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้เราเป็นกรีนจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มหาลัยจะต้องทำรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์เราดังนั้นสถานีชาร์จมันคือเป็นวิชานะครับเป็นทั้งวิชาที่สอนที่เป็นช็อตคอร์สที
1: ่
0: ผู้ประกอบการจะต้องมาเรียนรู้มาเข้าใจนักศึกษาของเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในนี้มีมากมายเลยนะครับอันนี้คือในแง่ของสถานีชาร์จอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังเสริมสร้างเนื่องจากว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยกลุ่ม2
1: ครับ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้องสร้างผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องเอาทวินวันในแง่ของการสร้างระบบนิเวศที่เป็น rest area ดังนั้นจะเห็นว่ารอบๆกับเราในเรามีการถูกดีไซน์ทั้งที่ในอนาคตจะต้องอาจจะต้องมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของ wellness เรื่องของ food security ของซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาลัยเราเนี่ยเอามาต่อยอดแล้วฝึกนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษา EV เรา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
1: อื่น
0: มาฝึกเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นในระบบนิเวศนี้ดังนั้นถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าเรียนรู้อะไรแต่จริงๆแล้วไส้ในมันคือการสร้างระบบนิเวศของจริงแล้วเอาไปปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของเทคนิคอลท
1: ั้
0: งในแง่ของเทคนิชเชียลทั้งในแง่ของบิสเนสทั้งในแง่ของการสร้างผู้ประกอบการ
1: อันนี้เป็นอีโคซิสเต็มแบบครบวงจร
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: คือการคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มันต้องครบวงจรแล้วก็คิดให้สำคัญที่สุดก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับให้เด็กได้เห็นจริง
1: ครับผม
0: คนที่มาทำรีเสิร์ชก็ได้เห็นจริงนะครับแล้วก็จบไปก็เอาไปทำงานจริง
1: สบายเลยทีน
0: ี้ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะในยุคนี
1: ้ใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะท่านรองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าท่านรองจะพาเราไปเปิดศูนย์เรื่องของศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับว่าจะมีในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับชมกันครับ

0: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเรามียุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์เตชันนะครับมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเราวางโพซิชันตัวเองนะครับมาโดยตลอดว่าเราจะทำเรื่อง Energy Logistics and Transportation ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและก็โดดเด่น
1: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ
2: ศาสตร์ด้านยานยนต์พลังงานใหม่แต่จริงๆแล้ว

0: ซึ่งแต่ละวิเขตก็จะมีหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขตก็จะมีเป็นลักษณะเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าขีดยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานใหม
1: ่ครับ
0: เช่นวิเขตขอนแก่นหรือสกลหรือสุรินทร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับ นี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่นครราชสีมาซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งปีนี้ก็มีเปิดที่โคราชแล้วก็ขยายไปเปิดที่วิเขตร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
1: ครับผมก็คือสืบเนื่องจากโคราชแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดด้วย
0: ครับ
1: ของร้อยเอ็ดนี้เราเริ่มหรือยังครับอาจารย์
0: เริ่มเปิดนักศึกษาแล้ว
1: เริ่มเปิด
0: ปีนี
1: ้ครับปีนี
0: ้แล้วก็นักศึกษาทหารด้วยนะครับที่เราเปิดทั้งโคราชขอนแก่นนะครับสกลสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับทุกวิเขตเมื่อกี้ได้ถามเรื่องหลักสูตรเน
1: า
0: ะอันนั้นคือหลักสูตรที่เป็นลองเทอมนะ
1: ฮ
0: ะอันนี้คือเพื่อที่พัฒนากำลังคนแต่เราก็ยังย่อยลงมาเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับหรือเรียกว่าน
1: อ
0: นดีกรีเพื่อที่จะสนับสนุนทั้งกำลังคนทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือร้านซ่อมรถที่เป็นแบบน้ำมันนะครับเป็นแบบเดิมเพื่อที่จะมาปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนั้นก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นแบบแต่ละอย่างเฉพาะเช่นระยะสั้นด้านแบตเตอรี่ระยะสั้นด้านมอเตอร์นะครับระยะสั้นด้านในเรื่องของระบบไฟนะครับหรือสถานีชาร์จมีเป็นล็อตๆแล้วก็มีระยะสั้นที่แบบเป็นโมดูลนะครับซึ่งที่นี่เรามีระบบเทรนนิ่งแบบ9โมดูลนะครับซึ่งเรียนจบจากนี้ไปนี่ก็การันตีว่าซ่อมได้ทุกยี่ห้อ นะฮะซ่อมได้ทุกยี่ห้อซึ่งตัวนี้เรากำลังทำใครที่มาเรียนแล้วเรียนเป็นระยะสั้นเรากำลังเก็บหน่วยกิจธนาคารหน่วยกิจหรือที่ว่าเครดิตแบงค์เพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปเคลมจบในระดับปวส.ปวช.ปตรีตามระดับได
1: ้เขา
0: เร
1: ีย
0: กว่าเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าการเรียนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่ง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสิ่งที่เรามี
1: นอกจากหลักสูตรระยะยาวแล้วเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าผู้ประกอบการที่จะซ่อมรถสันดาปทั่วไปเนาะอยากแบบเรียนรับอยากปรับเปลี่ยนมาเรียนรู้ในเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ครับซึ่งสำคัญมากเพราะตอนนี้ถ้าเราดูเพนพอยต์ของเราเน
1: ี่
0: ยสำคัญก็คือการซ่อมยิ่งสักระยะหนึ่งจากนี้ไปนะครับ มันจะเริ่มมีประเด็นเรื่องการซ่
1: อม
0: ทั่วไปนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ร้านซ่อมทั่วไปที่เป็นซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้อยถึงเกือบไม่มีเลย
1: แทบไม่มี
0: ถามว่ามีซ่อมไหมมีแต่ว่าซ่อมก็บางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้องค์ความรู้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซ่อมแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แบตเตอรี่มันเป็นไฮโวลเตจนะครับถ้าองค์ความรู้ไม่ถึงเนี่ยนะครับบางทีความปลอดภัยก็มีส่วนที่สำคัญซึ่งเรื่องนี้มหาลัยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศูนย์ซ่อมเหล่านี้นะครับในการที่จะให้มาเทรนนิ่งเขาระยะสั้นแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปให้เขาสามารถที่จะแม้ทั่งคนขับรถ EV เนี่ยบางทีคนไม่เคยยังขับไม่เป็นเลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยนะเพราะมันมีวิธีการดังนั้นเราต้องเทรนนิ่งคนในทุกระดับนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเทคโนโลยีที่มันวิ่งลงมาหาเราแล้วหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้นะครับ
1: มหาลัยบทรอีสานแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นมหาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมสำหรับถ้าลองเองถ้าเรามองตลาดแรงงานในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องมองอาจจะฉายภาพใหญ่ทั้งประเทศเนาะว่ามีการวิเคราะห์กำลังคนด้าน EV ในทุกมิตินะครับทั้งเทคนิชเชียนทั้งช่างต่างๆรวมทั้งนักวิจัยหรือกำลังคนที่จะไปซัพพอร์ตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมด้าน EV เนี่ยในปี2030เนี่ย
1: ครับผม
0: เขาวิเคราะห์กันว่าต้องการแรงงานอยู่ประมาณ 150,000 คนนะครับแต่ขณะนี้มทรอีสานเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่ประมาณปีละเกือบ 3,000 คน
1: นะเท่านั้นเอง
0: คิดเป็นประมาณ 1.7% ของ 150,000 ซึ่งตรงนี้ท่านนายกสภาท่านอธิการบดีก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องนี้ว่าเราต้องช่วยประเทศแล้วก็ไม่อยากให้เฉพาะมอเตอร์สารนะครับตอนนี้อยากให้ทุกมหาลัยต้องมาช่วยกันนะครับ

0: ช่วยกันในการพัฒนากำลังคนเพราะว่ามันมีความสำคัญมากถ้ากำลังคนเราไม่มีบริษัทเอกชนหรือใครที่จะมาทรานสเฟอร์เทคโนโลยีมาตั้งบริษัทในประเทศมันก็ยากนะที่จะเอาเทคโนโลยีมานะครับรวมทั้งอันนั้นคือมิติในแง่ของซัพพอร์ตอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เราจะต้องซัพพอร์ตคนในการที่จะเข้าไปป้อนบริษัทรถยนต์นะครับที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีศูนย์ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันขาดนะครับ
1: กำลังคน
0: และรวมทั้งช่างในระดับที่เป็นช่างแบบเดิมบ้านเราที่มีซ่อมรถน้ํามันนะที่เป็นเทอร์ไบน์อยู่เราก็ต้องไปเค้าเรียกว่าทรานสเฟอร์เทคโนโลยีให้เค้าแล้วนะครับอย่างละมุนนะครับทรานสเฟอร์ให้เค้าแล้วก็เค้าก็จะสามารถที่จะพัฒนาในการที่จะช่วยเหลือในระบบนิเวศนี้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วผมคิดว่ามหาลัยทุกมหาลัยก็ต้องช่วยกันแต่มันจะไปถึงตรงนั้นได้การสอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราสอนเขาได้เลยนะครับดังนั้นการสร้างระบบนิเวศเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราโชคดีคือรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงอวเราเนี่ยให้การสนับสนุนงบประมาณมาเพราะว่าเราได้เขียนและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีรวมทั้งงบประมาณมหาลัยด้วยแล้วก็ท่านนิการบดีท่านนายกสภาร วมทั้งกรรมการผู้ทรงทุกคนก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าเราต้องระด
1: ม
0: นะสภากำลังเพื่อที่จะบูสต์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย
1: เคลื่อนประเทศ
0: ใช่เพราะมันตรงนี้คือการเขาเรียกว่าสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เลยมองภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาว่าในระดับมหาลัยเราเกิดได้อย่างไรซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าท่านนิการบดีก็เลยมองว่านอกจากโคราชเป็นต้นแบบแล้วต้องขยายไปทุกวีเขตเพื่อ cover ทั้งภาคอีสานซึ่งมีทั้งหมด5วีเขต20จังหวัดและเมื่อมัน cover ไปแล้วตอนนี้ท่านนิการบดีในฐานะที่ท่านเป็นประธานอธิการบดี9แห่ง
1: ครับผม
0: ท่านก็พยายามบิ้วเรื่องนี้ในการที่จะขับเคลื่อนต่อยอดไปให้กับทุกๆมทล.ทุกภาคในประเทศไทยก็หวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะช่วยประเทศในการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงด้าน EV ซึ่งก็คือสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปครับ
1: ครับผมต้องว่ามทร. อีสานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต
0: ใช่ครับ
1: สุดท้าย
0: ต้องช่วยกัน
1: ถ้าลองครับฝากถึงผู้ชมรายการครับถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่ามทร. อีสานของเรานะครับ เป็นมหาลัยที่มีจุดสำคัญคือเราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ก็คือจบแล้วต้องสามารถทำงานได้เลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิต hands on แต่การจะเป็น hands on ได้นั้นนะครับระบบนิเวศในการเรียนการสอนจะต้องเป็นของจริง
1: ครับ
0: เมื่อเป็นของจริงเสร็จแล้วเทคโนโลยีตัวทุกวันนี้ไปเร็วนะครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ัปเกรดเพื่อให้เท่าทันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์นะครับแล้วก็อาจารย์ของเราก็จะต้องไปอัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านอธิการบดีบอกชัดเจนว่าอาจารย์ของมทร.อีสานคืออาจารย์ที่พร้อมจะเป็นนักเรียนที่จะต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาให้มันเท่าทันเทคโนโลยีเพื่อที่กลับมาสอนลูกศิษย์เราให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกดังนั้นสิ่งที่มหาลัยราชมงคลอีสานทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราสอนโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวเราเน้นเรื่องของการสอนในปฏิบัติจริงดังนั้นการสร้างระบบนิเวศของมทร.อีสานจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่ได้เยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งหรือแม้ทั่งสถานีชาร์จและต่อไปเรากำลังที่จะวางแผนทำเรื่องของ EV ตล
1: อ
0: ในการที่จะต้องให้คนเข้ามาเรียนรู้จริง
1: ครับ
0: ผู้ประกอบการเองก็มาเรียนรู้จริงเพื่อที่จะเอาไปทำบิสเนสจริงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทางนโยบายของมหาลัยแล้วก็ทางสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าได้นำมาขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของมหาลัยนะครับก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าถ้าจะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่รับรองว่าท่านได้เรียนของจริงนะครับ
1: ปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ จริ ง
0: จบไปได้ทำงานจริงนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะไม่มีงานทำเพราะกำลังคนเขาต้องการประมาณ 150,000 มทร.อีสานทำได้อยู่ประมาณ 3,000 คนต่อปีซึ่งต้องมาช่วยกันครับขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้เบื้องต้นครับ
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบฟ้าต้องขอคุณท่านรองมากครับที่มาย
0: ินดีอย่างยิ่งครับ
1: เล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มี

0: โยชน์ให้พวกเราฟังครับ
1: ยินดีครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างกำลังที่มีสมรรถนะสูงกำลังแรงงานนะครับหรือ Workforce ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นนะครับระบบอุตสาหกรรมนะครับ SME นะครับที่จะต้องเข้าไปในระบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับช่างนะครับแรงงานที่เป็นช่างสันดาปจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับมาเป็นช่างที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับช่างที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆของค่ายรถทุกค่ายรถที่เป็นค่ายรถนะครับไฟฟ้านะครับเราจะต้องเข้ามาร่วมการบริการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนายกระดับให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลรถของพวกเรานะครับในระดับมาตรฐานสากลได้และสิ่งที่สำคัญนะครับการตรวจสภาพในอนาคตนะครับของขนส่งของกระทรวงคมนาคมนะครับตรอในการตรวจสภาพรถนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถที่จะมีเซอร์ติฟิเคตในการดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับทั้งหมดทั่วไปเรามีหลักสูตรการเทรนนิ่งนะครับ3โมดูลนะครับแล้วก็ช่างดีลเลอร์นะครับที่อยู่ในศูนย์ต่างๆของค่ายรถยนต์แล้วก็ช่างตรวจสภาพรถนะครับสรุปแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับการพัฒนากำลังคนทั้งประเทศในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของนะครับการดัดแปลงรถเก่าให้กลายเป็นรถที่มีคุณค่าและใช้นะครับพลังงานสะอาดร่วมกับรถใหม่ในอนาคตซึ่งจะไม่ใช่ขยะของประเทศนะครับและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับนักวิจัยเราก็มุ่งเน้นในการพัฒนานะครับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องผลิตนะครับในประเทศไทยให้มากที่สุดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
12: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

หะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับอยู่กับผมทักษิณปวทาครับวันนี้เป็นการพูดคุยถึงเรื่องของการจัดงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมสืบสานคีตะอีสานลำขับขานตระการตาแผ่นดินเราจะมาคุยกันว่างานนี้มีการจัดงานเพื่ออะไรเป็นการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญด้านหมอลำและการแสดงในพื้นที่อุดรธานีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งหมดแน่นมากครับวันนี้7 ท่านทั้งหมด7 ท่านแต่สัมภาษณ์กันวันนี้ก็จะเป็น3 ท่านนะครับท่านแรกขอแนะนำอาจารย์ทิวาพุทธสุวรรณผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนูศักดิ์เรืองเดชอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและอีก1 ท่านข้างๆท่านนี้เองสาวสวยนะครับคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงศิลปินมรดกอีสานปี2555และท่านยังได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานาฏศิลป์และการละครแล้ววันนี้มีแขกวิเศษอีกทั้งหมด4 ท่านข้างหลังครับท่านแรกครับแม่รัชนีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีท่านที่2หมอลำแม่ปรีดาท่านที่3ครับหมอลำแม่พัชรีและท่านที่4แม่สักกาวเดือนเลขาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีสวัสดีทั้ง7 ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับเซาตื่นเต้นไปได้เรื่อยๆบอลตื่นเต้นดอก
1: ไปเรื่อย
0: เขาเป็นศิลปินนะครับมาคุยกันหน่อยเรื่องของการจัดงานครั้งนี้ต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีการจัดงานร่วมสืบสานคีตะอีสานลำขับขานตระการแผ่นดินชื่อยิ่งใหญ่มากท่านผอ.ครับที่มาความเป็นไปความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้จัดเพื่ออะไรแรงบันดาลใจในการจัดงานและวัตถุประสงค์การจัดงานมีความเป็นมาอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ครับผมในการจัดงานคีตะอีสานขับขานตระการแผ่นดินในงานนี้นะครับคือเรามีแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะเชิดชูพ่อครูแม่ครูและศิลปินหมอลำนะครับในจังหวัดพื้นที่อุดรนะครับ20 อำเภอเนี่ยให้ได้เป็นที่รู้จักนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับหรืออาจจะยังไม่รู้จักบ้างนะครับเราเลยได้ทำโครงการที่รวบรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านรูปแบบของการแสดงนะครับภาษาแล้วก็วรรณกรรมที่ใช้ในการร้องการเล่นหมอลำนะครับจนเกิดงานนี้ขึ้นมาซึ่งเราได้รวบรวมพ่อครูแม่ครูในพื้นที่ได้ทั้งหมด68 ท่านครับผม
0: โอ้จาก16 ท่านมีการคัดเลือกเรามีการคัดเลือกเรามีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคุณสมบัติต้องเป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ครับผมในการคัดเลือกของเรานั้นก็คือ1เนี่ยต้องมองที่ทางด้านความอาวุโสของพ่อครูแม่ครูนะครับ2ก็คือเป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านการรำหรือการฟ้อนเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็ในสังคมนะครับแล้วก็3เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะครับในการที่จะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนแล้วก็มหาลัยในภาคอีสานครับผม
0: โอ้คุณครูประกาศจากทั้งหมด68 ท่าน
2: ครับ
0: ข้างหลังที่คุณแม่ที่มาด้วยนี่คือเป็นบุคคลที่ได้รางวัลด้วยไหมครับหรือ
2: ครับผมข้างหลังที่ก็จะมีคุณแม่พัชรีนะครับผมแล้วก็คุณแม่ปรีดานะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับคัดเลือกมอบโล่รางวัลของเรานะครับผม
0: เล่าให้ฟังก็ได้ครับเพราะคุณแม่เนี่ยเขาญาติไม่เราไม่พอให้ท่านผอ.อธิบายให้ฟังอย่างคุณแม่ปรีดาเนี่ยเป็นเด่นเรื่องอะไร
2: ครับคุณแม่ปีดานี่ก็เป็นบรมครูของหมอลำในจังหวัดอุดรหลายท่านนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่มาฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแล้วก็จากประวัติแล้วก็ผลงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของหมอลำในจังหวัดอุดรที่มีชุมชนอยู่ข้างวัดมัชชิมวาทเลยก็ว่าได้ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวจบรายการที่เราสองคนเราไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันไหมเป็นหมอลำน้ำฝนหมอลำทอมมี่และคุณแม่พัชรีล่ะครับ
2: ครับคุณแม่พัชรีก็เช่นกันครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับแล้วก็คุณแม่พัชรีเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะครับแล้วยังมีถิ่นฐานอยู่ข้างวัดมัชชิมวาทซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนหมอลำของจังหวัดอุดรเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากนี่คือบุคคลที่มีความสามารถที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะหมอลำและการแสดงหมุดหมายหรือเป้าหมายในอนาคตของทางสำนักศิลปะเนี่ยครับจะมีการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางยังไงเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานด้านหมอลำ
2: ครับผมต้องเรียนว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแหละเรามีพันธกิจที่ขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับผมซึ่งในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้มอบโล่รางวัล3ประเภทให้กับบุคคลที่มีคุณค่าแล้วก็ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมก็คือรางวัลเพชรดอกจานนะครับดอกจานนี้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของอุดรนะครับแล้วก็รางวัลที่สองก็คือมรดกดอกจานนะครับก็เป็นกลุ่มศิลปินที่อยู่ในขั้นของมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็รางวัลที่สามคือดาวรุ่งดอกจานครับเป็นศิลปินหมอลำรุ่นใหม่นะครับที่กำลังขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้องค์ความรู้จากพ่อครูแม่ครูต่างๆนะครับในอนาคตของเราก็จะขยายพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของพ่อครูแม่ครูหมอลำเนี่ยไปในยังอีก3จังหวัดที่เป็นพื้นที่การทำงานแล้วก็พื้นที่การบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็คือจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จังหวัดหนองคายครับผมแล้วก็ในส่วนของรางวัลนั้นนะครับเราก็จะมีประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ศิลปินทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะครับที่เราจะเป็นทั้งหมอยานะครับเป็นทั้งศิลปินที่มีความรู้ทางด้านศิลปะการต่อสู
1: ้
2: นะครับแล้วก็ศิลปินทางด้านการเกษตรต่างๆที่เราจะเชิดชูบุคคลเหล่านี้นะครับให้ได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่เรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปครับ
3: ขออนุญาตน้องน้ำฝนคำถามเดียวคำถามที่อยากรู้จริงๆจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของการจัดงานนี้ใครเป็นผู้ริเริ่มครับผอ.
2: ต้องเรียนว่าผมนี่แหละครับเป็นคนริเริ่มต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนจังหวัดอุดรผมเป็นคนภาคกลางนะครับแล้วก็มาทำงานที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีความรู้อยากรู้ว่าพ่อครูแม่ครูหมอลำเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเป็นใครนะครับเราก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้เพราะฉะนั้นเมื่ อได้มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยคุยกับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยว่าพ่อครูแม่ครูแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้มีองค์ความรู้นะเราควรที่จะเก็บรวบรวมไว้นะครับแล้วเราก็เลยได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเราก็ตะเวน20อำเภอนะครับเพื่อที่จะเก็บรวบรวมพ่อครูแม่ครูเนี่ยนะครับมาไว้ในระบบสารสนเทศนะครับหรือเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าใครอยากรู้จักหมอลำท่านไหนเนี่ยในจังหวัดอุดรธานีสามารถเซิร์ชชื่อแล้วก็จะขึ้นประวัติได้เลยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่แจกตามโรงเรียนอีกนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแบบสมัยใหม่เหมือนเป็นหนังสือญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะไม่ได้เป็นเชิงประวัติ 100% นะครับที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีความสนใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นมาจากความอยากรู้จักนะครับพ่อครูแม่ครูแต่ละท่านนะครับผม
1: อยากได้จังเลยค่ะพ็อกเก็ตบุ๊ก

0: ตอนนี้เสร็จแล้วค่อยดูดีนะพูดถึงว่าเป็นคนริเริ่มของการเนี่ยเป็นการอนุรักษ์พ่อครูแม่ครูและที่สำคัญคือเด็กๆรุ่นใหม่ที่เอ๊ะเคยได้ยินชื่อแม่หมอลำต่างๆก็มาเซิร์ชดูในเว็บไซต์ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดคร
2: ับ ขยับไปอีกท่านหนึ่ง
0: ครับ
2: ท่านตรงกลางนะคะอาจารย์แจ๊คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนูศักดิ์เรืองเดชอาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการแสดงค่ะในฐานะที่อาจารย์นะคะเป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์ด้านศิลปะการแสดงมองปรากฏการณ์ความตื่นตัวของหมอลำในยุคนี้ยังไงบ้างคะ
3: ครับแน่นอนครับว่าความตื่นตัวของหมอลำในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นนะครับการจัดเวทีประกวดต่างๆนานานะครับแล้วก็ในเรื่องของสถาบันการศึกษาได้จัดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำถือได้ว่านะครับเป็นการตื่นตัวแล้วก็ปรากฏการณ์อย่างเต็มที่นะครับที่พร้อมนะครับที่จะยกหมอลำให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นฉะนั้นแล้วในกิจกรรมอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมได้กล่าวนำร่องไปแล้วนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับได้รับโอกาสซึ่งจบมาทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำโดยตรงนะครับก็บอกกับท่านผู้อำนวยการว่านะครับพี่เต็มที่นะครับที่จะขับเคลื่อนหมอลำตรงนี้นะครับให้กับบรมครูศิลปินหมอลำนะครับจังหวัดอุดรธานีในเบื้องต้นเฟสที่1ครับ
2: โอ้อาจารย์คะแล้วทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่เข้าไปเสริมเรื่องของหมอลำตรงนี้ไหมคะ
3: ครับผมหลักสูตรทางด้านศิลปะการแสดงนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นนะครับก็เปิดรายวิชานะครับหมอลำศึกษาหรือว่าประวัติการแสดงหมอลำของสาขาศิลปะการแสดงตลอดทั้งเสรีหมอลำซึ่งให้สาขาต่างๆนั้นนะครับได้เข้ามาเลือกนะครับ15นาทีเปิดปุ๊บนี่เต็มเลยนะครับแสดงว่านะครับนักศึกษานะครับในยุคปัจจุบันเยาวชนสนใจให้กับการแสดงหมอลำอย่างมากเลยนะครับอาจารย์เล็งเห็นว่านะครับช่วงเช้าเนี่ยถ้ามีเสียงอีสานระเบียบวาทศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์เล่นแถวมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ค่อยจะมาไม่มาเลยครับไปถามได้ว่าเมื่อคืนนี้ไปชมการแสดงหมอลำนะครับตรงนี้แหละนะครับคิดว่าปรากฏการณ์สำคัญที่เขาบอกว่าไม่มีใครชมแล้วหมอลำในยุคปัจจุบันนะครับผมคิดว่าตรงนี้รับประกันเลยว่าไม่จริงนะครับยังมีนักศึกษาที่แกะ YouTube นะครับของแม่บุญช่วงอยู่มีนักศึกษาที่ฟังกลอนลำแกะกลอนลำจากศิลปินหมอลำหลายๆท่านนะครับที่เฝ้ารอคอยบรมครูหมอลำนะครับที่จะชี้แนวทางให้เป็นศิลปินหมอลำอาชีพได้ครับ
2: ได้ฟังแล้วชื่นใจว
1: ่
2: าคนรุ่นใหม่เขาให้ความสำคัญเขาให้ความสนใจ
3: ครับผม
2: ชื่นใจว่าหมอลำในยุคต่อไปจะต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆ
0: ไม่มีวันจบไม่มีวันตายแน่นอนขออนุญาตขึ้นที่อยู่เทพคนกรุงเทพติดหมอลำอาจารย์ครับเบิ้งหมอลำเป็นคนภาคกลางเนี่ยครับไปดูหมอลำทุกวี
2: คชื่นใจจังเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอนาคตต่อไปเราจะเพิ่มไหมคะจะเพิ่มเซกจะเพิ่มเอกจะเพิ่มสาขาอีกไหมคะ
3: ครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าเรามีบรมครูนะครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการที่ว่าได้นำเรียนแล้วนะครับกว่า68ท่านนะครับเราจะนำบรมครูทุกท่านเหล่านี้นะครับนะครับเข้ามาสอนนะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันกับเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะเป็นนะครับหลักสูตรระยะสั้นนะครับให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเพิ่มเติมไม่เพียงแต่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะสอนแค่การขับร้องหรือการฟ้อนเท่านั้นเราจะเพิ่มในเรื่องของนะครับวิจัยทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำอย่างเข้มข้นนะครับตลอดทั้งนวัตกรรมสื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับหมอลำตรงนี้นะครับเราจะหาผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เข้ามานะครับอย่างที่อาจารย์แม่บุญช่วงนะครับได้เรียนท่านมาเนี่ยนะครับท่านร้องเก่งในศาสตร์ของท่านแต่ว่าทำโซเชียลนี่ไม่เป็นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับว่าสำนักศิลปวัฒนธรรมโดยผู้อำนวยการที่ว่านะครับจะต้องนำผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้มาสอนศิลปินนะครับให้มันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเรื่องของภูมิปัญญาศิลปะการแสดงจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตนะ
2: ว้าวอ
0: ยากไปเรียนไหม
2: อยาก
0: ไปเรียน
2: คืออยากอ่านงานวิจัยแล้วที่อาจารย์บอกจะมีการส่งเสริมเรื่องต่อยอดงานวิจัยต่ออยากอ่านแล้ว
0: อยากอ่านแล้ว
2: ใช่อยากอ่านแล้วค่ะอาจารย์ขาพูดถึงการจัดงานนี้ค่ะเรามีการแสดงเรามีการเตรียมการแสดงอยากให้อาจารย์พูดถึงไฮไลท์ของภาคการแสดงเราตระการตาแค่ไหนคะ
3: ครับผมในช่วงเช้านะครับเราได้รับเกียรติจากบรมครูนะครับศิลปินแห่งชาติอาจารย์แม่ดร.ชวีวรรณพันธุนะครับท่านอาจารย์ปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์ดร.ราตรีศรีวิไลศิลปินแห่งชาตินะครับได้เข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศิลปินตรงนี้ผ่านพิจารณาต่างๆจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงได้68ท่านนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปเล่มนะครับเดี๋ยวปิดท้ายจะให้ผู้อำนวยการพูดถึงการส่งเข้าเป็นราชบัณฑิตยสถานตรงนี้ด้วยนะครับในภาคตอนเช้านะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกว่าจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งมี

0: ศิลปินบรมครูเยอะแยะมากมายไม่เป็นเพียงแค่ศิลปินหมอลำกรยังมีศิลปินหมอลำเรื่องต่อกรเช่นเสียงอีสานซึ่งเป็นตำนานโดยอาจารย์แม่นกน้อยอุไรพรตลอดทั้งมอบนะครับศิลปินบรมครูตลกยายแหลมยายจื้นนะครับปล่อยไฟมาลัยพรตรงนี้ก็มีแล้วก็ศิลปินเจนรุ่นใหม่ก็คือนกวงศกรตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นพิธีไหว้อ้อยอครูนะครับประกอบพิธีโดยตรงนะครับเป็นการบูชาบรมครูที่ล่วงลับไปแล้วนะครับจัดพิธียิ่งใหญ่นะครับที่สำนักศิลปวัฒนธรรมต่อมานะครับช่วงภาคกลางวันนะครับ 13:00 น.ก็จะเป็นสัมมนาทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำจากอดีตปัจจุบันแล้วก็สู่อนาคตนะครับจะทำอย่างไรให้หมอลำนั้นเข้าไปสู่มรดกโลกได้จะขับเคลื่อนในมิติอย่างไรนะครับโดยท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะครับราชบัณฑิตยสถานตลอดทั้งศิลปินแห่งชาตินะครับได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมนะครับในเรื่องของการมอบโล่ตรงนี้เลยเชิดชูเกียรตินะครับเพชรดอกจานนะครับตรงนี้สำคัญเลยว่าศิลปินหมอลำบางท่านนะครับจากตั้งแต่สืบทอดมาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรตินะครับแสดงนะครับมือถือไฟไม้สองหน้านะครับจนผมเป็นสองสีนะครับว่าได้โล่น้ำเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเป็นโอกาสดีนะครับเราได้พูดถึงบางท่านทำเอกสารไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไปส่งไหนก็ไม่มีโอกาสตายถิ่มซื้อนะครับทิ้งแต่ล่องลอยในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นหมอลำไว้นะครับในโอกาสนี้นะครับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยลงพื้นที่นะครับเองเลยท่านผู้อำนวยการก็ลงพื้นที่เองเลยอาจารย์แม่พัชรีแก้วเสด็จตลอดทั้งอาจารย์ปีดานะครับ1เดือนเต็มๆไม่หลับไม่นอนนะครับลุยช่วยกันเพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้20อำเภอให้เกิด68ท่านในครั้งนี้ได้ฉะนั้นแล้วโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าจะให้เป็นแปลโล่โลหะเท่านั้นแต่หลังโล่มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหลากหลายท่านเข้ามาอยู่รวมกันในวันนี้โดยพื้นที่เดียวกันไม่จำเป็นต้องแสงสีเสียงเวทีอลังการแต่ว่าการมาอยู่รวมกันในครั้งนี้ได้มาพบปะหมอลำหลายๆทำนองในครั้งนี้นี่คือไฮไลท์ของหมอลำจังหวัดอุดรธานีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับ
1: โอ้โห
2: สุดยอดคนลุกเนาะ
1: ใช่คนล
2: ุกคือมีหน่วยงานที่ดูแลมรดกแบบนี้ให้ลูกหลานได้เห็นเป็นการต่อยอดเอาจริงๆพูดตรงๆเลยเราเห็นเศรษฐีนีจากการเป็นหมอลำเนี่ยก็หลายผู้หลายคนแล้วนะจนความรู้สึกว่าเอ๊ะความใฝ่ฝันของเราเนี่ยอยากจะเป็นหมอลำบ้างเคยคิดให้ใฝ่ฝัน
0: ใช่ครับนอกเหนือจากหมอลำมารวมตัวกันนะครับหลากหลายท่านซึ่งเป็นตำนานที่มีชีวิตนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนะครับได้รวบรวมนะครับนางลำนางฟ้อนนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่า18มกราคมนะครับจะเป็นการลำเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานีกลุ่มนางลำนางฟ้อนในจังหวัดอุดรธานีกว่า300ชีวิตนะครับก็จะมาลำนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติให้กับบรมครูหมอลำเช่นเดียวกันครับ
2: สุดยอดมากครับ
1: พลาดไม่ได้เลยไง
2: พลาดไม่ได้เลยซึ่งต้องพักหายใจกันหน่อยช่วงหน้าครับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับซึ่งเราวันนี้เรามีบุคคลที่เป็นศิลปินที่ถ้าเราไปเจอต้องจับมือวันนี้เราจะมีการจับมือดาราศิลปินเหมือนเราไปเจอนักแสดงหรือหมอลำเนี่ยเราต้องจับมือนะเพราะเราชื่นชอบศิลปินนั้นอันนี้คือท่านเป็นศิลปินมรดกอีสานปี2555เดี๋ยวมาคุยกันว่าเส้นทางการเป็นหมอลำของคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่จะปลูกฝังรุ่นต่อไปยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่นึงกันครับ

0: คุณทนอยู่ในประเทศแห่งซวยแบบนี้ได้จริงๆเหรอประเทศที่เต็มไปด้วยพวกหน้าบางรับความจริงไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่อะไรรู้ไหมเพราะมีแต่พวกพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วก็ไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นแบบนั้นผมได้ปลูกฝังแต่สิ่งดี
1: ๆแน่นอนแล้ว
0: ให้เวลาให้ความรักเขาทำให้เขาเห็นว่าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำอย่ามัวแต่รอโอกาส
2: โปรเจกต์ดีๆทั้งนั้นนะ
0: สอนให้เขาเข้าใจว่าเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่าง
3: ขอบคุณครับ
0: รอบเนี้ยรบกวนด้วยนะท่านทั้งหมดเนี้ยผมทำเพื่อนซึ่ง

0: ผิด
1: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสุภชัยพฤกษลินจากสน.ชนะสงครามขอให้คุณเข้าไปสอบปากคำคดี
0: และผมเป็นคนทำลายมันด้วยตัวของผมเองผมอยากมีเวลาอยู่กับพวกเขาให้มากกว่านี้

อยากสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาพวกเขาไม่ควรต้องมารับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำ

0: หลังมาสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT มาคุยกันต่อกับการจัดงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมสืบสารคีตะอีสานลำขับขานตระการแผ่นดินโอ้โหยิ่งใหญ่มากมาคุยกับคุณแม่ที่เราเกริ่นไว้ที่ว่าเป็นศิลปินต้องมีการจับมือกันหน่อยครับคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงท่านเป็นศิลปินมรดกอีสานปี2555อันนี้ต้องเปลี่ยนโหมดภาษา คุณแม่เอาใครแม่บอกไทยจังได้แม่เป็น
1: แม่บ่ได้รับภาษาไทย
0: พอเราอยากขึ้นมาสวัสดีครับจับมือจากบาดก็ดูครับภาพประวัติศาสตร์ในการจับมือเนี่ยเป็นภาพที่และถึงหันหมอล้ำมงเสียคำไปจับมือกันเนาะเป็นว่าอ
1: ัน
0: นี้จับมือแม่ตัวเองเป็นละล้ำจากก่อนที่เป็นรายการมองอีสานฟังจากน้อยก็ดู
1: เชิญเที่ยวจังหวัดอุดรไปทัศนาจรบ้านเชียงอีกคนไปดูกระดูกของคนพิพิธไปดูหม้อลายชั้นดีนับพันพันปีนับพันพันปีที่บ้านเชียง
2: โอ้ย
0: คนรู้เป็นเทปประวัติศาสตร์นะเทปนี้จังบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้ดูท่านผอ.บอกว่าเราจะมีการทำหนังสือทำเว็บไซต์บุคคลต่างๆนานา NBT ก็ไม่ได้แพ้หน้านะครับ NBT ทำบันทึกเทปไว้เลยครับเรามีเทปสามารถลง YouTube ได้ดูรีลันได้เช่นเดียวกัน
2: ลง TikTok ด้วย
0: ลง TikTok ด้วยอ้าวแม่เส้นทางการเป็นศิลปินเริ่มจากจังใดบอกสื่อฟังแบบกระชับกันดู
1: เริ่มจากที่แหล่คิดเห็นเขาสักวันเห็นเขาสั่งไล่ใดสักวัน
0: ตอนนั้นอายุจักปี
1: 14 15ปี
0: เริ่มมาเลยป่ะเนี่ยครับ
1: ก็เลยเริ่มจากครั้งแรกคือเป็นหมอลำมูได้ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อมาก็มาเห็นเป็นหมอลำครูหมอลำก่อน
0: ใส่แค้นนี่บ
1: ่ใส่แค้น
0: หมอลำไฟสร้างหมอลำไฟนี้แหละก็ใส่แค้นนี่บ่
1: แค้นเตาเดียวเบิดขึ้นสอดแกง
0: มีมาจังได
1: ๋ต่อแล้วก็อยู่กับที่การประพันธ
0: ์
1: ประพันธ์เนื้อเรื่องมันเข้ามากในวัฒนธรรมครั้งนั้นเนื้อเรื่องเข้ามาในลักษณะใดแล้วก็คนที่เรียนเนี่ยบ่แม่นว่าชื่อว่าเป็นก่อนล่ําแล้วเรียนโหลดบ่ได้ก็ต้องเลือกต้องเซ็นต่อมาก็ได้ล่ําได้งานเปลี่ยนชีวิต
0: ครับ
1: อยากก็เป็นการมีเงินมีทองขึ้นมาได้เฮาก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนขยันมีศีลธรรมด้วยครับถึงได้ล่ํามากอ่ะต่อมาก็มามีครอบครัวครอบครัวของแม่คือคุณพ่อทองเจริญดาเหลาเป็นผู้ประพันธ
0: ์ครับ
1: ต้องบ่ลืมถิ่นกําเนิดบ่ลืมถิ่นเกิดบ่ลืมเราก็ต้องมาพัฒนาต่
0: อ
1: ว่าการเข้าไปเรียนแล้วก็การไปหาแบบใดในสิกลุ่มจังเสียทางเพีย
0: ครับ
1: ทางใต้เฮาติดใจเฮาพัฒนาตัวเองไปฮอดใจต่อมาไปทางเหนือเขาล่ําแบบใดเขานิยมแบบใดการแต่งตัวเขาแบบใดเขาสื่อสารอีหยังไข้เลือดออกหรือเป็นทุกอย่างของที่แล้วเป็นพยาธินะแล้วก็ผู้เฒ่าเขาเจ้าก็เว้าไทยบ่เป็นแล้วก็ฟังบ่ออกบ่รู้เรื่องถึงได้มาพัฒนาในการประพันธ์นี่ว่าการไข้เลือดออกนี่เฮาสิรักษาแบบใดอันใดเป็นสื่อสารของที่ได้รับได้ง่ายๆแล้วไปถึงหม
0: อ
1: ปลอด

0: ไตบ่ล่มบ่ไตต่อมาพัฒนาในการแต่งตัวละกันทําตัวแบบมีศีลธรรมมีวันพระวันเจ้าบ่หรือว่ามั่วแต่ไปล่ํามาแล้วก็นอนโกนกากบ่เห็นหยังบ่ได้ค่ะต้องพัฒนาการตัวเอง
1: ครับ
0: ต่อมามาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ถ่ายทอดรุ่นต่อไปนี่ต่อยอดแบบใดเขาจังสิบ่ลืมครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: เฮาจังสิบ่ลืมปู่ย่าเฮาผู้เพิ่นถ่ายทอดเฮา
1: ครับ
0: เฮาถ่ายลงไปเขากลับมาสู่เฮาแบบใดลักษณะใด
1: อันนี้ความเป็นมาของคุณแม
0: ่
1: ทุกมื้อนี้นี่คือกับพ่ออยู่พ่อกินนั่นแหละ
0: กับ
1: บ่ล้ําก็สร้างอาชีพให้เฮาพ่ออยู่พ่อกิน
0: สร้างอาชีพ
1: การรองการล้ํา
0: ของ
1: คุณบอกคุณแม่
0: ต้องสร้างอาชีพ
1: เอ้ามีหยังสิฝากน้องๆหมอล้ํารุ่นใหม่เจนใหม่วัยรุ่นให้เขาต้องเดินทางแบบใดปฏิบัติแบบใดให้น้องๆเขาอยู่ได้แบบคือจังแม่นะครับ
0: ขอให้รุ่นใหม่นี่พัฒนาการไปแบบว่าบ่ต้องออกดอกลูกต้องอยู่ตามกลางๆแบบพ่อแม่เฮาถ่ายทอดแบบใดเฮาจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาว่าโลกมันเจริญแล้วปัจจุบันนี
1: ่
0: หมอลำโมเขาเฮ็ดแบบใด
1: คร
0: ับ แล้วหมอลำครูแต่ละสาขาแต่ละจังหวัดบ่ลำบ่คือกันขอนแก่นลำแบบนึงชัยภูมิลำแบบนึงอุดรเฮาก็แม่นแม่มาพัฒนาก็ลำอีกแบบนึงอุบลอุดรแม่ล่ำพอชื่อเสียงแม่มาพุ่งแรงตอนแม่พัฒนาการไงบ่แม่นสิไปล่ำเงินๆคือเก่านะอุบลแท้อุบลกลางคือแม่มาพัฒนาอยู่จังหวัดอุดรธานีเฮาที่แม่ภาคภูมิใจที่สุดคือแม่ได้รับเกียรติได้รับปริญญาอยู่ที่ราชภัฏจังหวัดอุดรธานีเฮาการเพิ่นมอบให้นี่ใครไว้วางใจล่ะค่ะคัดเลือกคัดสรรบ่แม่นว่าเจ้าของสิมาภูมิใจเฮารับมานี่มีเกียรติเบิดถือว่าขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำโอละน้อ
1: ครับ
0: นี่คือเป็นตัวอย่างได้รับเป็นผู้ที่มีผลงานคืออย่างว่าผลงานของเฮานี่บ่แม่นว่าได้รับตาล่ำไปแต่เรื่องเดียว
1: แต่บ่แม่น
0: ผลประโยชน์ป้าใหม่อยู่หัวให้ไปหน้าดอนพุตาทำเลมันมากมายหลายหล่นให้เฮาพัฒนาแบบใดมีดอนพุตาหรือว่าไปสุมไฟใส่มันบ่แม่นจังซั่นให้เฮาเคารพเฮาสิเฮ็ดอีหยังไปจังอยู่ได้ยืนเหง้าไปจังค่ะขายง่ายมือดีสะดวกสบายเฮาเข้าโรคหมองนั้นแล้วก็อีกมลภาวะบ่ชนะสิพันแปรอยู่น้ําส่งน้ําแก่อากาศเสียนําเนามลเป็นผิดผลเป่าจากท่อไอเสียบ่จักรถจักเรือควรดําขนาดเสียชั้นบรรยากาศควรผิดเป็นภัยเวลาเฮาหายใจก็มันจังปอดจังปงทั้งหายใจก็บ่ลงบ่จักตีบจักตันมลภาวะนี่เป็นของสําคัญรีบกําจัดมันออกไปเจ้าอย่าให้มันอยู่เป็นไผ่หายเนี่ยต้องซอยเหลือสังคมเฮ็ดให้สังคมเฮาอยู่รอดปลอดภัย
1: นะถือเป็นคําสอนเนาะถือเป็นคําสอนที่เอาถือว่ามื้อนี้แม่สอนแบบภาพรวมกลางแต่ตอมก็สิเอาคําสอนนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
0: เปล่าแค่ใส่ก็ได้เรียนแปลงชีวิตพร้อมเก่งจัดได้การอยู่นี่ละล่ําเปลี่ยนพร้อม
1: ล่ําเปลี่ยนพร้อมเอาบ่ได้บ่นี่ครับเป็นบ่ล่ําบ่นี
0: ่
1: สอนลูกให้เด้อจําเมื่อ
0: สอนพร้อมรับงานใส่พร้อม
1: รับงานพร้อมได้เนาะโอ้เวลากระชั้นชิดมากพี่น้ําฝนเนาะในช่วงท้ายให้พี่น้ําฝนเริ่มแต่ละท่านฝาก
2: พ่อค่ะช่วยฝากย้ําถึงเรื่องกําหนดการวันเวลาสถานที่ในการจัดงานหน่อยค่ะ
3: ครับผมกําหนดการโครงการคีตะอีสานขับขานตะการแผ่นดินนะครับของเราเนี่ยนะครับเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25นะครับกรกฎาคม2569นะครับณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับโดยกิจกรรมของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการไหว้อ้อยอครูนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะจะเป็นในเรื่องของการเสวนาวิชาการแล้วก็มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับพ่อครูแม่ครูทั้ง68ท่านนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเราจะย้ายข้ามฝั่งถนนมาที่กรีนมาร์เก็ตนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดกิจกรรมคีตะอีสานขับขานตะการแผ่นดินของเรานะครับซึ่งทั้งวันนั้นจะมีพ่อครูแม่ครูและศิลปินหมอลำเนี่ยมากมายกว่า500ท่านที่จะมาร่วมงานกับเราครับผม
1: สุดยอดมากเราเวลาเราก็กระชับชิดแล้วพี่น้ำฝนเราต้องขออนุญาตบ๊ายบายละ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะวันนี้น้ำฝนนะคะพ่ออาจารย์แจ๊คแล้วก็คุณแม่นะคะรวมถึงคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วไปพบกันวันที่25กรกฎาคมที่จังหวัดอุดรธานี
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: Raykaan ni เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่อยากที่จะส่งบุตรหลานเนี่ยไปเรียนรู้ทักษะกีฬาประเภทต่างๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเทควันโดครับและในวันนี้นะครับทีมงานรายการคิดดีพาคุณผู้ชมนั้นมาที่สถาบันสอนเทควันโด APM เทควันโดจังหวัดขอนแก่นครับตั้งอยู่บริเวณคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสวัสดีครับอาจารย์คิวครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับอาจารย์คิวครับสถาบันของเราเปิดมานานหรือยังครับ
1: ครับผม
0: มีทั้งหมด2สาขา
1: ใช่ครับผม
0: เราพูดถึงในเรื่องของการเรียนเทควันโดนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็การเรียนเทควันโดนะครับก็มีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ครับ
1: ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก
0: ็
1: มันก็จะมีแมตช์การแข่งขันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได
0: ้
1: กล้าแสดงออกโชว์ความสามารถอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆก็จะได้รางวัลมามากมายครับ
0: ใช่แล้วในเรื่องของกีฬาเทควันโดเนี่ยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการหรือว่าทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มาเรียนยังไงบ้างครับ
1: ก็กีฬาเทควันโดนะครับก็จะเสริมสร้างเกี่ยวกับ1นะครับระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้โชว์ความสามารถยกตัวอย่างเช่นการพาเด็กๆไปแข่งนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ในเรื่องของระเบียบวินัยจนถ
1: ึ
0: งวัยพิษต่างๆอีกด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงสถาบันของเราทั้ง2ที่เนี่ยเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแล้วเราแบ่งแต่ละคลาสยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิด5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น11โมงถึง6โมงครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ละขาก็จะมีเวลาที่แตกต่างออกไปแต่เบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผม
0: แล้วภายในสถาบันของอาจารย์เนี่ยมีครูผู้สอนทั้งหมดกี่คนครับ
1: ก็จะมีครูทั้งหมด2คนนะครับที่เป็นหลักๆนะครับก็ครูคิวนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็จะเป็นครูแน็กนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่สายดำนะครับช่วยเป็นผู้ช่วยสอน
0: อี
1: กแรงนึงครับผม
0: ครับแล้วในสำหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์คิวอ่ะเป็นมายังไงครับถึงได้มาเปิดสถาบันสอนเทควันโด
1: ครับผมเบื้องต้นก็ได้ฝึกเทควันโดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ป.3 นะครับก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับมีผลงานได้เหรียญแมตช์ใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก
0: ็ไม่ธรรมดา
1: ใช้โควต้าเข้ามหาลัยได้อย่างเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่รักและเล่นมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะใช้ความสามารถตรงนี
0: ้
1: มาเปิดโรงเรียนสอนเพื่อที่จะถ่ายทอดความสามารถให้เด็กๆครับผมใช่
0: เหมือนกับว่ากีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองรวมถึงเทควันโดด้วย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: เราก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเด็กๆหรือว่านักเรียนหรือผู้คนที่สนใจ
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ครับผมแล้วเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยเรามีไงบ้างครับ
1: ก็จะแบ่งออกเป็น2คลาสนะครับก็จะมีคลาสออกกําลังกายทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบนักกีฬาเพิ่มเติมครับผ
0: ม
1: เบื้องต้นคลาสออกกําลังกายทั่วไปก็จะเด็กเล็กก็จะเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น4ขวบ5ขวบเน้นฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับก็เน้นความสนุกสนานแล้วก็เสริมสร้างเกี่ยวกับระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกกีฬาเทควันโดและการป้องกันตัวไปในตัวครับผม
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือน้ำจิ้มแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปติดตามเทคนิคการสอนของอาจารย์คิวกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณิธิชดีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเอมิกาศิวสิงห์ค่ะ
0: อยู่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ครับ
1: อยู่โรงเรียนธัญบุรีค่ะ
0: รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับ
1: มันแบบรู้สึกว่าออกกำลังกาย

0: วัสดีครับผมชื่อนายชัยพิสิทธิ์อัตภูมินะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยครับผม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิสรายอดคุณค่ะชื่อเรื่องชื่อหมวยเล็กค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นค่ะตอนนี้อยู่ป.6 ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขวัญฤทัยพรมเมืองขวานนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะตอนนี้อายุ14ปี

0: ค่ะตอนแรกหนูเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยค่ะแล้วฝึกต่อแล้วพอแบบซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วความยืดหยุ่นเราดีขึ้นแล้วทำให้เรามีกล้ามเนื้อขายืดหยุ่นดีขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือหนึ่งเลยคือการทักษะการเข้าสังคมครับก็คือฝึกการใช้สมาธิหรือว่าในการออกกำลังกายฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเพิ่มมากขึ้นในสำหรับผมตอนที่เข้ามาเรียนแรกๆความยืดหยุ่นในตัวคือค่อนข้างน้อยก็คือพวกการฉีกขาหรือว่าด้านสมรรถภาพทางร่างกายครับแต่ประมาณนี้พอเราเรียนไปในระยะยาวขึ้นเรามีการฝึกซ้อมอะไรที่มากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นการฉีกขาได้เยอะขึ้นสมรรถภาพร่างกายเราสูงขึ้นแล้วก็ทางด้านสมาธิอะไรเนี่ยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่ไปแข่งอะไรประมาณพวกนี้ครับ
2: ก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกีฬาเรื่องอะไรเลยแบบพอแบบอยู่ไปนานๆก็เริ่มฉีกขาได้เริ่มยืดหยุ่นร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มพอมีพัฒนาการขึ้นก็ไปได้หลายสเต็ปค่ะ
3: คุณผู้ชมครับข้างหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียน
4: ใช่ครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ได้มีการวอร์มกันไปแล้ว
4: ใช่ครับ
3: พูดถึงในเรื่องของการเรียนเหรอครับปูเรามีคอร์สการเรียนอะไรยังไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นคอร์สการเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคอร์สออกกำลังกายทั่วไปแล้วก็คอร์สนักกีฬานะครับคอร์สออกกำลังกายทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่ 1,400 บาทครับ
3: ครับผม
4: ใช่ก็จะเป็น1วัน2วัน3วันต่อสัปดาห์อันนี้จะเป็นรายเดือนนะครับ
3: เป็นรายเดือน
4: สมัครช่วงนี้ก็จะเป็นฟรีชุดฟรีค่าและเข้าเดือน
3: ใช่ครับผมโปรโมชั่นช่วงนี้นี่มีจนถึงเมื่อไหร่ครับ
4: เบื้องต้นตอนนี้ถึงสิ้นปีครับผม
3: สิ้นปีของนี้ก็คือถ้าสมัครตอนนี้ฟรีทั้งชุดแล้วก็ค่าแรกเข้าด้วย
4: ใช่ถูกต้อง
3: โดยปกตินี่ค่าแรกเข้าเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: ค่าแรกเข้าอยู่ที่500บาทครับ
3: ครับผมได้1คอร์ส1เดือนราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นทั่วไป
4: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก1วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็จะเป็น4ครั้งก็จะเริ่มต้นที่1,400บาทครับผมแต่ว่าถ้าเป็น2วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึง8ครั้งก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทครับผมใช่
3: ผมแล้วพูดถึงเรามีการสอบแบ่งสายยังไงบ้างครับในเด็กที่เข้ามาใหม่หรือที่สนใจที่อยากเรียนเนี่ยเรามีการวัดระดับยังไงบ้าง
4: อ๋อครับเบื้องต้นที่เด็กๆจะมาเรียนเทควันโดนะครับก็จะเริ่มต้นจากสายขาวนะคร
3: ับ
4: ซึ่งการสอบสายก็จะสอบทุก3เดือนครั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสายขาวเหลืองเขียวฟ้าน้ำตาลแดงดำนะครับตามระดับ
3: ใช่ครับผมเราพูดถึงในคลาสหนึ่งอ่ะต่อวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนใช้เวลาเรียน1ชั่วโมงไหมครับ
4: เบื้องต้น1คลาสจะ1ชั่วโมง20นาท
3: ีอ๋อ1ชั่วโมง20นาที
4: ใช
3: ่ครับผมแล้วในระยะเวลาประมาณกี่คลาสครับเด็กๆถึงจะได้เหมือนกับว่าเลื่อนระดับไปเรื่อย
4: ๆเบื้องต้นก็3เดือน
3: 3เดือน
4: 3เดือนครั้ง
3: ก็คือจะมีการสอบวัดระดับไปเรื่อย
4: ใช่ครับทุก3เดือนครั้งครับ
3: แล้วมาพูดถึงผลงานที่ผ่านมา
4: ครับผม
3: ทางด้านของอาจารย์ชูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปตรวจว่าไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับ
4: อ๋อก็ล่าสุดก็จะมีอีสานลีกครับที่สารคามครับสนาม1ครับผมก็จะแต่ละยิมในทั่วภาคอีสานก็จะมาแข่งในแมตช์นี้ครับก็ได้คะแนนรวมภูมิใจอันดับ2ของภาคครับผมใช่ครับแล้วก็มีสนามล่าสุดอีกอันนึงจะเป็นของชัยภูมิครับอีสานลีกเหมือนกันครับ
3: ครับผม
4: อันนี้จะได้ช่วยอันดับ1ของประเภทภูมิใจครับผมอ๋อ
3: ใช่ครับผมในฐานะที่อาจารย์คิวเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาเทควันโดด้วยรู้สึกภาคภูมิใจบ้างครับที่เห็นน้องๆนักเรียนที่เขาสนใจที่อยากเหมือนกับต่อยอดตรงนี้ของเราไป
4: ครับก็เบื้องต้นก็ดีใจนะครับที่เห็นเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาออกกำลังกายนะ
3: ครับ
4: ซึ่งเป้าหมายของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด็กบางคนก็อยากเพื่อที่จะออกกำลังกายหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรงเบื้องต้นนะครับเด็กบางคนก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบ่งออกเป็นชัดเจนครับก็คือรอบแล้วก็รอบนักกีฬาครับผม
3: แล้วในพาร์ทของผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองเขาสามารถมามีส่วนร่วมตรงนี้ไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นผู้ปกครองก็จะสนับสนุนกันพาเด็กๆมาเรียนอะไรนะครับแล้วก็ช่วงสอบสายก็จะมีกิจกรรมอะไรทำไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองมาดูแลน้องๆพาน้องๆสอนอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมครับแล้วก็ทุกสิ้นปีก็ปีใหม่ก็จะมีการปาร์ตี้เล็กๆครับของเด็กๆนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองจอยกันครับผม
3: ก็เหมือนกับว่าทุกคนมาจอยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
4: ใช่ครับ

0: ให้อาจารย์คิวเนี่ยฝากเชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเรียนที่นี่ครับ
1: ครับก็ฝากเกี่ยวกับคอร์สเรียนแล้วกันนะครับก็จริงๆกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่เด็กๆให้ความสนใจเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลเนาะซึ่งประเทศไทยก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วครับก็อยากให้เด็กๆหาเวลาว่างให้ความประโยชน์ก็ถ้ามีเวลาก็เชิญมาที่ยิมได้เลยครับผมก็ APM เทควันโดยินดีต้อนรับครับผม
0: ฝากเบอร์ติดต่อด้วยครับ
1: ก็เบอร์ติดต่อครับ085ครับ7400708ครับผม
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณอาจารย์ชิวนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังท่านผู้ชมครับการเรียนเทควันโดนอกจากได้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังได้ในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ไหวพริบรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมในวันนี้ผมก็อาจารย์คิวรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่าย

0: บริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำมึงซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มาเว้ยพวกเราโชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

านธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปากช่องโคราชติดตามน้ำเขาใหญ่ท่วมบ้านประชาชน5ตำบลเร่งเยียวยามอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหากฝนไม่ตกซ้ำ

และผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นเดือดพงศักดิ์คะแนนนำท่ามกลางเสียงขอบคุณจากประชาชนและผู้สนับสนุนหลังผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเจ้าตัวประกาศพร้อมกับมาสานงานพัฒนาขอนแก่นหากผลอย่างเป็นทางการเป็นไปตามที่คาดติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพิสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกฎหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานรวมไปถึง YouTube Channel NBT ภาคอีสานค่ะแล้วก็ทาง Facebook นะคะ News NBT ขอนแก่นค่ะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้
1: ถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งสัปดาห์ละกันนะฮะในห้วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนั่นเองนะฮะหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นปลายปีงบประมาณนี
0: ้
1: นะฮะถ้าเป็นภาษาราชการแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ไม่อยากจะนับเป็นปลายส่วนราชการเลยเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทุกคนอยากจะพักผ่อนนะฮะแต
0: ่
1: การจะพักผ่อนได้ก็ต้องดำเนินไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อคืนนี้เราก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยอย่างภาคอีสานของเราก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่แต่ที่หนักๆ ก็จะเป็นที่กรุงเทพ
0: ใช่อย่างที่ในอีสานเองก็เป็นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ค่อนข้างหนักเช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องนะฮะรวมถึงวันนี้เราก็มีภาพการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวีรกูลนะฮะที่ได้ลงไปสอบถามนะฮะแล้วก็ไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ลงไปที่บางเขนนะฮะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากภาครัฐนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เลยครับ
0: ช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับผมวันนี้มีหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติณบริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จังหวัดขอนแก่นหรือที่ NBT ขอนแก่นนี่เองครับโดยมีนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดร่วมร้องเพลงชาติและแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง
0: ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28พุทธศักราชกันยายนค่ะพุทธศักราช2460ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในชาติและปลูกจิตสำนึกในการเทิดทูนสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกราชความเป็นเอกราชของชาติและความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติค่ะยังอยู่กันที่กิจกรรมเคารพธงชาติค่ะไปดูในหลายจังหวัดกันบ้างค่ะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ค่ะที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายค่ะนายสรันศักดิ์ศรีเคลือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569และยังได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระอีกด้วย
1: เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับที่บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหา

0: ารคามพร้อมด้วยนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์นายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายสำริดหน่อแก้วปลัดจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารกองร้อยอสจังหวัดมหาสารคามและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569ครับ
1: ค่ะส่วนที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติสมาชิกแม่บ้านมหาไทยบุคลากรเจ้าหน้าที่และอสร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อปลูกจิตสำนึกรักชาติสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
0: ขณะที่บริเวณค่ายสิงหราชเดโชชัยครับพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีครับโดยมีนายทหารกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่8ค่ายสิงหราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ส่วนที่เทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนายพนมศรีอุทธานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮดนำผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569หลังจากนั้นได้สวดมนต์ไหว้พระและรับฟังการอ่านสาระสันติภาพซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: อีกหนึ่งพื้นที่นะครับนั่นคือที่หนองบัวลำพูครับบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครับโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจอัยการรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมนะครับกับทางหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนาเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและร่วมสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
0: และอีกหนึ่งพื้นที่ครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดเลยครับที่บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครับโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่2เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ทางนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559ค่ะเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งในปีนี้ค่ะตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวธงชาติไทยค่ะถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักความสามัคคีค่ะสร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยค่ะ
0: พระธงไตรรงค์นะครับก็บกพลิ้วปลิวสวัยเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำรงชาติบ้านเมืองนะครับเสมือนกับความรุ่งเรืองของแผ่นดินสยามของเรานะครับที่ได้รับการวิวัฒนาสถาพรจากพระราชกรณียกิจของในหลวงแต่ละรัชกาลนะฮะจวบจนถึงที่มีแผ่นดินในปัจจุบันให้กับปวงชนชาวไทยได้ดำรงอยู่นั่นเองครับจากเรื่องของความสำคัญนะฮะในเรื่องของธงชาติไทยจะพาไปดูกับความสำคัญกับอีกหนึ่งอย่างที่ช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได
1: ้
0: ก็คือเรื่องของปัญหาฝนที่ตกลงมาจนก่อให้เกิดน้ำท่วมนะฮะจะพาไปชมภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่ของท่านนายกกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำคลองเปรมประชากรเยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะฮะพร้อมกับมีการเน้นย้ำจัดอาหารยาสิ่งของจำเป็นดูแลผู้ประสบภัยพร้อมกับขอให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเข้ารับการรักษาและเข้าการดูแลที่ศูนย์พักพิงครับที่บริเวณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดของบางเขนนะฮะในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำบริเวณคลองเปรมประชากรนะฮะหรือชุมชนร่วมพัฒนาพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางครับโดยเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและคลองเปรมประชากรเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่และความคืบหน้าในการระบายน้ำครับพร้อมทั้งยังมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นครับท่านนายกได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงของโรงเรียนบางเขนเพื่อพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงปัญหาความไม่สะดวกของประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดทางด้านอาหารยารักษาโรคและการจัดเตรียมที่พักสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะเดียวกันนะคะประชาชนบางส่วนยังมีความกังวลต่อที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของตนเองค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางนะคะขอให้เข้ามาพักอาศัยในศูนย์พักพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความปลอดภัยค่ะตลอดจนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและก็ทันท่วงทีค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะทุกครอบครัวเลยนะครับรวมถึงทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเขตของบางเขนหรือหลักสี่เท่านั้นนะฮ
1: ะ
0: ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบก็เดี๋ยวจะมีทั้งท่านผู้ว่าเองนะฮะท่านนายกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปให้การช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากภาครัฐดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยครับเราจะร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะ
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในวิกฤตขณะนี้นะคะ
0: ก็
1: ขอให้ผ่านไปได้ด้วยเร็วๆแล้วก็น้ำลดลงไวๆ
0: ใช่ครับผม
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะขยับมาในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างอย่างจังหวัดนครราชสีมาค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดตามน้ำที่เขาใหญ่นะคะท่วมบ้านเรือนประชาชน5ตำบลค่ะเร่งเยียวยาแล้วก็มอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่สถานการณ์นะคะเริ่มคลี่คลายหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำค่ะวันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องบริเวณสะพานบ้านท่ามะป่างบ้านคลองเพนตำบลหมูสีค่ะและบริเวณชุมชนหนองสาหร่ายเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านและก็ประเมินความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนก่อนเดินทางไปยังวัดขนงพระกลางค่ะตำบลขนงพระเพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นค่ะและได้มอบถุงยังชีพจำนวน150ถุงแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่อำเภอปากช่องครับคุณผู้ชมครับมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบล1เทศบาลเมือง17หมู่บ้าน8ตำบล นะครับโดยมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 2,606 หลังคาเรือนครับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ788ตัวในพื้นที่เขาใหญ่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกขนาดกลางและฝนตกขนาดเบานะฮะรวมถึงมีปริมาณน้ำจากเขาใหญ่ที่ยังไหลลงลำตะคองแต่ปริมาณน้ำเริ่มลดลงครับโดยในพื้นที่ต้นน้ำนะฮะในตำบลหมูสีและพื้นที่กลางน้ำตำบลขนงพระระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งสำหรับพื้นที่ท้ายน้ำครับในพื้นที่ตำบลปากช่องเทศบาลเมืองปากช่องตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกระดับน้ำขึ้นสูงสุดนะฮะอยู่ที่8.35 เมตรที่ระดับตลิ่ง 6.50 เมตรในเวลา 21 นาฬิกาครับบริเวณน้ำล้นตลิ่ง 1.85 เมตรส่งผลให้ในพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดเมื่อคืนนี้และลดระดับลงอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะปัจจุบันเวลา 6 นาฬิกาค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 7.73 เมตรค่ะยังคงมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่ 1.23 เมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงชั่วโมงละ 7-10 เซนติเมตรค่ะและหากยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เขาใหญ่ก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้ในวันที่28กันยายนค่ะ
0: ครับผมก็ต้องบอกว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะฮะหลายๆพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ปากช่องเองก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในทุกๆมิติเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะก็ขอให้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกก็จะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: เรายังคงอยู่ที่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าพาเราไปลงพื้นที่กับอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เช่นกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงณวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้าพักอาศัยชั่วคราวจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับโดยทางศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับมีผู้อพยพรวมแล้วตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่52คนครับแบ่งเป็นประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย49คนและองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกอีก3คนจากนั้นนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณ4แยกหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณสะพานขาวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมบนเขาใหญ่ครับส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างขณะที่คลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนมิตรภาพสายเก่าระดับน้ำสูงประมาณ30-50เซนติเมตรครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะอำเภอปากช่องมีศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม8จุดค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะมาดูเรื่องของความช่วยเหลือกันที่อำเภอปักช่องกันบ้างค่ะโรงครัวพมนะคะได้เปิดโรงทานแจกข้าวกล่องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปักช่องค่ะพร้อมส่งต่อกำลังใจและก็ความห่วงใยถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมร่วมประกอบอาหารจากโรงครัวพม.ค่ะโดยลงมือทอดไข่เจียวแล้วก็จัดทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้จัดตั้งโรงทานบริเวณหน้าโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารแล้วก็จัดทำข้าวกล่องนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
0: ครับผมโดยการเปิดโรงทานในครั้งนี้นะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยได้มีการจัดเตรียมอาหารให้ประชาชนสามารถรับประทานได้อย่างทั่วถึงพร้อมกับประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขณะเดียวกันครับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังเป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับพร้อมกับได้มีการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ร่วมกันนะฮะในการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นครับโรงครัวพม.จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงเกิดอุทกภัยทั้งการจัดเตรียมอาหารการดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมกันส่งต่อกำลังใจรวมถึงความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนชาวปากช่องได้สามารถลืมตาอ้าปากและอยู่รอดนะฮะอยู่ได้ในช่วงที่มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
1: ถือว่ารัฐบาลนะคะไม่นิ่งนอนใจค่ะก็มีความห่วงใยมีความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่ก็คือน้ำใจจากคนไทยที่ส่งมอบให้แก่กันในทุกช่วงที่เกิดปัญหาขึ้นเลยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเร่งเฝ้าระวังและก็ควบคุมการแพร่ระบาดค่ะนายวัชรพลขาวขามค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
1: นั้นครับได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรันใต้อำเภอที่สุดนะครับเพื่อที่จะรับฟังรายงานสถานการณ์และมาตรการในการดำเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุกครับรวมถึงได้ร่วมกันหารือแนวทางในการใช้เครื่องมือของเครือข่ายประมงในพื้นที่สำหรับการจับปลาหมอคางดำและแนวทางในการวิจัยตรวจสอบด้วยเทคนิคeDNA ครับเพื่อที่จะช่วยติดตามการแพร่ระบาดของปลาในพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะนายวัชรพลกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยจะเน้นการทำงานเชิงรุกควบคู่กับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมรณรงค์ผ่านแคมเปญแจ้งจับจบค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสในการจับปลาหมอคางดำรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ปล่อยให้ปัญหาการแพร่ระบาดขยายวงกว้างนอกจากนี้ค่ะยังได้หารือถึงคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกล้ามกรามที่สำคัญของจังหวัดค่ะพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ
1: ทั้งนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประมงในพื้นที่ครับเดินหน้าเฝ้าระวังควบคุมและติดตามสถานการณ์

0: การประหมอคลังดำในเขื่อนลำเปาอย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดนะครับรวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่อไปครับแหมต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะก่อนหน้านี้ทาง MPT ของเราก็นำเสนอข้อมูลไปแล้วบอกว่ามีการพบปลาหมอคลังดำเนี่ยจำนวนหนึ่งเป็นหลักสิบเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าสำคัญมากถ้าเกิดการขยายสายพันธุ์ต่อแล้วจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำกุ้งกามกามที่เป็น GI ด้วยปลาชนิดอื่นๆที่อยู่ในหนองน้ำอยู่ในพื้นที่เขื่อนลำเปาด้วยถ้าพี่น้องประชาชนทานเข้าไปเนี่ยมีผลแน่นอนนะฮะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่อำนาจเจริญกันบ้างครับรัฐมนตรีสุขสมรวยครับลงพื้นที่อำนาจเจริญนำคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจครั้งที่3ติดตามการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพร้อมกับ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอเสนางคณิคมค่ะติดตามโครงการใส่เลนแก้วตาเทียมค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของผอ.สว.และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ะและติดตามการฝึกอบรมอ.สม.ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่อง AED นอกจากนี้ค่ะยังเยี่ยมชมบ้านพักใจมินิธัญรักษ์ซึ่งดูแลและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดพร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดค่ะเพื่อกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับโครงข่ายรองรับการประชุม IMF กันค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือว่า NT ค่ะเตรียมระบบสื่อสารและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดินรวมกว่า11กิโลเมตรรองรับการประชุม IMF World Bank ค่ะที่ไทยเป็นเจ้าภาพตุลาคมนี้ค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ค่ะได้เตรียมความพร้อมด้านระบบสื่อสารและความปลอดภัยทางไซเบอร์รองรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลระบบเครือข่ายในพื้นที่การจัดประชุมและพื้นที่ลงทะเบียนค่ะเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง NT นะคะได้ติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยสายไฟเบอร์ออปติกพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์รวมถึงระบบโทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
0: ในด้านของความปลอดภัยทางไซเบอร์ครับมีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายพร้อมกับระบบตรวจสอบภัยคุกคามและทดสอบหาช่องโหว่ของระบบก่อนใช้งานจริงครับโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ร่วมตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ยังได้จัดศูนย์เฝ้าระวังระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อรับมือเหตุผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะ NT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุค่ะรวมระยะทาง 11.3 กิโลเมตรและ

0: ของเยาวชนคนไทยในภาคอีสานครับปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ผ่านการแข่งขันนะฮะจากทุกภูมิภาคซึ่งจะจัดขึ้น 10-11 ตุลาคมนี้ครับวันสุดท้ายของการประกวดร้องเพลงไทยครับในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่4ซ่อน3ประจำปี2569จัดขึ้นครับที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้ครับเป็นการประกวดร้องเพลงไทยร่วมสมัยซึ่งมีเยาวชนผู้เข้าประกวดเนี่ยร่วมกันนะฮะแสดงความสามารถในงานนี้กว่า30คนผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายปิติกรภักดีสูงเนินหรือน้องคนโปรดนะครับจากโรงเรียนเมธาพัฒน์จังหวัดนครราชสีมาเพลงที่นำมาใช้ในการประกวดคือเพลงคิดถึงเธอทุกทีหรือเพลงคิดถึงเธอคนทุกทีที่อยู่คนเดียวนะฮะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับตกเป็นของนางสาวกุลธิดาประเสริฐวสุนะฮะหรือน้องขวัญใจจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับได้แก่เด็กหญิงการพิชาอินทประเสริฐหรือน้องขวัญข้าวจากโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาจังหวัดสกลนครโดยงานนี้ครับมีทางด้านของนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการปิดโครงการและมอบโล่มอบรางวัลท่ามกลางผู้ปกครองและกองเชียร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะนายปัทมนิธิเสนานรงค์ค่ะหัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดเผยว่าโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสำนักงานพระคลังข้างที่จัดขึ้นเป็นปีที่3ค่ะเพื่อเปิดเวทีให้ผู้มีใจรักในบทเพลงท้าโอกาสที่จะพาความฝันของพวกเขา
0: บทนะครับจะได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการร้องเพลงจากวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครครับและเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศจากทั่วประเทศนะฮะในวันที่10ถึง11ตุลาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครครับ
1: ถือว่าเสียงร้องของน้องๆเนี่ยไพเราะกันทุกคนเลยแล้วก็ยินดีกับที่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
0: ใช่ครับ
1: ไปดูเรื่องของการเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารกันบ้างค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21ค่ะเชิดชูเกียรติผู้เกษียณส่งต่อความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นค่ะพันเอกสรณัฐนวลมณีค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21พร้อมด้วยคุณจิตติมานวลมณีประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารผ่านที่21และกำลังพลรวมพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณและเทิดเกียรติแก่กำลังพลที่ครบวาระเกษียณอายุราชการณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่21อำเภอเมืองจังหวัดเลยพิธีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาค่ะตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติพิทักษ์รักษาอธิปไตยและดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: บรรยากาศภายในงานครับเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะฮะมีข้าราชการกำลังพลและครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการครับแม้ว่าวันนี้นะฮะจะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ก็จะก้าวพ้นออกจากหน้าที่และเครื่องแบบแห่งชีวิตข้าราชการแต่เกียรติยศคุณงามความดีและความเสียสละที่ได้สร้างสมมาตลอดเส้นทางของการรับราชการจะยังคงเป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างให้แก่กำลังพลรุ่นต่อไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีผลของการอัปเดตนะฮะในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดขอนแก่นจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ

0: ้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า

0: แกล้งปวดฟัน
1: ชนแก้ว
2: เอ้ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วยแกล้งตก

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวของการมอบหมวกนิรภัยกันค่ะทางสสส.ค่ะร่วมกับน้องครีบุษนันท์ค่ะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็กปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่ประถมวัยค่ะที่ตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะนางก้องการทักเฮรันฤทธิ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะได้นำนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการตีแบดเพื่อหัวน้องนำโดยน้องครีมบุษนันท์ค่ะนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยมือวางอันดับที่18ของโลกร่วมกันมอบหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเล็กค่ะให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อนำเข้าระบบธนาคารหมวกกันน็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมพัฒนาระบบธนาคารหมวกกันน็อกเพื่อให้เด็กที่ครอบครัวยังขาดโอกาสได้เตรียมความพร้อมในการสร้างวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็กค่ะโดยนายบุญคุ้มศรีสุขค่ะประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางสาวณัฐวรรณทีหอคำปลัดเทศบาลตำบลโคกกล่องและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมรับมอบและก็เป็นสักขีพยานพร้อมชมการสาธิตการขับขี่ปลอดภัยของเด็กๆภายในศูนย์ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมนะคะก็ยังได้มอบขนมและก็อาหารว่างให้แก่เด็กๆภายในศูนย์อีกด้วยค่ะ
1: หลังจากมอบหมวกกันน็อกแล้วนะครับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับยังได้ให้การอบรมกระบวนการที่ครูสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและใช้เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเพื่อส่งเสริมระบบธนาคารหมวกกันน็อกที่จะมีการเก็บข้อมูลสถิติใช้ในหมวกกันน็อกนะฮะที่สามารถที่จะตรวจสอบได้มุ่งสร้างระบบยืมคืนให้กับเด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กๆครับได้สามารถเข้าถึงหมวกกันน็อกที่เหมาะสมกับวัยควบคู่กับการปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างวัฒนธรรมสวมหมวกกันน็อกตั้งแต่ปฐมวัยครับ
0: สำหรับโครงการตีแบดเพื่อหัวน้องนะคะซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันค่ะโดยมีน้องครีมบุษนันท์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทหญิงเดี่ยวและมือวางอันดับ18ของโลกและอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้งและกิจกรรมใจพลังคับค่ะด้วยการนำค่าสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2รายการมาจัดหาหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเล็กโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนหมวกกันน็อกเพื่อหัวน้องและมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะ
1: นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยมแล้วก็การส่งเสริมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะ
0: มีการเทสระบบการขับขี่ด้วยการสวมหมวกกันน็อกแล้วก็พร้อมจักรยานคาไถ
1: ถูกต้องด้วยครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นรถจักรยานยนต์นะฮะหรือเป็นรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งรถจักรยานการมีหมวกกันน็อกไว้เนี่ยสำคัญต่อตัวเองแล้วก็ชีวิตตลอดช่วงของการอยู่บนท้องถนนเลยครับคุณผู้ชมครับการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักรู้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ดีเพิ่มความรับรู้ที่ดีให้กับเด็กเพื่ออนาคตที่เขาจะได้อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งข่าวใหญ่กันบ้างนะฮะที่จะมีการจัดเตรียมความพร้อมของการจัดงานประเพณีเชิงวัฒนธรรมที่เป็นการท่องเที่ยวที่ใครหลายคนจับตามองครับนครพนมครับเตรียมจัดงานสัตนาคารำลึก 15-16 ตุลาคมนี้ครับยกระดับสู่ประเพณีระดับจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับได้เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสัตนาคารำลึกระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคมนี้นะครับณวัดพระธาตุพนมวรวิหารและพื้นที่โดยรอบของเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพร้อมกับยกระดับงานประเพณีจากในระดับอำเภอสู่งานในระดับจังหวัดครับและมุ่งพัฒนาให้เป็นงานวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปครับ
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่พิธีรำบวงสรวงในวันที่15ตุลาคมค่ะโดยมีชุมชนจากอำเภอธาตุพนมร มถึงอำเภอนาแกและเรนูนครเข้าร่วมค่ะคาดว่าจะมีผู้ร่วมรำประมาณ 1,400 ถึง 2,000 คนพร้อมพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการสวดมนต์พิธีพุทธาภิเษกและทำบุญตักบาตรนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีบวงสรวงพญาสัตนคราชเวลา 2:00 นค่ะตามความเชื่อท้องถิ่นว่าเป็นช่วงเวลาที่พญาสัตนคราชทั้ง7ตนเสด็จลงมาบูชาองค์พระธาตุพนมค่ะพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชนเผ่าตลาดสินค้าโอท็อปและอาหารท้องถิ่นการจัดงานนะคะก็ยังเชื่อมโยงกับเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดนครพนมอีกด้วยค่ะ
1: เดือนวันที่16ตุลาคมนี้ครับเชื่อมต่อกับการเปิดเทศกาลไหลเรือไฟริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนจะมีพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนมในวันที่26ตุลาคมนะครับและงานไหลเรือไฟโบราณในวันที่30ตุลาคมในด้านของการอำนวยความสะดวกครับทางจังหวัดนครพนมได้จัดพื้นที่จอดรถฟรีนะครับพร้อมกับศูนย์อำนวยความสะดวกและการบริการด้านการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ครับโดยทางจังหวัดมุ่งใช้งานประเพณีสัตนาคารำลึกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลออกพรรษานี้ครับ
0: ใครที่สะดวกต้องการไปเที่ยวชมก็ไปกันได้ค่ะวันที่15ถึง16ตุลาคมที่จังหวัดนครพนม
1: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีบรรยากาศทัศนียภาพที่สวยมากๆเลยนะฮะริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากไปเอาบรรยากาศไปทานอาหารอร่อยๆวิวดีๆแล้วมีวัฒนธรรมประเพณีที่ส่งคุณค่าให้เราได้เห็นเป็นประจักษ์สายตาในทุกๆปีเลยครับ
0: ไปดูเรื่องของผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะหลายๆคนเนี่ยก็ออกไปเลือกตั้งแต่ว่ามีฝนตกลงมาค่ะ
1: ก็
0: ทำให้ประชาชนนะคะก็ไม่ยอมแพ้ก็ออกไปเลือกตั้งกันไปดูเรื่องของผลคะแนนกันบ้างค่ะโดยนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ค่ะได้ขอบคุณประชาชนหลังคะแนนนำเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นค่ะบรรยากาศที่บ้านพักนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ค่ะตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงค่ำวันที่27กันยายน2569ค่ะหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนผู้สนับสนุนและผู้ใกล้ชิดค่ะทยอยเดินทางมาให้กำลังใจหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดขอนแก่นอย่างไม่เป็นทางการพบว่านายพงศักดิ์ผู้สมัครหมายเลข2มีคะแนนสูงสุดค่ะ
1: โดยนายพงศักดิ์ครับได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้บริหารงานอบจขอนแก่นเกือบ2ปีนะครับบอกว่าเป็นช่วงที่ได้พักและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพร่างกายครับพร้อมกับระบุว่าหากได้รับโอกาสกลับมาทำงานจะนำประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมารวมถึงความรู้จากภาคส่วนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับประเด็นที่ต้องการให้ความสำคัญในระยะแรกนะครับนายพงศักดิ์ระบุว่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำครับทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกห้วยนะฮะรวมถึงพื้นที่หนองคลองบึงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับพร้อมกับระบุว่าเรื่องน้ำเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนจึงควรเร่งดำเนินการรวมถึงขอบคุณประชาชนครับที่ออกมาใช้สิทธิ์และให้การสนับสนุนพร้อมกับบอกว่าจะนำประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ในการทำงานหากผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเป็นไปตามคะแนนที่ปรากฏครับ
0: สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเวลา 22:00 นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะผู้สมัครหมายเลข1นายวัฒนาช่างเหลาได้ 254,180 คะแนนหมายเลข2ค่ะนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ได้ 424,397 คะแนนหมายเลข3ค่ะนายศักดาศิลปะดอนบ่มได้ 31,380 คะแนนและหมายเลข4ค่ะนายพงษ์นิรันดร์อุทัยกาญจนกุลค่ะได้ 7,786 คะแนนทั้งนี้นะคะตัวเลขดังกล่าวก็เป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและจะต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: นี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะฮะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ กำหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับจากขอนแก่นพาไปดูเมืองน่าอยู่อีกหนึ่งพื้นที่ติดอันดับของโลกเลยเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าไปกันที่จังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายครับเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ7ของโลกและเป็นประตูสู่อาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวต่างหลงไหลเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงสายสัมพันธ์ไทยลาวครับที่บริเวณชุมชนบ้านเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นชุมชนเล็กๆที่นำเอาอัตลักษณ์ต้นมะเดื่อมาทำเป็นเมนูอาหารของกินของใช้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานนี้กันครับ
0: เมนูประจุ่มบ้านเดือเมี่ยงมะเดือปลานิลทอดหนึ่งในเมนูเชฟชุมชนบ่ายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้สร้างสรรค์วัตถุดิบทำเมนูอาหารโดยนำผลจากต้นมะเดือที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำอาหารพื้นบ้านและใช้ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคายที่ได้รับ GI รวมถึงขนมหวานอย่างข้าวหลงมะเดือมหามงคลที่ใช้ข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวต้มกับกะทิใส่มะเดือหอมแดงเผือกมีรสหวานอ่อนๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
2: นอกจากนี้ก็ยังมีการทำประมงเรียกว่าเลี้ยงปลานิล GI นะคะซึ่งเราได้ตราสัญลักษณ์ GI ปีนี้นะคะแล้วก็จากการที่เรามีต้นมะเดื่อนะคะเราจึงได้นำเอาอัตลักษณ์ก็คือมะเดื่อนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราได้ทำท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะปัจจุบันก็7-8ปีนะคะโดยการริเริ่มจากคุณพ่อสมจิตจันทมานะคะที่เป็นประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อรุ่นแรกนะคะแล้วก็แกนนำ8คนนะคะโดยที่
0: วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเดืออาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เรียบง่ายมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามชาวบ้านส่วนใหญ่ทำประมงเกษตรปลูกพืชผักแบบขั้นบันไดตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและยังคงสานสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวมีพรมแดนติดกันมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาสัมผัสวิถีและวัฒนธรรมอันดีงาม
2: สองแผ่นดินแม่น้ำโขงกันเรียกได้ว่าก็ยังเป็นเหมือนกับพี่น้องเชื่อมกันเพราะว่าก็ยังมีเขยมีสะพ้ายนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเมื่อก่อนก็ไปมาหาสู่กันได้ก่อนที่โควิดจะมานะคะเรามีตลาดต้องชมด้วยทุกวันพุธนะคะปัจจุบันนี้พอโควิดแล้วก็ได้รับการสั่งห้ามนะคะในการที่จะข้ามตรงจุดนี้นะคะก็ต้องไปข้ามที่สะพานไทยลาวนะคะแต่ก็ยังคงมีความเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะเพราะเป็นสะพ้ายเป็นเขยกันอยู่ค่ะ
0: เสน่ห์ของชุมชนบ้านเดือคือการหยิบยกต้นมะเดื่อมาเป็นจุดเด่นของชุมชนซึ่งภายในชุมชนมีต้นมะเดื่อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากและมีอายุเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานานกว่า700ปีและยังเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ต
3: วิถีวัฒนธรรมนะครับที่โดดเด่นของวิถีวัฒนธรรมริมโขงและก็เส้นทางสายมะเดื่อนะครับของชุมชนบ้านเดื่อมาชูเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นก็ส่งเสริมนะครับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าซีพอร์ตชาวบ้านเดื่อเนี่ยใช้นะครับต้นมะเดื่อตั้งแต่ใบรากต้นนะครับทุกส่วนของมะเดื่อนะครับทั้งย้อมผ้าทำอาหารนะครับแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผสมประสานกับอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือปลานิล GI ของบ้านเดื่อนะครับก็จะมีทั้งปลานิลรมควันนะครับปลานิลแดดเดียวปลาร้าปลาส้มต่างๆนะครับทางชุมชนก็ได้ทำขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ได้ส่งเสริมทั้งการอบรมพัฒนาต่อยอดแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็โปรโมทให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านเดื่อของเราครับ
0: จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศสปป.ลาวและเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกโดยเฉพาะชุมชนบ้านเดื่อชุมชนที่มีเสน่ห์หมู่บ้านเล็กๆติดริมแม่น้ำโขงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดหนองคาย
4: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่นPM 2.5 นะคะ

0: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างค่ะภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนมากอยู่ที่บริเวณปริมาณฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักโดยขอให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อุณหภูมิในอีสานตอนบนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-24 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิในอีสานตอนล่างครับอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและสูงสุด 33 องศาเซลเซียสครับคุณภาพอากาศวันนี้นะฮะฝุ่น PM 2.5 ต้องบอกว่าน้อยครับที่อีสานของเราไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะคุณภาพอากาศดีมากๆทุกพื้นที่เลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้นะฮะทำให้อากาศดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังกันมากๆเลยเรื่องของการระบายน้ำไม่ทันจนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในหลายพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวอีสานวันนี้แล้วค่ะดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตตีคนงามค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ริญวาวัย
1: ทั้งใน
0: ไม่ใหญ่ลมล้มตีหักทองบอดคือเคือหย่าปองล้มตองกะบอเพอันว่าแนวนำออลมมาบะหอนคนเพราะว่ามันบอตังขันสู่ดอกต่อล่มคนจนไข่สามปีบอมีไผ่โหเมือคนหังไข่สามมือโหทั่วเมืองแนวน้ำสางโตสูงบ่คนต่ำคนกำแล้วท่าแป้งบ่คนขาวอันว่าสุขทุกนี้ของกลางเทียมหลอกบ่มีไผหลีกมอมลงหันโคโซคอนซะแล้วขอเจริญพรตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่ดึกปลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อโบหันโบหันเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเราไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจียนสันได้เหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญ

ญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามภาคกันเอียดภาคกันพั่มภาคกันต่างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้3ดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีจังซั่นล่ะเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข้าใส่ติ๊บตักบาทอยากนำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโปโซคอนเนาะบรรยากาศของชีวิตเข้าแก่ยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปญาติโยมโซโปโซคอนเนาะสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะโบล่ำโบล้านเป็นเบาไหวเด้เนาะไม่ใหญ่ล่มล่มตีหักทองบ่คือเครือหญ้าป่องล่มต้องกะบ่เพอันวัดแนวนำอ่อล่มมาบ่ฮอนคนเพราะว่ามันบ่ตั้งขันสู่ต่อล่มคนจนไข่3ปีบ่มีไผหูมือคนหังไข่3มือหูทั่วเมืองแนวนำต่างโตสูงบ่ฮอนต่ำคนกำแล้วถ้าแป้งบ่ฮอนขาวอันว่าสุกตุกนี่ของกลางมันเตรียมหลอกบ่มีไผหลีกม่อมล่องหันกูโกก้นซะแล้วนี่แหละเนาะญาติโยมเนาะทักทายกันเนาะบรรยากาศของชีวิตอากาศช่วงนี้ก็แม่เย็นเย็นหวัดได้หวัดหนึ่งได้เนาะจะลำบัดระวังสุขภาพร่างกายเด้อโดยเฉพาะยังยิ่งแต่คือวัดไอ้ไข่จามนี่แหละมันมากเยี่ยมยามเฮาอยู่ตลอดเด้ถ้าแม่นว่าเฮาบ่รักษาสุขภาพเด้อให้รักษาสุขภาพนี่แหละสุขภาพกายสุขภาพใจให้มันเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญคือกันเด้คนเฮาเนี่ยถ้าแม่นว่าหูจักในการรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจของเจ้าของนี่มันก็สิสามารถเป็นอุปกรณ์ในการที่สิป้องกันในเรื่องของกระตนกระโตในเรื่องของชีวิตไว้ได้พอสมควรเด้เพราะว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นเกิดตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจนี่ล่ะจิตเป็นธรรมศาสตร์ที่มีพลังอำนาจทั้งในสั่งสรรทั้งในทางทำลายเด้ในทางสั่งสรรก็มีแม่นบ่ล่ะในทางทำลายก็มีเมื่อใส่ไปในทางสั่งสรรมันก็สิเกิดคุณเกิดประโยชน์มหาศาลและก็โลกเข้ามันก็สิเป็นไปตามอำนาจของจิตนี่ล่ะอยู่ตลอดตกอยู่ในอำนาจของจิตนี่อยู่ตลอดเวลามันถือนำถือชุดฝ่าไปในจิตทางต่างๆด้วยจิตอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสตอบเทวดาที่ทูลถามเนี่ยเทวดาก็ถามนะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตอบแม่นบ่ล่ะญาติโยมยังที่มีปรากฏอยู่ในสักขาตวักสังยุตตนิกายที่พระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องจิตใจไว้พระไตรปิฎกเล่มที่15เนาะจิตเตนะนิยติโลโกจิตเตนะปริกัสติจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคู่เนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของจิตเป็นแบบโลกนี่ถือจิตนำไปได้เป็นบอกได้ถือจิตนี่ชุดฝ่าไปโลกทั้งหมดนี่เป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งก็คือจิตเนี่ยล่ะพระพุทธเจ้าเป็นบอกไว้ได้หนาจอมตุโปโซก้อนเนาะโลกถูกจิตนำไปถูกจิตชุดฝ่าไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งก็คือจิตเห็นบ่ล่ะองค์สมเด็จพระภูมิพระปากเจ้าแก่ชี้แจงให้เห็นว่าโลกโลกก็คือมนุษย์ผู้ใต้แม่ยิ่งที่เอิ้นเต็มๆนี่ล่ะว่ามนุษยโลกของพวกเฮานี่ล่ะมันตกอยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของธรรมอันหนึ่งก็คือจิตจิตเป็นผู้บัญชาการมนุษย์ให้เป็นไปตามอำนาจนำไปชุดฝ่าไปบ่ให้อยู่นิ่งได้นำไปใส่ชุดฝ่าไปใส่นำไปชุดฝ่าไปสุคติก็ได้นำไปสู่ทุกขติก็ได้นำไปสู่ปานิพันธ์ก็ได้โยวาที่จิตเนี่ยได้รับการปรุงแต่งจังใดเมื่อโอ้เห็นจังสี่แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยแนะนำให้รักษาจิตนะให้คุ้มครองจิตใจฝึกฝนจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มันมีคุณภาพบ่ให้จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจภายใต้

ซึ่งเอิ้นว่ากิเลสประเภทต่างๆเนี่ยบ่ว่าสิเป็นความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าเมื่อจิตตกอยู่ในอำนาจกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็สิซักน้ำสุดฝ่าเจ้าของจิตไปในทางที่ผิดในทางที่ชั่วจิตที่กลุ่มต้องรักษาและก็ฝึกฝนดีแล้วก็ย่อมเป็นจิตที่ตั้งมั่นมีความมั่นคงบ่หวั่นไหวง่ายมันมีพลังมีคุณภาพสามารถนำพาสามารถชุดพาไปในทางที่ถูกที่ดีได้นี่ล่ะเรื่องของจิตของใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเนาะบางเดือเขาก็มักสิว่าคำว่าจิตใจจิตมโนวิญญาณเนี่ยในภาษายะกูเป็นติไสมันเป็นคำที่ใส่แทนกันได้จิตมโนวิญญาณเนาะเวลาเขามาเว้าเป็นภาษาไทยเขาก็สิบอกว่าจิตใจจิตใจนี่ล่ะแต่คือในความเป็นจิตนั่นล่ะจอจานสละยิปอเตาจิตเนี่ยหรอจิตเนี่ยหรอแต่คือความโอความนึกคิดที่มันมีอยู่โดยธรรมศาสตร์ในตัวมนุษย์เป็นของกูกันกับตัวตนหรือร่างกายของมนุษย์ต่างกายจะทำหน้าที่อาศัยซึ่งกันและกันโดยตลอดร่างกายเฮ็ดหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือดำรงสันฐานที่เอิ้นว่าโอบโยจิตเฮ็ดหน้าที่สี่อย่างบอกว่าสิเป็นรักจำคืดโห่นี่แหละเอ็นหมดละเพิ่นเว้าบอกว่านี่แหละหน้าที่ของจิตเนี่ยมันเกิดสิรับจำคิดรู้เนี่ยละรับจำคิดรู้เนี่ยเป็นหน้าที่ของจิตภาษาญาคู่เป็นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเนาะแต่เวทนาก็คือรับแม่นหมดละสัญญาก็คือจำสังขารก็คือคิดวิญญาณก็คือโห่เอ็นหมดละมันก็ร่วมกันเนาะร่วมกันมันก็เป็นหาย่างเนี่ยแหละเพิ่นเอิ้นว่าเบญจขันธ์นี่แหละเนาะเมื่อรูปร่างกายกับจิตร่วมกันอยู่เฮาก็เอิ้นว่ามันเป็นชีวิตเมื่อแยกกันเฮาก็เอิ้นว่าตายนี่แหละอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ฮู้กันโดยทั่วไปจิตนี่แหละมันเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีอำนาจมีพลังงานเข้มแข็งสามารถนำพาคนเฮาให้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ตกนรกก็ได้หรือว่าให้เกิดในอบายภูมิอื่นก็ได้พันก็เลยแนะนำคนนี่ให้ฝึกฝนจิตรักษาจิตใจไว้บ่ให้ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของกิเลสต่างๆที่มันสำคัญโดยเฉพาะนี่แหละเจ้าโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงแกสิล่ะเนาะที่พวกเขามันตีดกันอยู่เนี่ยแหละญาติโยมสุภูตโซฟันมันวนเวียนอยู่กับกิเลสกองนี่แหละเนาะแต่ความโลภความโกรธความหลงนี่แล้วเนาะพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มันหนีบ่มมในเรื่องต่างๆเรานี่แหละโลภะโทสะโมหะนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลเนี่ยเนาะอกุศลก็คือความตัวความบ่ดีต่างๆนี่แหละเพิ่นบอกว่าความตัวหรือว่าความบอดีต่างๆเนี่ยมันจะมีหากเหงาอยู่3หากใหญ่ๆน้ำกันเอิ้นว่าอกุศลมูลเอิ้นว่ากิเลสเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเฮ็ดจิตใจให้คุณมั่วเศร้าหมองเร่าร้อนง่วงง่ายไร้เหตุผลนี่ล่ะโลภะก็คือความโลภอยากได้เป็นตระกูลของกิเลสซึ่งมีลักษณะไขว่คว้าปรารถนาอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นของตนแบบนั้นโทษะความประทุษร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำใจแห่เร่าร้อนมันก็มีอาการกระวนกระวายแผดเผาจิตใจให้กระสับกระส่ายโมหะความหลงความง่วมง่ายบ่ฮู้เหตุบ่ฮู้ผลบ่ฮู้บาปบ่ฮู้บุญบ่ฮู้คุณพ่อคุณแม่จังซี่ล่ะมันโมหะเด้มันหลงไปเบิดได้บัดนี้เนาะสิเห็นได้ว่าการเฮ็ดการทำความตัวการเว้าตัวของคนนั้นมันจะเกิดมาจากอกุศลมูล3ประการนี้เห็นบ่ล่ะเฮายกตัวอย่างญาติโยมสุภโสพันเนาะเอาเรื่องที่มันเห็นกันนี่ละคนที่ไปกดไปโกงเขาคนที่ไปค้าขายสิ่งของที่มันเป็นของผิดกฎหมายคนที่ไปลักไปขโมยลักทรัพย์ของเขาจังซั่นน่ะก็ถือว่าเกิดมาจากเจ้าความโลภแม่นบ่ล่ะบัดคนที่ฆ่าเขาตายหรือว่าด่าว่าผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนมันก็เกิดมาจากเจ้าโทษะความประทุษร้ายคนที่เกียจคร้านการงานประมาทอย่างสละเป็นคน
เล่นละคุ้นจังสีหน้า

ถือว่ามันเป็นการเหตุการณ์ซ้ำด้วยความหลงเนี่ยก็คือบ่โหเหตุบ่โหผลบ่โหมาบุญคุณโทษแม่นบ่ล่ะเนี่ยอกุศลทั้ง3นี่มันมี5ใหญ่อยู่ที่เนี่ยเจ้าตัวอวิชชานี่ล่ะอวิชชาก็คือความบ่โหจริงนี่ล่ะดังนั้นเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนว่าอกุศลทั้ง3ประการนี่เมื่ออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีอยู่อกุศลอื่นความตัวอื่นที่ยังบ่เกิดมันก็สิเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สิเจริญงอกงามขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ควรละควรทำลายเนี่ยล่ะเอายกตัวอย่างอีกคนลังผู้ลังคนมีความโลภในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไปลักทรัพย์สมบัติเขามากเจ้าของเขาเห็นเขากระต่อสู้แต่ก็เกิดความโกรธความเครียดขึ้นมากไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายอันนี้ก็แสดงว่าเริ่มต้นมาด้วยความโลภแต่ว่าในที่สุดมันจะกลายเป็นความโกรธหรือว่าบางครั้งบางคราวดังเช่นคนที่เกลียดท่านซึ่งเป็นอาการของความหลงมองหูเหตุผลบางเครือก็ต้องการที่ตีได้จังสั่นจังสี่ตั้งตั้งกี่บอยเหตุเบียดเหตุการกี่ยังอันนี้ก็แสดงว่าความหลงมันจะเป็นเหตุให้เกิดความโลภเมื่อผู้อื่นไปตักเตือนว่ากล่าวกับโกรธความหลงเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธหมุนเวียนกันอยู่จังสี่เนี่ยล่ะญาติโยมลองตรวจสอบเบิ่งแก่ได้ว่าคนที่ฆ่าสัตว์แก่ดีลักทรัพย์แก่ดีประพฤติผิดในกามแก่ดีนั่นมันก็เป็นการเหตุการซ้ำไปด้วยความโลภความโกรธความหลงบ่ยังได้ก็ยังนึงซึ่งอาจสิเริ่มด้วยอีหยังก่อนก็ได้ต่อไปความตัวอย่างอื่นมันก็สิเกิดติดตามมาเจ้าอกุศลละมุนทั้ง3ประการนี่มันคล้ายๆกับเข้ามีกระตนกระโตเปื้อนขี้ข้นขี้ต้มแม่นบ่ในส่วนอวัยวะของเฮาบ่ว่าสิเป็นมือเป็นเท้าข้างนึงแม่นบ่ต่อไปมันก็อาจสิเปื้อนเท้าอีกข้างนึงมันอาจสิเปื้อนมืออีกทางนึงแต่สันนาหรือว่าเปื้อนเบิดตั้งโตมันจะเป็นไปได้จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังบ่ให้อกุศลละมุนเหล่านี้เกิดขึ้นรุนแรงภายในจิตในใจจนเกินไปเพราะว่าตอนที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นแต่ละอย่างมันก็เปรียบคือจังกับไฟที่สิแผดเผาจิตใจของบุคคลให้เร่าร้อนออกมาทั้งกายมันจะเป็นกายทุจริตเว้าออกมาทั้งวาจามันจะเป็นวาจีทุจริตเวลาปัดกลุ่มโยภายในมันจะเป็นมโนทุจริตสิล่ะท่านจึงบอกนี่ให้ละว่าเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะจิตใจของเฮานี่มันก็จังซี่ล่ะเนาะอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่ได้ความโลภความโกรธความหลงเห็นบ่ล่ะญาติโยมโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเห็นบ่ล่ะเนี่ยจิตเนี่ยมันก็นี่ล่ะอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่ถ้าแม่นว่าเฮาบ่หู้จักในการฝึกกลไกสำหรับฝึกฝนจิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ก็คือในเรื่องของการเอาบุญกิริยาวัตถุนี่ล่ะมาใส่บุญกิริยาวัตถุ3ประการท่านศีลภาวนานี่ล่ะเมื่อฝึกให้ท่านฝึกเสียสละเอื้อเผื่อแผ่บ่ตรณีบ่เสียดายฝึกปล่อยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามกำลังถ้าแม่นว่าเฮ็ดได้เรื่อยๆมันก็สิเฮ็ดให้เจ้าโลภะเบาบางลงแม่นบ่ล่ะเมื่อฝึกทักษะศีลก็คือเฮ็ดอีหยังเว้าอีหยังให้มันเป็นไปอย่างปกติบ่เฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนบ่เฮ็ดบ่ทําบ่เว้าผิดบ่บกพร่องเสียหายควบคุมความคิดให้เฮ็ดให้ทําให้เว้าบ่นอกลู่นอกทางนี่ล่ะความโกรธมันก็สิถูกระงับให้เบาบางลงได้โดยอัตโนมัติแล้วก็เมื่อเจริญภาวนาอบรมจิตใจให้สงบได้นิ่งได้ด้วยการฝึกนี่ล่ะสวดมนต์บ้างไหว้พระบ้างบางเทื่อกะนี่แหละเอาง่ายๆเนาะนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาจังซี่ล่ะเนาะนั่งสมาธิเป็นประจำนี่ล่ะพิจารณาชีวิตตามก่อเท็จจริงผู้เห็นชีวิตร่างกายตามความเป็นจริงอย่างเช่นเห็นว่าบ่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจริงๆบ่อยู่ในสภาพเดิมตลอดไปจริงบ่อาจสิบังคับบัญชาได้จริงและก็ปล่อยว่างบ่ยึดมั่นบ่ถือมั่นในตัวตนในสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวตนเฮ็ดได้จังซี่โมหะความหลงมันก็สิเบาบางลงนี่ล่ะเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนจังซี่ได้รับการรักษาควบคุมอยู่จังซี่ก็ได้ชื่อว่าเฮาเนี่ยตั้งจิตตั้งใจไว้ชอบได้หั่นน่ะ มันเป็นสัมมาปณิธิจิตแม่นบ่ล่ะตั้งจิตไว้ชอบเป็นบ่ล่ะเพิ่นให้ตั้งจิตตั้งใจไว้ชอบวางจิตไว้ถูกต้องจิตจังปีเนี่ยที่เพิ่นเอิ้นในภาษาญะคู

ันอ่ะเปิ้นบอกว่าสัมมาปานิธิจิตเปิ้นว่าสัมมาปานิธิจิตแต่ผู้ตั้งจิตไว้ชอบตั้งจิตไว้ถือต้องจังปี่ก็คือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยอมได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ตามเหมาะตามควรอันนี้เนี่ยมักจะเป็นทีโหและก็ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าร่างกายของมนุษย์หรือว่าชีวิตของมนุษย์นั้นกำหนดกันว่าหาค่าบ่ได้หรือว่ามันมีค่าสูงสุดจนบ่อาจสิตีล่าค่าได้แม่นบ่ล่ะเมื่อคนเฮานำร่างกายของตนไปตั้งหรือว่านำไปดำรงอยู่ในที่ที่ดีมีความปลอดภัยคุ้มครองดูแลรักษาอย่างดีให้มันอยู่เป็นปกติสุขวิธีการจังสี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยล่ะตั้งตัวตั้งตนไว้ชอบเนี่ยล่ะอยู่ในมงคลสูตรอัตตะสัมมาปณิธิเอตัมมังกัลมุตตมังการตั้งตนตั้งโตไว้ชอบเนี่ยจะเป็นมงคลอันสูงสุดเห็นบ่ล่ะร่างกายนั่น มันก็สิเป็นสุขมันก็สิมีอายุยืนยาวแม่นบ่ล่ะตรงกันกับได้บัดนี้ถ้าแม่นว่าเฮานำร่างกายไปตั้งไปดำรงอยู่ในหม่องที่บ่ดีในหม่องที่มันบ่มีความปลอดภัยหรือว่านำไปเหยียดไปซ้ำสิ่งที่เลวร้ายบ่ถูกต้องร่างกายมันก็สิเป็นอันตรายมีความอับเฉาถูกทำลายคุณค่าลงหรือว่าเบิดความเป็นคนไปอันนี้มันเป็นจังใดจิตใจของเฮามันก็เป็นไปในลักษณะจังสั่นก็คือกันนั่นล่ะบ่แตกต่างกันก็คือจังที่แม่นบ่ล่ะมาถ้าว่างจิตใจไว้ถูกหม่องถูกบ่อนหยาดจอมสมบูรณ์ตัวคนว่างจิตไว้กับสิ่งที่มันดีมันงามแม่นบ่ล่ะจิตมันก็สิเจริญพัฒนาเด้ถ้าว่างไว้ผิดมองผิดที่ว่างไว้กับสิ่งที่ผิดจิตมันก็เสื่อมทรามเนี่ยมันหาคาบ่ได้ด้วยประการทั้งปวงเนี่ยอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเนาะเนี่ยคือจังกับนี่ละยวดยานพาหนะนี่ละรถยนต์นี่ละราคาแพงๆแม่นบ่ล่ะแต่ถ้าแม่นว่าผู้เป็นเจ้าของนำไปจอดในที่จอดอันเหมาะสมปลอดภัยรถย่อนมันก็สิปลอดภัยบ่มีอันตรายแต่ว่าถ้านำไปจอดทิ่มไว้ในที่ที่มันบ่ปลอดภัยจังซั่นน่ะมันก็สิมีอันตรายเห็นบ่ล่ะบางเทื่อถูกลักถูกขโมยป้อยจังซั่นล่ะถูกทุบถูกทำลายก็มีจิตของเฮาก็คือกันนี่แหละเนาะถ้าแม่นว่างว่างไว้ถูกมองถูกตีมันก็เป็นคนว่างไว้ผิดมองผิดตีมันก็ให้โทษได้เพราะจิตให้คุณให้โทษได้จังสี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงแนะนำให้คนเอาฝึกฝนจิตใจให้รักษาจิตให้ควบคุมจิตเห็นบ่ล่ะยังอยู่ในพระไตรปิฎกบ่ว่าสิเป็นเล่มที่25หรือว่าหลายเล่มเนี่ยในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเว้าเพิ่นตรัสเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจไว้เนาะยังการฝึกจิตเป็นความดีกันแต่ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ได้จิตที่คุ้มครองแล้วก็นำความสุขมาให้เสียนะเนี่ยอันนี้เพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจของเฮาญาติโยมเนาะจิตตัสสะตัมมะโตสาธุเห็นบ่ล่ะญาติโอ้เวลาเพิ่นนำเรื่องอีหยังมาเทศเพิ่นก็สิมีพระบาลีคือพระพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านไปจิตตัสสะตัมมะโตสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังรักเกสะเมตาวีเมตาวีภูมิปัญญาก็เพิ่งรักษาจิตเป็นว่าจิตตังรักเกสะภูมิปัญญาก็เพิ่งรักษาจิตจิตตังท่านตังสุขกาวหังจิตที่ฝึกแล้วก็นำความสุขมาให้แม่นบ่ล่ะเห็นบ่จิตที่กลมกล้องแล้วก็นำความสุขมาให้คือกันจิตตังกุตตังสุขาวะหังเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะในเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยจึงว่าโอ้เป็นสิ่งที่สำคัญนี่ล่ะถ้าผู้ใดรักษาจิตรักษาใจของเจ้าของไว้ได้มันก็อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขจังซั่นแหละแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่รู้จักในการรักษาบ่ควบคุมจิตใจของเจ้าของได้เนี่ยมันก็ทุกข์อยู่ตลอดเด้แม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นจึงเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาจิตรักษาใจให้รู้จักในการฝึกฝนฝึกฝนเพิ่นว่าให้ฝึกน้ำฝึกเพื่อให้ทนฝนเพื่อให้คมเพิ่นว่าจังซั่นได้ฝึกฝนฝึกฝนมันจะเป็นการยากบ่หน่อยเด้ที่สิฝึกฝนกันได้เพราะว่าเรื่องจังปี่มันจำต้องฝืนธรรมชาติ
ธรรมชาติของจิตมันมักสิท้อถอยบ่จริงบ่จังในการทำความดีแม่นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาต้องฝึกคือกันถ้าแม่นว่าฝึกฝนได้เฮ็ดได้มันก็เป็นไปนะของผู้ที่จะที่ทําเมื่อมีชีวิตอยู่ถ้าเฮาฝึกฝนจิตใจของเฮาได้มันก็สุขสบายได้รับเกียรติได้รับยกย่องตายไปก็ไปสู่สุคติแม่นบ่ล่ะเพราะว่าประโยชน์หลายอย่างที่ได้บําเพ็ญที่ได้เฮ็ดได้ทําไว้นั่นมันเป็นบุญนี่ล่ะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลผู้มีปัญญาบ่ปล่อยวางในเรื่องของการฝึกฝนจิตเรื่องของการรักษาจิตให้เป็นไปในจิตตั้งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อนำพาตนให้สูงเด่นได้รับเกียรติได้รับยกย่องจากผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ละนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะฝึกเอาฝึกเอาในเรื่องจิตเรื่องใจนี่ต้องอุทักในการฝึกแต่ละฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจเป็นว่าจังสันเด้ฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจบ่แม่นธรรมดาเด้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนในเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจนี่โอ้ยเป็นสิ่งที่สำคัญให้พิจารณาให้ยินตรองอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ล่ะเนี่ยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาเห็นบ่ล่ะบางเทื่อเพิ่นก็ฝึกจะเริ่มจิตจะเริ่มสติปัฏฐานเนี่ยบ่สติปัฏฐานนี่ล่ะให้ฝึกจิตฝึกใจคือกันเด้อหั่นน่ะจิตตานุปัสสนาอันนี้กายเวทนาจิตธรรมเห็นบ่กายเวทนาจิตธรรมในสมัยพุทธกาลโอยมีพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็ฝึกคือกันเด้ฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจของเพิ่นนี่บ่แม่นธรรมดาคือกันเด้แต่ละลูกแต่ละองค์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกบางลูกบางองค์ก็ท้อแท้ก็มีคือกันพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยมาบอกว่าเอ้าบ่ต้องไปรักษาแนวอื่นรักษาอย่างหนึ่งอย่างเดียวได้บ่เพิ่นว่ารักษาอีหยังว่าซั่นรักษาจิตรักษาใจนี่ล่ะเพิ่นว่ารักษาจิตใจไว้ให้ดีเพิ่นว่านะถ้าผู้ใดรักษาจิตใจไว้ได้แล้วนี่ยอดเยี่ยมแล้วบ่ต้องไปรักษาแนวอื่นแม่นบ่ล่ะขอให้รักษาใจขอให้กุมก้องจิตกุมก้องใจของเจ้าของไว้นั่นมันก็ถือว่าสามารถที่จะก้าวข้ามก้าวพ้นอีหยังต่างๆได้อย่างดีอย่างงามแล้วเพิ่นว่าจังซั่นเด้เพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่เบิ่งแย่งดูแลจิตใจกับตนกับโตของเฮาให้มันดีนี่ล่ะเนาะกายเวทนาจิตธรรมเนาะสติปัฏฐาน4เพิ่นว่าสติปัฏฐาน4นี่ล่ะส่วนหลายนี่มันก็สิมีพวกนิวรณ์นี่ล่ะมันเข้ามากลุ่มล่มเนาะกามสันตะปยาบาทีนมิตะอุตจักปุกปุจจะวิจิกิจฉานี่แล้วนี่ล่ะตัวที่มันมากลุ่มมาลุ่มพวกเอ้านี่เนาะโดยเฉพาะเพิ่นเอื้อนว่ามันเป็นนิวรณ์นิวรณธรรมนิวรณธรรมนี่แหละเนาะกามสันตะเห็นบ่ล่ะจิตคิดถึงเรื่องที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆที่ผ่านมาแล้วดังที่ปรารถนาไกลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและก็มีความตื่นต้มยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจนถึงไฟฝันสิ่งที่ตนต้องการในอนาคตเห็นบ่ล่ะปยาบาทนี่ล่ะจิตปยาบาทถ้าจิตปยาบาทนี่ก็คือความอาฆาตแค้นต้องการสิโต้ตอบต้องการที่สิทำลายบุคคลที่เฮาบ่มักบ่ชอบลักษณะความหมู่สึกเหล่านี้มันก็คือจังกับโรคที่เกิดขึ้นเสียดแทงร่างกายเฮาเฮ็ดให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวไปด้วยประการต่างๆเห็นทีนามิตะความง่วงเงาเงานอนเสื่องเสื่อมง่อยเงาเหนื่อยนายขันกายขันจิตหดงูใจเนี่ยมันเกิดอาการเซ็งอาการเบื่อจังสันละอุตจักกุกกุจจะแม่นว่าจิตฟุ้งซ่านลำคาญสัดใสไปบ่มีความสงบบ่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจังสันละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความคลั่งแคล้งบ่แน่ใจบ่มั่นใจในเรื่องต่างๆจังสันละอาการเรานี่มันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรุ่มเร้าจากการกลุ่มลุ่มจากการกัดกร่อนของกิเลสนี่ล่ะประเภทที่เป็นเอิ้นวันนิวรณ์มันจะสิแก้ไขได้ด้วยการเฮ็ดจิตใจให้สงบตามหลักของสมาธิเห็นบ่ล่ะมันก็เป็นจังซั่นเด้เพิ่นก็บอกแต่สอนมาจังซั่นล่ะเนาะให้รู้จักในการพิจารณาจังซี่ให้รู้จักในการดำรงตนปฏิบัติโตจังซี่เพิ่นว่าจังซั่นเด้เพราะว่านี่ล่ะในเรื่องจิตเรื่องใจของเอ้าที่มันบ่ดีบ่งามมันสัดสายอยู่ตลอดนี่จัดนี่แหละมันกั้นไว้นิวรณ์นี่ล่ะมันมากั้นเอ้าเนาะ
เฮ็ดอีหยังตั้มอีหยังมันก็มีนิวรณ์

ถ้ำนี่แหละมันมักหวังมันมักกันอยู่จังสี่แหละเนาะแต่ละผู้แต่ละคนแต่แม่นว่าจิตใจบ่เข้มแข็งพอจังสันนะมันก็สิถือเจ้าโตนิวรณ์นี่แหละมันมักหวังมักกันเนาะการกันจิตของนิวรณ์นี่แหละก็คือกันบ่ให้ความดีเข้าไปสู่จิตมันเป็นจังสันเด้เนาะกามสันตะพอใจรักใครในอารมณ์ที่ชอบใจมีโอบเป็นต้นปัญญาบาทฟองไหลผู้อื่นจินนามิตะความมีจิตอดงูและเกลือเกลิ่มอุตจักภุกขจักความฟุ้งซ่านและกะล่ำก้านวิจิตจิตตาความลังเลบ่ตกลงใจได้เป็นว่าจังสันเด้หั่นน่ะนี่ล่ะในเรื่องของจิตของใจนี่โอ้เป็นเรื่องใหญ่เฮาต้องรู้จักในการฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจของพวกเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีอยู่โดยสม่ำเสมอว่างไว้ให้มันดีว่างไว้ให้มันเหมาะมันถูกมันควรแก่งสันนาให้มันเป็นสัมมาปณิจิจิตอยากให้มันเป็นมิจฉาตามมิจฉาแล้วแต่ว่างจิตแล้วไปมาล่ำมาล่อยตัวจิตตัวแดนเลยได้ไงนะแต่ว่าแต่ว่างไว้ยังดีเป็นบ่ล่ะว่างไว้ถูกต้องมันจะเป็นสัมมาปณิจิเป็นบ่ล่ะผู้ตั้งจิตไว้ชอบวางจิตไว้ถูกต้องจะคือว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระเป็นบอกเป็นสอนไงเนาะญาติโยมโลกนี่ถูกจิตนำไปถูกจิตจุดข้าไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิตเป็นว่าจังสันเดนี่ล่ะจึงว่าให้เฮ้าหู้เท่าหู้ท่านมั่นพระพุทธเจ้าเป็นบอกไว้แล้วเป็นสอนไว้แล้วมันก็อยู่ที่ว่าเข้าสี่เย็ดสี่ถ้ำหรือบ่อจังสันล่ะเนาะแต่แม่นเข้าเย็ดเข้าถ้ำคุณประโยชน์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเข้าเนี่ยล่ะจิตเตนะนิยติโลโกจิตเตนะปริกัสติจิตตัสสะเอกสัมมัสสะปะเปวะวะสมันวะกู้เนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ทิพหาได้งั้นนะอยู่ในสักกะทวักสังยุตตนิกายโลกถูกจิตนำไปโลกจิตจุดคร่าไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งก็คือจิตเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะโลกคือมนุษย์เอ้านี่ล่ะเนาะญาติโยมเนาะคนเฮาทั้งหลายทั้งปวงผู้ใต้แม่ยิ่งนี่แล้วเนาะเกิดมามันจะเป็นจังซั่นล่ะจึงว่าถ้าแม่นผู้ใดรู้จักในการรักษาจิตดูแลจิตใจของเจ้าของไว้ยังดีแล้วเนี่ยมันก็นี่ล่ะสามารถที่สิท่านบ่ให้ความโลภบ่ให้ความโกรธบ่ให้ความหลงมันมารบกวนเฮาการฝึกฝนก็คือเอาบุญกิริยาวัตถุ3ประการท่านศีลภาวนานั่นล่ะมาเป็นเครื่องฝึกฝนแม่นบ่ล่ะฝึกได้อบรมข่มจิตข่มใจได้มันก็ดีจิตตัสสะตัมมโตสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังรักเถตะเมตตาวีผู้มีปัญญาก็พึงรักษาจิตแม่นบ่จิตตังท่านตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตังกุตตังสุขาวะหังจิตที่กุมข้องแล้วก็นำความสุขมาให้จังสิล่ะเนาะนี่ล่ะมันอยู่ที่จิตที่ใจญาติโยมเนาะลองนำไปยินตรองบินิตปีกะปิจารณาลองนำไปประพฤติปฏิบัติข่มจิตข่มใจของเจ้าของไงมันได้รักษาจิตรักษาใจของเจ้าของไงมันได้เนาะนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าจิตใจนี่โอ้บ่แม่นธรรมดาเด้ที่เพิ่นเว้าไว้นี่ล่ะที่บางเทื่อเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจจิตมโนวิญญาณเนาะมโนปุพพังกัมมาตัมมามโนเสตตามโนมายานี่แหละเนาะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจตาบุคคลมีใจให้เว้าอยู่ก็ดีธรรมอยู่ก็ดีทุกข์ก็ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล่อหมุนไปตามร้อยเท่าข้อผู้นำแอกไปอยู่จังไหนแต่จังสั้นเป็นว่าเย็นบ่ล่ะญาติย่อมโอ้อันนี้เป็นอธิบายไว้เด้ในปาปิธรรมเป็นอธิบายไว้เนาะจิตที่เป็นไปในปุ่มปีทั้งมัดต่างโดยจิตมีตามมวจรกุศลจิตเป็นต้นคือว่ามโนเป็นว่าจังสั้นเด้เย็นบ่ล่ะเป็นว่ามันมีรายละเอียดเด้เป็นสิ่งที่พวกเฮาก็ต้องศึกษาเฮียนโหทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นว่าจังสันเด้ทำทั้งหลายมีใจเป็น

ได้ยินได้ฟังไปเท่าละเล็กเท่าละหน่อยเสริมไปเมื่อนี่ได้ซ้ำสุขก็ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวเห็นบ่ล่ะอันนี้จ้ะนี่ล่ะจิตที่มันเป็นไปในสี่ปุ่มบ่ว่าสิเป็นกามาวจรปุ่มรูปปาวจรปุ่มอรูปาวจรปุ่มหรือว่าโลกุตละปุ่มแกสละเนาะเนี่ยเรื่องของจิตเรื่องของใจถ้ามันฟองใสนี่ล่ะฟองใสมันจะดีล่ะนะสีว่าวสีเย็ดสีซ้ำอีหยังมันจะโอ้ยมีความสุขเนี่ยล่ะความสุขมันจะมุนตามบุคคลนั่นไปเพราะสุจริตทั้งสามเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสันเนาะล่องนำไปยินตรองปีนิดปีเกาะปีจราหน้าในเรื่องของจิตของใจเนี่ยเพิ่นจึงมีคำที่เวลาที่พระเพิ่นนำมาสั่งมาสอนเฮาเพิ่นก็สิเว้าเรื่องจิตเรื่องใจจังซี่แหละเนาะเว้าสู่เฮาฟังเนี่ยล่ะก็เพื่อว่าให้เฮานำไปยินตรองแก่ตะละทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่ำไปตามไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุดล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอดไปอยู่ฉะนั้นเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นเนาะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขก็ย่ำไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวนะเห็นบ่ล่ะนำไปยินตรองปีดิตปีเกาะปีจรณะแล้วเข้ากันสิได้เข้าใจในหลักธรรมได้อัตรสในการที่สิฟังเทศฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมในเมื่อนี้วันนี้เนาะขณะนี้ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าน่ะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ก่อกิจกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีก่อกิจสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการแก่อย่าลืมเด้ยานจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400นะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮาก็ออกอากาศไปหลายคลื่นเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นจุ่มจ้น ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคลื่นทุกบ่องทุกบอนบวาสิเป็นคลื่นลักคลื่นซุ่มต้นเนี่ยล่ะก็ขอบคุณด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ท่านทั้งหลายได้นำเสียงมาลกปกเปกท่านเดี๋ยวคุณออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังเนาะนอกจากนั้นจะยังได้รับชมพร้อมได้ทั้งโทรทัศน์แก NBT เนาะ NBT TV อีสานจังซั่นล่ะเพิ่นก็มีพวกมีภาพเนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณเนาะนี่ล่ะความทันสมัยของโลกเนาะอยู่หม่องใดก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้จังแม่นมันทันสมัยญาติโยมสมบูรณ์สกอนโลกของเฮานี่นับแต่มันสิทันสมัยไปเรื่อยเด้เนาะนี่ล่ะเขาจึงบอกว่าโลกมันอยู่ในหลายยุคเนาะเป็นก็ยังเข้ามาทักทายทั้ง Facebook ของทั้งนครพนมเนาะอ้าวอนุโมทนาทั้งนครพนมทั้งร้อยเอ็ดเป็นแก่เขาไปทักทายคือกันได้เนี่ยเนาะคุณพอจันดีปูน่องน้ำหวานคุณต้องมีกันสารลัดคุณกรสวยหมดเนี่ยเนาะสาวเมืองต่างตรงปั๊บป้าเป็นแก่เขาไปทักทายทั้งสวท.ร้อยเอ็ดแน่สวท.นครพนมสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญเป็นเจ็ดเฟสบุกไหลโอ้จังแมนดีเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนี่ยขอบคุณหลายๆอำนาจเจริญคุณอำไพบัดนี้บุญมีคุณปมวันตาท่องย่อมสมป้องจะรวยจิตเนาะดั้งบุกดาหารแก่แมววิปังก้องเมนูเครือซาลี่เปิดหาตั้งโดนบ่อยเห็นโอ้เหรอข้าแต่บังน้ำท่วมยุกไหวข้าแต่บังน้ำท่วมมาสิมาสิไปหาพ่อบัดนี้เนาะโอ้ยจังแม่นเนาะอนุโมทนาย่อมอันเอื้อมการเนาะเป็นเข้ามากคุณไฟสุดาปลูกจิตเนาะผู้ป้อนสวรรค์สามมาเน้นวันสลองผลลิ้นปล่อยครับ

ิ่นว่าเนาะเอาสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณแหมคุณคำน้องคงยิ่งย่อมสำลีใช่ต้องเนาะเป็นเข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลค์โอ้จังแม่นดีเนาะแหมเว้าเพื่อนเรื่องน้ำท่วมกับโอ้ยเนาะเบิ่งแหมเบิ่งอยู่ตั้งกรุงเทพเนาะโอ้ยก็เป็นตาแหมเลือดตอนอยู่ดอกเป็นตาหวนหวยเนาะผู้ใดเสพบ่ถึกน้ำท่วมจังซั่นสิบ่ฮู้ดอกว่ามันโอ้ยบ่แม่นธรรมดาเด้เออมันลำบากลำบนยากย่อมตรงตัวซอกันเนาะการเดินตั้งไปมาหาสู่เห็นว่าเพิ่นอยู่ตั้งที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยบ่ว่าสิเป็นอยู่ในปริมณฑลน่ะนะรวมทั้งกรุงเทพที่จังหวัดเพิ่นบอกว่าหยุดงานเด้เพิ่นบอกว่าเอาหยุดวันจันทร์วันอังคารเพิ่นว่าจังซั่นเนาะแสดงว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ไปได้จนเนาะเพราะว่าการเดินทางไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมันก็ลำบากกันแล้วเนาะขนาดฝนตกก็รถติดเนาะอยู่กรุงเทพเมืองใหญ่ๆมหานครของพวกเฮาจังซั่นล่ะแต่ว่าบาดนี้ถ้าแม่นน้ำท่วมลักษณะดังที่เฮาเห็นเบิ่งในข่าวอ่ะเนาะร้อยแห้งหนักแหละเนาะแห้งหนักย่อมไปย่องสายตาสุขภาพแข็งแรงเด้อท่านเจ้าคุณขอบคุณขอบคุณคุณย่อมไปย่องสายตาเนาะย่อมหนูน้องเราต่อจะเริ่มตัวจีนเนาะก็ดีขึ้น ได้พักพักแต่แต่ว่าก็ยังมีอาการมีอาการเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในร่างกายนี่ล่ะมันหักกูนี่เวลานั่งจัดทำรายการจังสี่นี่เหงื่อมันไหลหยาดย่อมแปดอยู่คือกันดิเอ๊ะมันเป็นอีหยังเนาะว่าซั่นเนาะอาจสิเป็นมันอาจสิแบบว่ายางอีหยังก่ออยู่ในร่างกายของเฮานี่นะพวกเหือนี่นะบ่ค่อยเป็นเด้ย่ําๆนี่แหละย่ํามันเป็นไข้เป็นหวัดจริงๆนะมันสิมีลักษณะมันเป็นซึมออกมาในร่างกายในร่างกายของเฮานี่ท่านเจ้าคุณก็ปล่อยให้มันซึมออกมาขณะอากาศเย็นๆได้เห็นนะเหงื่อมันก็ยังซึมออกมาในขณะที่กำลังเว้ากำลังจ่ายอยู่แสดงว่ามันกำลังดีกำลังสิดีเนาะเสียงก็เริ่มปื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีแหดข้อบ้าง บางเดือนก็แหดข้อมาดข้อไปจังสลักอะธรรมดาโรคไข้ไก่เจ็บมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับชีวิตของพวกเฮาที่เกิดมาในโลกเนาะเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เอาย่ำมันมีโรคไข้ไข้เจ็บแปลกันเอารักษาเจ้าของเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะระมัดระวังเอาแล้วเนาะโรคไข้ไข้เจ็บเนาะบางเทื่อก็โอ้ยเนาะจักอีหยังต่อบ่อีหยังเด้แต่ว่าถ้าแม่นได้พักผ่อนหลับจังซั่นล่ะรับรับให้มันเต็มตาบ่ซั่นไปแต่ว่าก็ยากคือกันเด้เพราะอายุหลายขึ้นเนี่ยมันบ่คือเก่าสมัยเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยเนาะพวกเอ้าเคยรับอยู่ตอนเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้ยรับมวนจังนั้นนะแต่ว่าพออายุมันหลายขึ้นแล้วนี่มันสิรับคือแต่เขาแต่ก่อนก็บ่ได้เด้นี่ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือให้รักษาสุขภาพจิตของเจ้าของนั่นล่ะเนาะร่างกายมันก็เป็นไปแล้วมันมีความเจ็บใจได้ป่วยแล้วแต่ว่าจิตใจเฮานี่ก็อย่าสู่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยตามมั่นจังซั่นล่ะเมื่อกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายนะเห็นบ่ล่ะที่เพิ่นเว้าเนาะให้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจนี่โอ้เนี่ยกันหลายผู้หลายคนเด้อเนาะเตรียมโตเกษียณแล้วเด้เนี่ยโอ้จังแม่นคักเนาะเหลือเวลาอยู่ในนาทีราชการเนาะอายุครบ60ปีเนี่ยปอดหัวโขนนี่ล่ะเมื่อเนี่ยก็วันจันทร์เลยได้นี่เนาะหลายผู้หลายคนก็เย่ว่างแล้วบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วมันสินี่แหละ28 29 30เนี่ยเนาะ30นี่เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะ30กันยายนเนาะเกษียณอายุราชการแต่ว่าบ่เกษียณชีวิตนะชีวิตยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปนี่แหละเนาะท่านอยู่คนเกิด61 62แล้วเด้เนาะแม่นบ่ล่ะเบิ่งทีละอายุมันหลายขึ้นยากย่อมสมบูรณ์สุขันก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานคือเก่านั่นล่ะเนาะเฮ็ดงานคือเก่างานคือชีวิตชีวิตคืองานงานคือเงินคืองานบันดาลสุขทํางานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทํางานเห็นบ่ล่ะหลายผู้หลายคนเนาะโอ้ยจังแม่นคักเนาะเฉลิมฉลองเฮ็ดบ่ล่ะกินเลี้ยง
กินเลี่ยงเลี่ยงตรงกันว่าสันไปเลี่ยงตรงกันโอ้เอามวนไปเดี๋ยวละชีวิตมันจะเป็นจังสี่ละเนาะโลกนี้คือโรงละครพวงนี้ก่อนเราตั้นเกิดมาต่างร่ายรำตำกีตาตามลีลาของบทละครที่เพิ่นเว้านี่โอ้ยมันแม่นความเป็นเดชเมื่อนี้ก็วันจันทร์เด้อเนาะวันจันทร์ที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เลยบางทีโอ้ยวันเวลามันผ่านไปไวๆเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลามันผ่านไปมันบ่ผ่านไปซื่อๆได้หั่นน่ะมันก็เกินกินชีวิตของพวกเฮาไปพร้อมแก่สละเนาะเพราะฉะนั้นเฮาอย่าประมาทเฮาอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตอ่ะบ่เป็นหยังถือว่าเฮาได้ทำหน้าที่ของเฮามานั่นล่ะให้เฮาคิดว่านี่ล่ะตำแหน่งหน้าที่อีหยังต่างๆชีวิตเนี่ยมันแค่นี้ล่ะหัวโขนเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเป็นจังซั่นล่ะเนาะหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงติ่งล่วงนี่แหละมันเป็นจังซั่นกันสุผู้สุคนเนาะย่อมฟิลิวันท้องสาววัดดีใจที่ท่านเจ้าคุณมีอาการดีขึ้นแล้วกราบสาธุอ้าวดีใจน้ำเพิ่นว่าเอาขอบคุณขอบคุณมันก็ธรรมดาเนี่ยมีเจ็บใครได้ป่วยบ้างเนาะสิบ่เจ็บใครได้ป่วยเลยมันก็บ่แม่นแนวเด้เนาะมันก็มีบ้างเนาะย่อมราตรีปีสุดท้าขอให้บารมีคุณศีลคุณตั้มให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงมาบรรยายธรรมให้ฟังซุมือโอ้ขอบคุณขอบคุณย่อมเปลี่ยนร้อยล่มว่าบ้านเฮาเอิ้นว่าอีหยังไข่ข้าวอ๋อไข่ข้าวอ๋อมันสิเป็นไข่ข้าวเนาะบ้านเฮาว่าเป็นไข่ข้าวบ่เหงื่อมันซึมออกมาเนาะไข่เป็นอยู่ตัวเนาะแสดงว่ามันกำลังสิหายเนาะโรคไข้ไข้เจ็บโอ้เหรอไข่ข้าวเพิ่นว่าย่อมเปลี่ยนเพิ่นว่าเนาะโอ้เหรอบ้านเฮาเอิ้นว่าไข่ข้าวข้าน้อยเพิ่นว่าคนคำพูดโลกอสารเนาะย่อมสมป้องจันรู้จิตคุณก้องจิตท่องจันเนาะคุณนันเลมอนท่องส้มผู้ฟิลิวีมอนวัสดุคุณสัตติต้อนไปยาการนี่ยังเข้ามาทักทายคุณแฟตีภาคาเป็นยังเข้ามาทักทายเด้อเอานี่ล่ะอนุโมทนาไม่ใหญ่ล่มล่มตีหักทองบอกคือเกลือหย่าป้องล่มต้องจะบอกพี่แนวนำอ่อล่มมากบอกคนโคนเพราะว่ามันบอตั้งขันสู่ดอกตอล่มคนจนไข่3ปีบ่มีไผหูเมื่อคนหังไข่3มื้อหูทั่วเมืองแนวน้ําตั้งโตสูงบ่ฮอนต่ําคนกําแล้วถ้าแป้งบ่ฮอนขาวอันว่าทุกทุกนี่ของกลางมันเตรียมโลกบ่มีไผหลีกบ่มลงหั่นกูสู่คนเนาะย่อมกองท้องอ่อนจิตเนาะเพิ่นแก่เข้ามาย่อมมีม่นสักบรรพตาติวากาบสาธุท่านเจ้าคุณผมเกษียณมาแล้ว2ปีครับเหรอก็เท่าแล้วเท่าแล้วเนาะเท่าไปเรื่อยๆเท่าไปเรื่อยๆนี่แหละออกเกษียณเนาะสำหรับผู้ที่สิเกษียณไวๆนี่ก็หลายคนได้ขอบคั่วแฟนที่ทำมาเอาเนาะเอามันก็เป็นไปตามกลไกของชีวิตจังซั่นล่ะเนาะมันก็เป็นไปตามที่เพิ่นกำหนดขอบเขตไว้แต่ว่ามันสมองสติปัญญาถ้าเกษียณอายุหลายขึ้นเนี่ยยิ่งเฮาต้องเบิ่งแย่งร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของให้มันดีเด้อย่าปล่อยเจ้าของเด้อเอออันนี้บอกญาติบอกโยมหลายผู้หลายคนพอบอกกระเขียนแล้วปล่อยกระตนกระโตเจ้าของอ่ะนะอย่าปล่อยกระตนเจ้าโตเจ้าของเด้บางเทื่อนี่เฮาก็ต้องเบิ่งแย่งนี่ล่ะเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายอาหารอากาศอารมณ์การออกกําลังกายการขับถ่ายอุจจาระอีหยังต่างๆนี่ล่ะให้มันเป็นไปด้วยดีบางผู้บางคนพอกระเขียนแล้วปล่อยเจ้าของเนาะบางเทื่อนี่มันต้องเบิ่งคือกันเด้การแต่งตนแต่งโตการใส่ชีวิตเนี่ยให้เข้าเย็ดแบบปกติอยากย่อมสุโปโตก้อนบางผู้บางคนพอกเกษียณแล้วไปเจ้าขวางว้ายเฮ็ดฟกมกอยู่มันก็บ่ได้เด้ต้องบ่เฮ็ดฟกมกกันนะเฮ็ดให้มันมีภูมิฐานคือเก่าล่ะเกษียณเฮาก็บ่ได้ไปอาศัยผู้ใดเขากินซะแม่นว่าล่ะเกษียณแล้วก็ได้เฮาก็ยังมีชีวิตอยู่ของเฮาใช้เงินบำนาญของเฮาจังซั่นล่ะผู้มีบำนาญก็ได้เนาะใส่ชีวิตให้มันเป็นปกติเนี่ยรักษาชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นปกติคือเก่าล่ะยิ่งต้องดูแลเจ้าของให้มันดีกว่าเก่าหั่นนะอาหารก็เลือกแล้วบัดนี้อาหารก็เบิ่งเนี่ยอาหารอันใดที่มันบ่เหมาะบ่ควรแก่ร่างกายจังซั่นน่ะก็อย่าไปของไปแวะมัน
ดยเฉพาะพวกของเดิมของเมาอีหยังตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยบางผู้บางคนพอกเกษียณแล้วโอ้ยยังไปเฮ็ดใส่เจ้าของกินเหล้าเมายาอีหยังไปจังซั่นมันก็จำรุดสุดส้มไว้ในร่างกายของเฮาเนาะนี่แหละอาหารก็เลือกกินอาหารที่มันดีมันมีประโยชน์นี่แหละอาหารอากาศคือกันบางเทื่อไปพักผ่อนบ้างเนี่ยตอนที่เฮามีเวียกมีงานสิไปใส่มาใส่มากันมีกรอบว่าซั่นไปตอนนี้เฮาเกษียณแล้วเอ้าอยากไปเที่ยวบางนั่นอยากไปมองนี่เอ้านี่ล่ะอยากกินอีหยังเอ้าที่มันเป็นประโยชน์กินแม่นบ่ล่ะอยากไปมองใดเอ้าไปเวียกไปการไปงานอยากไปเที่ยวสบายนี่ล่ะเนาะปล่อยว่างบางผู้บางคนปล่อยว่างบ่เป็นมันก็กลุ่มมันก็เครียดจังหั่นน่ะนี่ล่ะเรื่องอากาศเนาะอาหารอากาศอารมณ์นี่อารมณ์เม็ดบ่ล่ะอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงจนเกินไปมันมีอยู่แต่ว่าให้มันพอเหมาะพอควรนี่ล่ะโลภโกรธหลงอย่างนี้ล่ะเนาะให้มันพอเหมาะพอควรนี่ล่ะก็ออกกำลังกายเด้อมองสำคัญในการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเขาปล่อยเนี่ยไอ้เนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยก็แย่อยู่เด้แย่มองนี่มองออกกำลังกายบ่สม่ำเสมอถ้าแม่นออกกำลังกายสม่ำเสมอสิดีอยู่เด้หมอก็ก็แนะนำเด้ออกกำลังกายว่าซั่นนี่ล่ะเนี่ยบ่ค่อยได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงว่าร่างกายมันสุดส้มไว้คือกันต้องหูจักเนี่ยล่ะหูจักในการออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่สละมีงานอดิเรกอีหยังก็เฮ็ดก็ทำอย่างสละเนาะออกกำลังกายใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์อย่างสันนะและก็ระบบการขับถ่ายต้องเบิ่งระบบการขับถ่ายนี่ต้องเบิ่งอ๋อนี่ย่อมสมจิดาจักเกรงเพิ่นเข้ามาบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อดีใจที่หลวงพ่อหายป่วยพักผ่อนเยอะๆยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอายุทำหน้าที่ราชการจนครบอายุขอให้สุขภาพร่างกายมีความสุขมากๆเกษียณอย่างเกษมโอ้เนี่ยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยท่านสมศรีดาจักเกรงเป็นอวยพรสำหรับคนเกษียณเนาะเอาสาธุนายสุศาสตร์สูงเรื่องว่าเกษียณแล้วลงทุนตั้งบุญเด้ออย่าไปลงทุนหากำไรสิถูกหลอกนานเห็นบ่ล่ะรุ่นพี่มันเตือนมากรุ่นพี่มันเตือนมากเนี่ยนี่ย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องนี่เป็นรุ่นพี่เนาะเป็นรุ่นพี่เป็นเตือนนี่เตือนตั้งเตือนตั้งกเกษียณแล้วลงทุนต่างบุญเด้อเป็นว่าอย่าไปลงทุนหากำไรจะถูกลอกเป็นว่าโอ้ยดีนี่ล่ะมองนี่คือกันบางเดือนนี่เกิดสิล่ำสิรวยไปหนาบ่แม่นได้อายุเข้าหลายขึ้นเข้าบ่มีประสบการณ์เข้าใช้ชีวิตในความเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตว่าสันไปสิไปล่องทุนล่องอีหยังจังสิเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยกันแต่บ่เก่งอีหลีเนี่ยเอาบ่รอดเด้ในเรื่องของการเฮ็ดธุรกิจนี่โอ้มันต้องเก่งอีหลีเด้อหั่นมันจึงไปรอดคุณปนต่อยมาดคุณสมหมายแกมมากคุณกุหลาบทิพย์ซาตีว่าดีใจที่ท่านเจ้าคุณหายจากวัดจากไข่โอ้ขอบคุณขอบคุณมันดีขึ้นเป็นย้อนบุญอยู่ดอกเป็นจังบุญได้พักแน่จังหน่อยได้นอนหลับเนี่ยล่ะนอนหลับแต่ว่าก็นอนหลับนอนตื่นตื่นบ่อยอายุมันหลายตื่นบ่อยตื่นบ่อยนี่ล่ะจึงว่าเอ้าดีขึ้นโยบดีขึ้นขอบคุณขอบคุณนี่ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจที่เฮามีต่อกันแลกกันเนาะโอ้จังแม่นดีได้ย่อมสุศาสตร์เพิ่นเตือนมาดีเด้อเพิ่นบอกว่าเกษียณแล้วลงทุนต่างบุญเด้อครับเพิ่นว่าอย่าไปลงทุนหากำไรสิถูกหลอกเฝ้าเพิ่นถูกหลอกเนาะนี่ล่ะระมัดระวังพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์พวกเก็บเงินผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งปวงนี่ตึกต้มตุ๋นหลอกล่วงกับบ่แม่นหน่อยๆคือกันได้หั่นน่ะเนาะขอบคุณที่เพิ่นได้เข้ามาทักทายเข้ามาทักทายตั้ง Facebook ไลฟ์เนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตเฮาก็เป็นจังซี่ท่านเจ้าคุณก็ดีล่ะดีขึ้นและดีขึ้นหลายล่ะดีขึ้นหลายก็ประมาณสัก80% เนาะกินยาไว้นี่แหละยาไว้เป็นจังบุญอยู่ดอกว่าโอ้ยเนี่ยตื่นขึ้นมาว่างันก็คลุกคลักต้องขออภัยตั้งสถานีเบิ่นเด้อขออภัยตั้งสถานีเนี่ยล่ะบ่แม่นความบกพร่องของสถานีวิทยุเบิ่นเด้อเป็นความบกพร่องของความคลุกคลักน่ะนะของไล่การน่ะเวลาออกอากาศมันตัดสายมันตัดไปอาจสิเป็นระบบอีหยังมันมันคือตัดบ่นี่เนาะตอนต้นไล่การแต่ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหน้าฝนหยาดย่อมช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเนาะเว้าไปละมันตัดปุ๊ดหลอดนะท่านเจ้าคุณก็ต้องเฝ้ากดโทรศัพท์ไปใหม่กว่าสิต
่อได้โอ้ยต้องขออภัยนี่แหละขออภัยบ่แม่นความบกพร่องของสถานีเพิ่นเด้ออ่ะ

0: จะเป็นระบบแต่เกี่ยวกับเรื่องระบบโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่ากลับมาสู่ภาวะปกติคือเก่าเนาะเอ้าพ่อเนาะเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาตอนนี้เป็นกำลังใจให้สุโภสุขันในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโถของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้ขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแง่งจะเริ่นจะเริ่นหงเหงตลอดกาลนั่นเทินขอจะเริ่นพอ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
5: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

โตจากที่ไหนโตมาอย่างไรอย่าลืมนะครับลองไปสัมผัสไปเรียนรู้วัฒนธรรมและก็ประเพณีของไทยกันครับและเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะครับสำหรับรายการท้องกฐีไทยแลนด์อย่าพลาดกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปเพราะประเทศไทยยังมีอะไรให้เราได้รู้อีกเยอะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกยังน่าเป็นห่วงหลายจุดค่ะคุณวรพัฒน์คุณผู้ชมนะคะจากฝนที่ตกต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำหลายแห่งปริมาณที่กักเก็บเนี่ยนะคะปริมาณน้ำมันสูงกว่าความจุที่กักเก็บได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุแตกนะคะก็ได้รับการยืนยันจากกรมชลประทานแล้วบอกว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหลายจุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งสนิทเรียบร้อยแต่ที่ยังน่ากังวลก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็แฟลตคลองจันทน์นะคะแม้ว่าแนวโน้มน้ำจะลดลงแต่ว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงค่ะเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ไปอีกแล้วลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิวันที่2แล้วนะคะที่ท่านนายกลงไปพร้อมกับนำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่าไม่โกรธที่ถูกประชาชนต่อว่ายินดีให้เป็นที่ระบายค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2ซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ย้ำเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าขอให้ปรุงอาหารให้อร่อยและปริมาณต้องเพียงพอเนื่องจากคาดการว่าในพื้นที่มีประชาชนตกค้างไม่ต่ำกว่า 4,000 คนจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงเรือเพื่อนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกซึ่งมีจำนวนมากนะคะท่านก็ไปด้วยตนเองค่ะขึ้นไปตามตึกเลยนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้โดยเร็วเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ต่างๆเมื่อระดมสูบลงคลองก็ทำให้พื้นที่ริมคลองไม่สามารถระบายได้หมดอย่างไรก็ตามได้กำชับกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและได้การงบประมาณกลางเอาไว้ 2,000 ล้านบาทเยียวยาประชาชนโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ค่ะนี่นะคะท่านนายกก็ไปแจกด้วยตนเองแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ถูกประชาชนต่อว่านายกบอกว่าพร้อมน้อมรับและยินดีให้เป็นที่ระบายเพราะเข้าใจสถานการณ์และความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: แต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะคืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือมาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันเอาไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
3: นายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้ว
2: โอ้
3: บางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้คือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: ก็มีทั้งคนที่ทั้งให้กำลังใจแล้วก็อาจจะมีการต่อว่าบ้างนะคะท่านนายกบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมเป็นที่ระบายแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้ช่วยเหลือประชาชนในจุดน้ำท่วมสูงทั้งพื้นที่คลองจันทและร่มเกล้าเนื่องจากว่าชุมชนหนาแน่นสูงมากค่ะก็ให้เร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะก็คือจัดชุดสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำพื้นที่2ชุดเร่งปรุงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการตั้งเป้าจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยแล้วก็ให้มีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันระบบโลจิสติกอาหารต้องพร้อมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหารครบ3มื้อและดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าระดับน้ำจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะ

0: นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผนึกกำลังการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับโดยมีการส่งโดรนกู้ภัยลำเลียงเสบียงอาหารสิ่งของจำเป็นไปช่วยในจุดที่เข้าไม่ถึงครับเนี่ยนะฮะนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับเพื่อนำความช่วยเหลือมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการระดมยุทโธปกรณ์มีโดรนรวม6ลำประกอบด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็กจำนวน4ลำที่มีการติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพและเรดาร์ ISR เพื่อใช้บินสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างฉับไวแล้วก็โดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมพร้อมกับอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและเครื่องปั่นไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องระหว่างการลงพื้นที่นายยศชนันและคณะได้ร่วมสังเกตการปฏิบัติงานจริงโดยทีมงานได้ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่บินนำถุงยังชีพและอาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมตัวของผู้ประสบภัยผ่านการใช้สลิงแล้วก็ปล่อยลงมาความยาว20เมตรทำให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทางเรืออย่างแม่นยำจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ครับส่วนการจัดการกับเสบียงหน่วยงานต่างๆอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีโดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่มเกล้า2พร้อมทีมรถขับเคลื่อน4ล้อเตรียมสแตนบายนอกจากนี้ยังมีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่งห่างจากพื้นที่เป้าหมายเพียง 1.5 กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งอาหารทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานช่วยจัดหาและนำส่งอาหารปรุงสุกแก่ชุมชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนครับโดยกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.นะครับจำง่าย1300หมายเลขนี้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้บรรดารัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะลงพื้นที่กันทุกวันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีฝนตกลงมาแล้วที่สำคัญตามคลองหลักเนี่ยน้ำก็ยังเต็มอยู
0: ่
1: ทำให้เกิดการระบายล่าช้าแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญฝั่งลาดกระบังอะค่ะตรงบึงหนองบอนมันมีเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยวก็ยิ่งทำให้การระบายเนี่ยล่าช้าไปอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าสถานการระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังจะดีขึ้นค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำหลังปริมาณฝนลดลงพร้อมทั้งมีการประสานกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตลาดกระบังล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการระบายน้ำเข้าบึงหนองบอนยังคงล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเส้นทางน้ำคดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในอนาคตจะดีขึ้นเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงบึงได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำช่วยผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรโดยทางกรุงเทพมหานครคาดว่าภาพรวมในคลองสายหลัก จะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนชุมชนย่อยที่มีลักษณะน้ำล้นขันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกมาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนกว่า 60,000 ถึง 70,000 คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงท่านผู้ว่าชัชชาติยอมรับนะคะว่าเรื่องของการส่งอาหารช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาขรุขระบ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันว่าทุกเขตได้ตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาเรื่องนี้ตอนนี้หลายบ้านเริ่มสอบถามกันมาแล้วนะคะว่าเกณฑ์การเยียวยาเป็นยังไงทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์ยังไงนะคะล่าสุดผู้ว่าบอกว่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.คือสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมครัวละเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยนะคะย้ำว่าแม้มีความกังวลเรื่องฝนตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเพิ่มเติมด้วยค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยค่ะ
2: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสบายคลองแสนดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าผู้ได้รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7 หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขรุขระนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
0: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับโดยกรุงเทพมหานครใช้ยุทธศาสตร์การระบายน้ำในคลองสายหลักก่อนเพื่อที่จะลดระดับน้ำคลองที่เป็นคลองย่อยและผิวการจราจรคาดว่าจุดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน3วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลาดกระบังบริหารจัดการได้ยากครับทรงศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวย้ำยุทธศาสตร์การเร่งระบายน้ำคลองสายหลักเพื่อให้คลองย่อยและน้ำท่วมขังตามถนนลดระดับลงโดยจะเร่งระบายจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าต้องใช้เวลา3วันระดับน้ำจะค่อยๆลดลงส่วนน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับในส่วนของคลองแสนแสบได้มีการดึงเครื่องมือระบายน้ำแบบเต็มกำลังทั้งการระบายน้ำตามธรรมชาติตามสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ2แห่งที่จุดตัดลาดพร้าวแล้วก็ที่คลองแสนแสบชั้นในรวมถึงการตัดน้ำผ่านคลองสามเสนเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ลดลงจนรถสามารถกลับมาสัญจรได้คงเหลือเพียงการดำเนินงานบริเวณจุดกลับรถคลองตันพร้อมกับยอมรับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่วิกฤตและบริหารจัดการได้ยากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดการระบายน้ำจึงต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยไม่มีอุโมงค์ทางด่วนช่วยตัดมวลน้ำทางนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมในการ ระบายน้ำรวมถึงคลองตลอดต่างๆเนี่ยมีการพร่องน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์แต่ว่าการพร่องน้ำนั้นต้องทำในพื้นที่ที่มีเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์แล้วก็ส่งผลต่อระดับน้ำในการสัญจรทางด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนมักกะสันจากสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมรถดังกล่าวจำนวน13คันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังถนนโรคเคอร์โรดเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆทีนี้เจ้าของรถท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตหรือว่าสน.ในพื้นที่ได้นะครับ
1: แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาสำคัญอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกไปก็คือมีรถจอดค้างอยู่บนถนน บางจุดเนี่ยก็ไปจอดหนีน้ำบนสะพาน วันนี้วันหยุดราชการกรณีพิเศษอาจจะไม่เป็นปัญหากับการสัญจรแต่พรุ่งนี้จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ทางตำรวจนครบาลจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครระดมรถยก70คันเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปล่อยแถวรถยกที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66คันร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่มากกว่า385คันกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางบนถนนรวมไปถึงรถที่เอาไปจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนนำรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกมือเอาไว้นะคะก็ต้องใช้รถยกสไลด์เข้ามาช่วยเบื้องต้นจะนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือว่าหาสถานที่ที่เหมาะสมเอาไว้ให้แต่ยืนยันว่าจุดที่ไปจอดเนี่ยจะเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยนะคะติดต่อได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะเคลียร์รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่นะคะให้เรียบร้อยโดยเร็วส่วนกรณีอินฟลูเอนเซอร์นี่กรณีนี้นำเจ็ตสกีมาขับบนถนนเพชรบุรีเพื่อทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมโอ้โหนี่นะคะตอนแรกก็เข้าใจว่ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไหนได้มาขับถ่ายคอนเทนต์พลตำรวจตรีธวัชบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันได้เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานด้วยขณะที่ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1ปีคุมความประพฤติ1ปีให้แรงงานตัว3ครั้งและทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจ็ตสกีเอาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นะฮะจริงๆแล้วมีพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่นำรถไปจอดนำรถออกอย่างทเววันนี้ก่อน10นาฬิกาท่านต้องไปเอาออกนะครับด
1: ัง
0: นั้นก็จะยกรถไปเก็บไว้ในสถานที่แล้วก็ท่านต้องไปติดต่อเช่นเดียวกันพื้นที่อื่น
1: ๆต้องถ้าติดต่อสถานีตำรวจก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเรื่องของการจ้างรถยกของเอกชนราคาสูงมาก
0: มันก็จะแยกกันไงคุณเจตนาระหว่างของโทเวแล้วก็ของพื้นที่โดยข้างล่างสำนักงานเขตก็ตามทีเพราะฉะนั้นใครไปจอดตรงไหนก็ดูสิ่งที่ใกล้เคียง
1: ค่ะ
0: นะครับคุณผู้ชมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรียังไม่หมดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับไปติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับนางสาวสุภมาศ

0: อิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยในจุดแรกได้ลงพื้นที่บริเวณจุดระบายน้ำใกล้กับ Market Village เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และดำเนินงานระบายน้ำโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อมาได้เดินทางไปยังชุมชนจตุรมิตรเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และความเดือดร้อนจากประธานชุมชนพร้อมกับมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนก่อนเดินเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบสิ่งของแก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงทางด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบางพลีเช่นเดียวกันเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะได้ล่องเรือสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านวินเมลปาร์คเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งผลพวงจากผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็คือการให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่บางคนถูกน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้นะคะทำให้สัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยตกค้างไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ไปที่สุวรรณภูมิพร้อมนำกำลังทหารเข้าไปช่วยบริหารเรื่องสัมภาระอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเพื่อลดผลกระทบการเดินทางค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลอากาศเอกอนุรักษ์โรมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศนะคะลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารที่เข้าร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสนามบินทั้งด้านการขนย้ายสัมภาระการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การให้บริการและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมร่วมวางแผนการใช้กำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจและจุดที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่เดินทางนะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับการสนับสนุนของกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลรวม100นายประกอบด้วยนะคะ เข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสัมภาระผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะขณะที่กองทัพบกก็จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจำนวน31นายเข้าสนับสนุนภารกิจด้านครัวการบินเพื่อเสริมกำลังในส่วนที่มีความจำเป็นและสนับสนุนให้ระบบการให้บริการของท่าอากาศยานเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะพร้อมเน้นย้ำด้วยนะคะว่าภารกิจของกองทัพในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการนำเอาศักยภาพและกำลังพลที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและนับว่าเป็นประตูการเดินทางที่สำคัญเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามใน MPT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับยังคงเป็นผลกระทบที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือว่าฝนที่ตกลงมาเหตุการณ์นี้มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตากหลังฝนเนี่ยตกต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดครับเหตุการณ์นี้เกือบทับพี่น้องประชาชนและก็รถของพี่น้องประชาชนที่กำลังขับผ่านแต่ว่าโชคดีคุณผู้ชมครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับนี่ฮะที่เห็นก็เป็นภาพของดินภูเขาที่สไลด์ลงมาแล้วก็ถล่มลงมาบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175ครับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดอยู่ที่บริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่ที่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากของจังหวัดตากครับโดยขณะเกิดเหตุมีรถกำลังแล่นผ่านครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องส่งเสียงตะโกนเพื่อรถขับออกมาให้พ้นเส้นทางจนกระทั่งปลอดภัยครับแต่ก็เหตุการณ์นี้รถของพี่น้องประชาชนที่บริเวณนั้นแล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันด้วยกันโดยจุดนี้เป็นจุดที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์เป็นเหตุให้ดินภูเขาสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาอย่างด้านล่างขณะที่นายชัดชัยคงเมืองหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เส้นทางเมื่อสถานการณ์พายุฝนคลี่คลายในระดับที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับดูสิปิดหมดเลยครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดนะคะจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักต้องเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับอ่างเก็บน้ำในขณะที่โครงการชลประทานระยองนะคะออกมายืนยันหลังจากที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่แน่นอนค่ะในเมื่อวานนี้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่ชลประทานก็เลยต้องเร่งเข้าซ่อมแซมด้วยการนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่และปักชีตพายกั้นผนังจนสามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้านนายจักรินทร์ทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ก็พบว่าก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติยืนยันได้ว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกอย่างที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะขณะที่นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

0: ํารวจสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองและอําเภอแกลงรวมถึงอ่างเก็บน้ําคลองระโอกหรือว่าเขาจุกก่อนเดินทางลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไม่ได้แตกแต่ว่ามีปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยขณะที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อ3ตำบลประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็กินเข้าไปในพื้นที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะ
1: ส่วนทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสปนอำเภอแกลงครับหลังเกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างเนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำประแสก่อนที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนครับได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนโดยล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วขณะที่ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ว่าปริมาณไม่มากเจ้าหน้าที่และประชาชนยังคงเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักและมวลน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับ
0: ขณะที่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำประแสขณะนี้ระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องลดบานฝายพับลงเพื่อระบายน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะคะอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังจนจุดที่ชำรุดก็คือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นสปิลเวย์ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังคงมั่นคงปลอดภัยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานกำลังเร่งซ่อมแซมเพียงแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยอาจจะไหลลงมาท้ายน้ำเร็วกว่าปกติจึงขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองโพลยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ที่ 71.25% ของความจุทั้งหมดนั่นแปลว่ายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า 11,500,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนเรื่องของการระบายน้ำมวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนซึ่งรอการระบายอยู่ค่ะนี่คือข้อมูลอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการนะคะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือจากนครสวรรค์ไหลลงมาเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมนะครับโดยที่จังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่คลองสะพานท่าขนมจีนตำบลหนองกระโดนสะพานวัดก่อแก้วตำบลบ้านแก่งสะพานตะแบกหมู่ที่11ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำทางอากาศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ร้อนในเบื้องต้นครับ
1: ลงมาที่จังหวัดชัยนาทค่ะกรมชลทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งและหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะคะซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้เสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือแล้วก็สูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปราะบางบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ได้นำปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันเอาไว้ป้องกันน้ำรั่วซึมและมุดใต้แนวกั้นรวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ40ถึง60เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรค่ะ
0: ไปที่จุดท่าเรือข้ามฟากหมู่5อบต.ราชสถิตที่ดินสไลด์ตัวเนื่องจากน้ำกัดเซาะชั้นดินด้านล่างทางเทศบาลได้นำดินเข้าถมเพื่อเพิ่มความมั่นคงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ด้วยนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอชัยโยจำนวน3แห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทวราชรองรับได้ประมาณ30คนศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนราชสถิตวิทยารองรับได้ประมาณ100คนและศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดชัยโยรองรับได้ประมาณ150คนครับส่วนสถานการณ์น้ำในคลองโผงเพงเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนน้ำล้นแนวกั้นกั้นน้ำเข้าสู่ชุมชนหมู่4ประมาณ20หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นอบต.โผงเพงอำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ชั่วคราวครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวดินทร์วงสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจผนังกั้นน้ำบริเวณพระตำหนักสิริยาลัยถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก่อนเดินทางไปยังวัดสนามชัยหมู่ที่6ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวกั้นกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมในพื้นที่ของริมแม่น้ำน้อยทางจังหวัดจึงขอให้ผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ขณะที่สทนช.สั่งเฝ้าระวัง6กลุ่มน้ำหลักพร้อมปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่นะคะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและรักษาความปลอดภัยตัวเขื่อนค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงรวมถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ว่าช่วงวันที่28ถึง29กันยายนอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีตราดและนครนายกจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยสทนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานและจังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีมติให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นานที่สุดก่อนพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นสำหรับ ลุ่มน้ำแม่กลองเนื่องจากว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำค่อน

0: ข้างมากจนเกือบเต็มความจุจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อนนะคะด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 94% เหลือพื้นที่รับน้ำเพียงแค่40ล้านลูกบาทเมตรจึงต้องระบายน้ำเพิ่มที่อัตรา100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเพชรบุรีทางกรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและควบคุมการระบายลงแม่น้ำเพชรบุรีที่อัตรา160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะคะโดยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนลุ่มน้ำท่าจีนได้รับน้ำจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในบางจุดของจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วค่ะ
1: มาดูการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดครับโดยจัดทีมแพทย์ดูแลทุกพื้นที่ทั้งประเมินความเสี่ยงสำรวจผลกระทบและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีการส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆเช่นทีมมินิเมิร์ดกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่ม9เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ราชบุรีเตรียมรับการระบายน้ำจากการเพิ่มของเขื่อนแม่กลองโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมแผนอพยพประชาชนเตรียมศูนย์พักพิงและระบบการแพทย์และสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่4ลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยติดตามการเข้าถึงยาและบริการรักษาพยาบาลพร้อมกับให้คำแนะนำด้านสุขภาพส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางด้านนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม23จังหวัดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น49แห่งในจำนวนนี้เปิดบริการปกตินะครับ24แห่งปิดบางส่วน3แห่งและปิดบริการ22แห่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19รายส่วนใหญ่มาจากการพลัดตกน้ำจมน้ำและก็ไฟฟ้าช็อตครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำกระแสน้ำและพื้นที่ใต้น้ำจะเปลี่ยนไปจากเดิมหากจำเป็นต้องลงไปในน้ำควรนำอุปกรณ์ที่มีการช่วยพยุงเช่นเสื้อชูชีพแกลลอนพลาสติกติดตัวเอาไปด้วยเพื่อใช้ในเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมเข้าไปในบ้านท่านควรที่จะตัดไฟนะตัดการจ่ายไฟและงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้กันค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบ

นิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบเรื่องของการเยียวยาก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาแล้วนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่ไปแฟลตคลองจันทน์ก็ได้แจ้งให้กับประชาชนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจัดสรรงบกลางปี2569เอาไว้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศค่ะส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมงบกลางเอาไว้รองรับในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่างบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ
1: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
2: ยังคนกรุงเทพเดิมมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าครับ
1: มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทม.เตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทม.ไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
0: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาค่ะขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำฝนตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมานะคะนั่นแปลว่าหลังวันที่1ตุลาคมรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงค่ะหรือว่าหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
1: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าก็เป็นความรับผิดชอบทางรัฐบาลหรือถ้าหากว่าเจรจากับทางบริษัทประกันได้ก็เดี๋ยวคงต้องดูกันแต่ว่าในหลักการเป็นแบบนี้
0: ีกหนึ่งความกังวลค่ะก็คือกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์จมน้ำหลายคันเนี่ยนะคะจมมิดหลังคานะคะเรื่องนี้นายพระดอนบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็จะเร่งสรุปรายงานสถานการณ์ภาพรวมและประเมินความจำเป็นในการใช้วงเงินเยียวยาทั้งหมดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้ใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนและเตรียมยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้รวดเร็วและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นแนวทางเดียวกันและเข้าใจง่าย
4: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3: ทางด้านนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดและประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคือ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะที่จะคอยรายงาน

0: สภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
1: ส่วนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ MBT2 HD สถานีวิทยุและคลื่นความถี่100คลื่น75สถานีช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ MBT ได้เปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอม
2: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนีโญการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกแล้วก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าหนึ่งคือทุกท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนช่องทางแรกเลยเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นต้นทางซึ่งทีมงานก็ตื่นมาตั้งแต่ 5:00 ที่จะมาเป่าประกาศแล้วก็ 5:00 เย็นมาอีก1รอบงั้นเข้ามาดูต้นทางก่อนตอนนี้ท่านปลัดก็ปรับนะคะปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานราชการว่าใช้คำที่เข้าใจง่ายฝนตกที่ไหนบ้างคือไม่ต้องหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
1: ขณะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: และทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะภาพที่เราเห็นก็คือน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างที่แฟลตคลองจันเนี่ยนะคะก็มีประชาชนจิตอาสานำข้าวเข้าไปแจกผู้ประสบอุทกภัยแต่ว่าอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงมีหลายครอบครัวที่ยังคงเดือดร้อนนะคะสยามรวมใจไทยช่วยไทยได้เชิญชวนประชาชนร่วมมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเปิดจุดรับบริจาคณ Nextโทเปียสยามพารากอนและไอคอนสยามพร้อมร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำได้ผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่นะสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคได้แก่ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่ง Southบริเวณหน้าห้อง Lost and Fun สยามพารากอนชั้น G ใกล้ลิฟต์ล็อบบี้ดีไอคอนสยามนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อ